0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 โมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะเช้าวันอังคารกับพี่ต้นสุชาติชวางกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
2: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็นำเสนอข่าวมาตั้งแต่6นาฬิกาแล้วนะครับแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามพวกเราได้ทางเพจ Facebook ของ FM

0: สักนิดดีไหมครับ
1: วันนี้คุณผู้ฟังของเราสดใสน่ารักคึกคักกันแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะมีคุณอมรีทักทายเข้ามานะคุณหมูบอกว่าเคยรวมกับเพื่อนซื้อลอตโต้ของอเมริกาค่ะแต่ไม่ถูกก็เลยดีนะเพื่อนยังอยู่นะคะโอเคขอแสดงความยินดีด้วยมิตรภาพเรายังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะมีคุณอาพรสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานคุณต้นและทีมงาน Good Morning อาเซียนนะคะมีคุณสมบัติคุณประสิทธิ์คุณสสิมาคุณธนัญญานะคะคุณอัมไพรคุณอุมาคุณไหคำคุณเพิร์ลแจมโอ้ไม่เห็นคอมเมนต์คุณเพิร์ลแจมนานเลยนะคะบอกว่าชอบภาพสกรีนเซิร์ฟเวอร์ของเราที่เป็นลุคเอตี้สพี่ต้นได้เห็นตัวเองหรือยังคะ
0: อ
1: ๋
0: อเห็นแวบๆเมื่อกี้นี้
1: พี่ต้นแบบเนียนมากเลยอ่ะคือดูแบบ effortless นะไม่ต้องพยายาม เนียนแบบเป็นตัวเองหล่อมากนะคะอ่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจเดี๋ยวรอชมได้แล้วก็จะมีช่วงที่เราพักนะคะลองกดดูได้เอ๊ะวันนี้มีไหมไม่มีละต้องไปดูของเมื่อวานนะคะ
0: ไม่ดูของเมื่อวานครับเห็นคุณสุประชัยเห็นคุณสุประชัยเห็นคุณกัญจนภักดิ์จากภูเก็ตบอกว่า27องศาคุณหมูนะคะจากอุดรธานี23องศามีฝนตกปรอยๆแล้วก็คุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานี24องศานะครับแล้วก็ทางคุณวิทพงศ์จากป้าห้านเชียงใหม่25องศาคุณประภาพรแล้วก็คุณเสือนอนไม่หลับนะครับมาทักทายพวกเราส่วนทาง TikTok เนี่ยผมเห็นคุณหมู8998นะครับอรุณสวัสดิ์น้องน้ำหวานแล้วก็คุณยีโกงด้วยนะครับคุณวิสิตคุณ CC จากสงขลาคุณบิ๊ก1963นะครับบอกฟังจากคลองเตยนี่เองฝนลงแต่เงียบเลยครับแล้วก็คุณอัธวัฒน์นะครับคุณหาวรได้อีกหลายท่านจากขอบพระคุณครับ
1: อืมค่ะคุณโน้ตโอ้ยไม่เห็นข้อความคุณโน้ตนานนะดิฉันคุณโน้ตบอกว่าปกติจะได้ยินคุณน้ำหวานแทนตัวว่าดิฉันแต่ว่าเมื่อสักครู่ได้ยินว่าแทนตัวเองว่าน้ำหวานตอนคุยกับพี่ต้นเออชอบชอบคือแหมรายการข่าวก็ต้องแทนตัวว่าดิฉันแล้วค่ะเพื่อความสุภาพและเป็นทางการนะเป็นระดับภาษาของประเทศไทยเราเองพี่ต้นหรือจะยังไงดีเกาเกากับพี่ต้นไอ้เต้าอะไรแบบนี้
0: ไอ้เต้าได้เลยครับ
1: ลุ้นหวัด
0: น
1: ะ
0: ไม่ช่วงต่อเป็นหวัดครับช่วงต่อเรื่องอาเซียนนะครับวันนี้เราจะได้คุยกับคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรองประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานไปดูเรื่องยุทธศาสตร์คุณมนุษย์มันคนรุ่นใหม่เศรษฐกิจสูงวัยของสิงคโปร์ครับผม
1: ค่ะเรื่องมนุษย์เรื่องคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกประเทศควรให้ความสำคัญในการพัฒนานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทรัพยากรมนุษย์ลดน้อยลงไปทุกทีทุกทีคนเกิดใหม่มีน้อยแถมยังจะมี humanoid AI ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะว่าเขาทำยังไงนะคะนอกจากจะมีเรื่องเงินเดือนของนายกและคณะคาบิเนตนะคณะรัฐมนตรีที่สูงมากเขาก็ยังเอาเงินมาใช้เรื่องนี้ด้วยนะเรื่องการพัฒนาคนนะคะ
0: ครับผมก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณกิจรัตน์นะครับผมก็มีขอสรุปเรื่องราวของการประชุมบริกนะครับในปีนี้เนี่ยเขาบอกเป็นปีที่20ของการก่อตั้งเป็นการประชุมครั้งที่18นะครับซึ่งท่านสีเจิ้นผิงก็ไปประชุมด้วยตัวเองนะครับในงานนี้แล้วก็บอกว่า BRICS World's Most Influential Platform for Emerging Markets Cooperation BRICS เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลมากที่สุดในตลาดที่กำลังเกิดขึ้นมาใหม่ในเรื่องของความร่วมมือของตลาดเกิดใหม่เป็นยังไงกันบ้างไปสรุปนะครับว่าเขามีการประชุมกันเมื่อที่12กับ13ที่ผ่านมาที่กรุงนิวเดลีแล้วก็ประธานก็คือเป็นประเทศอินเดียนะครับผู้ที่เข้าไปประชุมในงานนี้ก็เรียกว่าตัวบิ๊กเป้งๆทั้งนั้นเลยนะครับนอกจากท่านนาเรนทราโมดีเจ้าภาพแล้วก็มีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับมีลุยส์อินาซิโอลูล่าเดลซิลวาจากบราซิลท่านสีเจนถิงก็ไปด้วยตัวเองประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้เซวิลรามาโฟสตาก็ไปนะครับอัดเดลฟัตตาเอลซิซีของอียิปต์ก็ไปนะครับรวมทั้งประธานาธิบดีของ

0: ที่โอเปียอิหร่านเองก็ส่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมาร์คุสโพเซสเกียนไปนะครับ UAE ซึ่งก็เพิ่งจะลบกันแล้วก็โดนอิหร่านถล่มอยู่เนี่ยนะครับก็ไปเหมือนกันนะครับส่งผู้แทนระดับสูงไปรวมทั้งซาอุดิอาระเบียก็ส่งผู้แทนระดับสูงไปแล้วก็อินโดนีเซียก็มีท่านกาโบโวสุเบียนโตมีนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียก็ไปด้วยนะครับเฝ้าสังเกตการเขาสรุปประเด็นใหญ่นะครับของการประชุมครั้งนี้ว่าบริกต้องการที่จะเปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นแบบหลายขั้วมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่สหรัฐอเมริกาจะมาชี้นิ้วได้เหมือนเมื่อก่อนติดต่อไปนะครับบริกก็จะส่งเสริมบทบาทตัวแทนของแต่ละประเทศกำลังพัฒนาในการกระบวนการตัดสินใจระดับโลกรวมทั้งการปฏิรูป UN ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกปัจจุบันประเด็นที่สองก็คือลดการพึ่งพาระบบการเงินของตะวันตกนะเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ระบบการเงินของตัวเองเนี่ยมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะฉะนั้นก็เลยต้องสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อให้กลุ่มประเทศที่อยู่ในบริกสามารถใช้เงินสกุลของตัวเองนะครับในการซื้อขายระหว่างกันเราไม่ได้ต้องการที่จะเลิกใช้ดอลลาร์แต่เราต้องการที่จะมีทางเลือกเมื่อคุณใช้ดอลลาร์มาบีบนะครับหรือว่าทำให้พวกเราเนี่ยประสบความยากลำบากในการทำมาค้าขายเรื่องสามก็คือสงครามตะวันออกตะวันออกกลางและก็อิหร่านนะครับคือเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่สถานการณ์ตะวันออกกลางมีความรุนแรงอย่างมากเพราะฉะนั้นบริตเนี่ยนะครับต้องการที่จะให้ทุกประเทศเนี่ยเลิกลบกันเนี่ยหยุดความขัดแย้งแล้วก็หันหน้ามาร่วมมือกันมาค้าขายหากินดีกว่านะครับสร้างความเจริญรุ่งเรืองเพื่อด้านเศรษฐกิจลบไปจะถล่มกันไปจะมีจากความเสียหายประชาชนที่ผู้เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดว่ามีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจประชาชนคือผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จริงๆนะครับรวมทั้งประเด็นที่4คือสงครามยูเครนครับรัสเซียกับจีนนะก็รวมกันแล้วแน่นอนว่ายังไงก็อยู่ข้างเดียวกันครับก็ดูกันต่อไปว่าสหรัฐยุโรปและประเทศตะวันตกอื่นๆที่สนับสนุนยูเครนเนี่ยจะยอมเข้ามาหาเรื่องของการเจรจาร่อนสันติภาพหรือไม่นะครับและประเด็นสุดท้ายก็คือบริกไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับพูดถึงเศรษฐกิจเทคโนโลยี AI และความมั่นคงทางอาหารการค้าการลงทุน supply chain พลังงาน artificial intelligence เรื่องนี้เขาก็คุยกันหนักหน่วงเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศการพัฒนาเมืองสาธารณสุขและความร่วมมือด้านการเกษตรครับส่วนทั้งการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับโรคติดเชื้อทั้งหลายครับ
1: ค่ะเมื่อวานที่ฉันรายงานไปจะเน้นเรื่องความพยายามของจีนในการแสวงหาความร่วมมือนะคะแล้วเขาก็เน้นมากๆเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและ AI นะคะแล้วเมื่อสักครู่ที่พี่ต้นบอกว่าเขาจำเป็นต้องแสวงหาทางเลือกนะคือสมองเราเนี่ยจะต้องให้มนุษย์อยู่รอดนะต้องให้ตัวเราอยู่รอดพอโดนบีบคั้นมากๆจากทางใดทางหนึ่งเนี่ยแน่นอนนะมนุษย์ย่อมแสวงหาทางเลือกแสวงหาทางอยู่รอดเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้นะคะมาดูเรื่องขนมไหว้พระจันทร์มูนเค้กที่มาเลเซียพี่ต้นชอบกินไส้อะไรหรอคะ
0: ชอบทุกไส้เลยไส้ทุเรียนไส้ไข่เค็มไส้ถั่ว
1: ทุเรียนมาเบอร์หนึ่งนะ
0: มาเบอร์หนึ่ง
1: ค่ะที่มาเลเซียตอนนี้นะเขากำลังจะเริ่มต้น The Mid Autumn Festival นะคะในวันที่25กันยายนที่จะถึงนี้นะคะMid Autumn Festival ก็คือช่วงไหว้พระจันทร์นั่นเองนะคะแล้วตลาดเนี่ยก็คึกคักทีเดียวเพราะว่าเขามีการออกแบบพัฒนาขนมไหว้พระจันทร์นะคะให้คนเนี่ยสามารถซื้อไปฝากทั้งครอบครัวที่ทำงานได้นะโดยแข่งกันในเรื่องความสวยงามนะคะแล้วก็แข่งกันเปิดตัวสินค้าแบบอลังการเลยทั้งร้านภัตตาคารจีนร้านเบเกอรี่ต่างๆนะคะเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยถือเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนะคะซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของประเทศถึงแม้ว่าขออภัยค่ะจะไม่ใช่วันหยุดราชการนะแต่ว่าห้างสรรพสินค้าย่านการค้าหลายแห่งก็มักจะตกแต่งสถานที่แล้วก็จัดจำหน่ายขนมไหว้พระจันทร์ติดโคมไฟตกแต่งตามฤดูกาลกันอย่างคึกคักนะคะดังนั้นขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยจึงเป็นมากกว่าของหวานแต่หมายถึงการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวแล้วก็การส่งต่อความปรารถนาดีนะคะรสที่เป็นที่นิยมเนี่ย ออริจินอลดั้งเดิมบ้านเขาก็คล้ายๆบ้านเรานะคะก็จะมีไส้เม็ดบัวโลตัสซีดนะไส้ถั่วแดงถั่วรวมนี่มันเรียกว่าอะไรนะ assorted mixed nut ใช่ไหมพี่ต้นขา
0: ใช่ครับผม
1: แล้วก็มีไข่แดงเค็ม salted egg นะคะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ด้วยขนมไหว้พระจันทร์แบบผิวหิมะอะค่ะคือมันจะเป็นแบบนุ่มๆหนึบๆข้างนอกอะแล้วก็มีไส้ช็อกโกแลตไส้กาแฟคัสตาร์ดไส้ทุเรียนมูซังคิงและรสชาติแบบร่วมสมัยอื่นๆอีกนะคะก็เลยจะมีราคาหลายระดับรวมไปถึงการตกแต่งใส่มาในกล่องของขวัญระดับพรีเมียมจากโรงแรมชั้นนำค่ะบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยเขาทยอยรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นพรีออเดอร์นะตั้งแต่มิถุนายนถึงกรกฎาคมนะคะแล้วก็มอบส่วนลดคือแข่งกันแบบดุเดือดมากๆเลยทีเดียวนะคะและยังมีที่ปีนังนะที่มีขนมไหว้พระจันทร์สไตล์แต้จิ๋วเป็นอีกแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมค่ะเพราะว่าขนมไหว้พระจันทร์ของที่นี่เนี่ยจะเป็นลักษณะแป้งบางกรอบและมีไส้หอมละมุนนะคะซึ่งจะมีร้านเบเกอรี่ท้องถิ่นในจอร์จทาวน์หลายแห่งที่ยังคงรักษาวิธีการผลิตวิธีนี้ซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมไว้นะคะสื่อท้องถิ่นเนี่ยรายงานว่ามีร้านเก่าแก่ในย่านเลอบูจิตราของจอร์จทาวน์นะคะที่ยังขายบิสกิตขนมไหว้พระจันทร์และเตรียมตะกร้าไม้ไผ่สำหรับเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลให้กับผู้ซื้อด้วยดังนั้นการแข่งขันในปีนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้วัดไม่ได้แข่งกันแค่เรื่องรสชาติเท่านั้นแต่ว่ายังเน้นเรื่องการออกแบบกล่องที่สวยงามใช้ซ้ำได้คือเป็นแบบอีโคเฟรนลี่นะคะแล้วก็สวยด้วยเล่าเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์นะคะซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยมองว่ากลุ่มลูกค้าองค์กรและผู้ซื้อเนี่ยเขาใช้มอบเป็นของขวัญก็เลยเน้นกลุ่มนี้มากๆนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีกำลังซื้อในขณะที่บรรดาร้านเนี่ยก็ยังรักษาเรื่องรสชาติดั้งเดิมเรื่องการสร้างบรรยากาศที่ดีไว้กับช่วงเวลาที่แสนพิเศษแบบนี้ของบ้านเขานะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขนมไหว้พระจันทร์ของที่มาเลเซียเขานะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาดูเรื่องการพัฒนาคนของสิงคโปร์กัน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรองประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์ปั้นคนรุ่นใหม่เศรษฐกิจสูงวัยสิงคโปร์ค่ะไปคุยกันเลยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณกฤษรัต
4: น์สวัสดิ์ครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่สุชาติท่านพี่ต้นคุณน้ำหวานท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับ
1: สดใสสู้กับยามเช้านะคะคุณกฤษรัตน
4: ์ครับผมสดชื่นมากครับเช้านี
1: ้วันนี้จะเล่าเรื่องการพัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่ของสิงคโปร์นะคะคือเขามีทั้งโครงการที่จัดสรรเม็ดเงินมาเพื่อใช้ในการให้ทุนการศึกษานะคะสนับสนุนให้เรียนให้สร้างอาชีพใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเรื่องตลาดงานใหม่เนี่ยตรงนี้สะท้อนอะไรบ้างของนโยบายบ้านเขาค่ะ
4: คือที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบนะครับสิงคโปร์เขาสร้างประเทศด้วยคุณภาพของประชากรนะครับคุณภาพของการทำงานนะครับคุณน้ำหวานครับที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงระยะหลังเนี่ยนะครับมันมี4ปัจจัยหลักด้วยกันนะครับในการที่เขาจะกำหนดนโยบายในการสร้างคนรุ่นใหม่นะครับก็เนื่องจากปัจจัยผลกระทบด้านแรกก็เนื่องจากว่าเด็กที่เกิดน้อยลงนะครับอัตราการเกิดต่ำนะครับอันที่สองคือวัยของคนทำงานเนี่ยอายุยืนมากขึ้นนะครับวัยเกษียณก็สั้นลงเขาก็จะมีการปรับขยายวัยเกษียณที่สำคัญคือพอเนื่องจาก2ปัจจัยนี้ปั๊บเนี่ยมันก็กระทบเรื่องแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จะลดลงไปด้วยนะครับสิ่งสุดท้ายเลยที่คุณน้ำหวานเพิ่งเมนชั่นไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามา disrupt ตัวอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับก็มีหลายโครงการด้วยกันจากที่ผ่านมาสิงคโปร์เองโดยท่านนายกแล้วก็ทางสภาก็รับรองหลายโครงการนะครับเช่นในกรณีของเด็กเกิดน้อยเงี้ยนะครับเขาจะมีโครงการที่เรียกว่า baby bonus นะครับในการที่จะให้เงินสนับสนุนเลยครับก้อนแรกตั้งแต่เด็กแรกเกิดเนี่ยตั้งแต่10,000 เหรียญ US10,000 เหรียญสิงคโปร์เป็นต้นไปอยู่กระทั่งอายุ17 ปีนะครับก็วงเงินรวมๆก็ถ้าคิดออกเป็นเงินไทยก็เป็นหลักล้านนะครับล้านเกือบ2 ล้านบาทนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเขาไม่ใช่แค่สนับสนุนให้เด็กเกิดใหม่นะครับก็เขาดูในภาพรวมบูรณาการด้วยทั้งในแง่ของพ่อแม่ต้องมีเวลาในการลาวันหยุดวันลาวันป่วยนะครับวันพักต่างๆเพื่อจะมาดูแลลูกด้วยนะครับแล้วก็เขาขยายเรื่องสังคมสูงวัยเกษียณให้ยาวนานขึ้นมีการรีสกิลอัพสกิลแล้วก็นิวสกิลใหม่ๆครับ
1: ค่ะคือไม่ได้สนับสนุนผลักดันให้คนมีลูกกันอย่างเดียวแต่พยายามจะสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวด้วยนะคะ
4: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆ เขาไม่ได้พึ่งพิงเฉพาะเรื่องสถานการศึกษาอย่างเดียวต้องยอมรับว่าระบบการศึกษาสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับพี่ต้นครับคุณระวังครับคือถ้าเราดูจากดัชนีอะไรต่างๆหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิซซ่าที่มีการเทสเนี่ยนะครับสิงคโปร์อยู่อันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็อยู่เหนือกลุ่มประเทศ OECD ในทุกมิติเลยนะครับโดยเฉพาะที่เขาโดดเด่นมากๆก็เรื่องเกี่ยวกับการสอนให้คนproving ตัว solving การแก้ไขปัญหาแล้วก็การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆคะแนนเขามาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ563ถ้าเทียบกับกลุ่มประเทศ OECD อยู่ที่500รวมทั้งมิติต่างๆครับในงานจ้างคนของเขานะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในการบริหารจัดการคนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องระบบการศึกษาแต่ก็ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการสร้างครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่มีคุณภาพแล้วก็พ่อแม่มีเวลาในการดูแลลูกอย่างดีมากขึ้นนะครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยเขาก็ยังตอนนี้เขาก็อยู่ในสภาพก่อนเราหรือคล้ายๆเราหรือมากกว่าเราครับในเรื่องของ
1: aging
0: การมีประชาaging societyเนี่ยครับของเขาไปถึงในระดับไหนแล้วครับแล้วของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงใช่ไหมฮะทีนี้เมื่อมีความประชากรเนี่ยมีความมีเป็นพวกสูงวัยมากขึ้นขนาดเนี้ยสิงคโปร์เขาจะรักษาความสามารถในการแข่งขันแล้วก็บทบาทของเขาที่จะเป็นผู้นำในเวทีของอาเซียนแล้วก็เอเชียได้ยังไงครับ
4: ครับพี่ต้นครับท่านผู้ฟังครับก็โดยหลักการคือในแง่ aging society ของเขาก็ตัวเลขค่อนข้างสูงอยู่นะครับก็เกิน 20% แล้วก็แปลว่าคนสูงวัยที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยทุกๆ100คนก็มีมากกว่า20คนของเราก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในสิ่งที่เขาบาลานซ์3เรื่องนะครับอันที่1คือเขาพยายามให้เด็กเกิดใหม่มากขึ้นนะครับเพื่อแล้วก็ผลิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นนะครับมิติที่2เนี่ยในกรณีที่แรงงานที่ลดลงครับพี่ต้นครับเขาไม่ได้มองแค่เพียงว่าเอาแรงงานที่เป็นคนสิงคโปร์นะครับอย่างเดียวเขาชดเชยด้วยการนำแรงงานต่างประเทศที่เขาเรียกว่า high skill talent work นะครับเข้ามาซึ่งส่วนของที่นำเข้ามาก็ไม่ใช่น้อยนะครับอยู่ในหลักล้านคนเหมือนกันนะครับเขาเลือกคนครับเขาเลือกในการจะดึงคนที่มีศักยภาพในการเข้าไปเติมเต็มแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีศักยภาพนะครับซึ่งสัดส่วนเนี่ยล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีก็เองก็แถลงนะครับว่าความเป็นห่วงกังวลของสิงคโปร์คือจะมีต่างชาติที่มี talent เยอะเนี่ยเข้ามากลืนคนในประเทศไหมนายกสิงคโปร์ก็แถลงชัดเจนนะครับว่าสัดส่วนต้องต่ำกว่าคนสิงคโปร์ก็แปลว่าคนสัญชาติสิงคโปร์ก็ยังเป็น majority อยู่นะครับเขาจะเติมเต็มแรงงานพวกนี้ครับเขาดูเรื่องดึงตั้งแต่เด็กวัยเรียนเด็กที่มีศักยภาพของต่างประเทศนะให้ทุนเข้าไปแล้วก็ให้โอกาสในการทำงานอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญคือ ในเรื่องของคนสูงวัยเองเขาก็พยายามบาลานซ์นะครับก็คือเขาจัดโปรแกรมที่เรียกว่าให้มีการจ้างงานต่อเนื่องเขาจัดเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะครับโดยเฉลี่ยครับท่านพี่ต้นครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่อายุ40ปีเป็นต้นไปของคนสิงคโปร์เนี่ยรัฐบาลสนับสนุนเงินประมาณสัก 4,000 ยูเอสดอลลาร์ต่อปีในการที่จะไปอัพสกิลรีสกิลแล้วก็นิวสกิลครับผม
1: เป็นเงินที่เขาตั้งใจนำมาใช้เลยนะคะในเรื่องการพัฒนาทักษะของคน
4: ใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคืออย่างที่สิงคโปร์สร้างประเทศด้วยคนนะครับสรุปครับผม
1: ค่ะคราวนี้เราสามารถเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างคะจริงๆ Good Morning ASEAN เราก็นำเสนอบ่อยนะเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าการพัฒนาคนเนี่ยมันเป็นโจทย์สำคัญคราวนี้มันมีปัจจัยเรื่องทั้ง AI เรื่องเศรษฐกิจสูงวัยการแข่งขันด้านทักษะนะคะเราเองก็เพิ่งจะลงทุน AI ไปด้วยเม็ดเงินมหาศาลเหมือนกันเราสามารถเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างคะ
4: คือด้านหนึ่งก็คือว่าสิงคโปร์เองก็ยอมรับนะครับว่าในการที่จะผลิตคนหรือเตรียมคนเนี่ยเขาเตรียมคนมุ่งเน้นในเรื่องการใช้ AI นะครับเขาไม่ได้เน้นเพื่อไปสร้าง AI นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นคีย์ success ตัวหนึ่งของเขาคือเขาต้องสอนคนของเขานะครับมุ่งเน้นให้รู้จักการใช้ AI อย่างฉลาดนะครับให้เป็นประโยชน์ให้เป็นเครื่องมือในการที่จะเสริมในทุกภารกิจไม่ว่าจะภารกิจในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของเขาในการ manage นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญของเราคือ เราต้องพยายามมุ่งเน้นการใช้ AI มากกว่าที่ไปสร้าง AI เพราะว่าศักยภาพประเทศเราก็คงจะต้องเริ่มต้นจากการใช้ AI ให้เป็นนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องการเรียนการสอนของเขาชัดเจนอย่างที่ผมเรียนนะครับเขาไม่ได้เน้นการเรียนการสอนแค่เพียงในมหาวิทยาลัยแต่เขาเน้นการเรียนการสอนที่ระหว่างการทำงานด้วยเขาเพิ่มเงินสนับสนุนนะครับให้กับภาครัฐเนี่ยสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้กับแต่ละบริษัทโดยเฉพาะ SME ครับผมคิดว่า SME บ้านเราเนี่ยเป็นมีสัดส่วนค่อนข้างสูงมากคุณน้ำหวานครับถ้ารัฐบาลสามารถจะมุ่งเน้นเพิ่ม AI เข้าไปในระบบใช้ AI ใน SME ได้นะครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับผม
0: คุณกฤษลัตครับในบ้านเราประเทศไทยเราเองเนี่ยเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนในทุนมนุษย์เนี่ยคิดว่าเรามีมากพอที่จะสามารถที่จะแข่งขันนะครับกับประเทศอื่นๆหรือว่าสิงคโปร์หรือประเทศชั้นนำได้หรือยังครับ
4: คือถ้าเทียบจากสัดส่วนครับพี่ต้นครับก็ต้องยอมรับว่าทุนมนุษย์เนี่ยเรากำลังพูดถึงระยะแค่ย้อนหลังไปไม่ถึง10ปีนะครับเรื่องการลงทุนพวกนี้มันต้องเป็นการลงทุนระยะยาวหรือลองเทอมนะครับแต่ก็ยังไม่สายเกินไปเพราะตอนนี้รัฐบาลเองประเทศไทยเองก็กลับมาเน้นเรื่องทุนมนุษย์ผมคิดว่าเรื่องการสร้างคนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเรามองอย่างเป็นระบบนะครับตั้งแต่เรื่องการแลกเกิดจนกระทั่งการวัยทำงานแล้วก็ไปจนกระทั่งวัยหลังการทำงานเนี่ยผมว่าถ้าเรามองอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับผมคิดว่าใน3ปี5ปีเนี่ยทุนมนุษย์ของไทยเนี่ยก็จะมีศักยภาพเพราะพื้นฐานของประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยกว่ากลุ่มประเทศอื่นๆนะครับผม
1: จริงๆเมื่อเทียบกับไซส์ด้วยนะคะขนาดของประเทศเราเนี่ยนะคะคราวนี้คุณกฤษรัตน์มองว่าอะไรคะที่จะเป็นเรื่องการลงทุนมนุษย์ในไทยที่เราพอจะทำได้ในระยะอันใกล้นี
4: ้คือในระยะอันใกล้ครับคือผมอ้างอิงถึงตัวบทรายงานของ World Bank นะครับที่จะมีการประชุม World Bank ประจำปีในประเทศเราเนี่ยในช่วงเดือนหน้าเนี่ยผมคิดว่าAI แล้วก็การพัฒนาเนี่ยเรื่อง advanced manufacturing คือเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมันจะต้องมีการเพิ่มเติมเข้าไปในคนรุ่นใหม่ก่อนนะครับสำหรับคนที่กำลังจะผลิตสถานการศึกษาที่ผลิตออกมาเนี่ยผมว่า advanced technology ต่างๆเนี่ยต้องเติมเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญคือเราต้องสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานเราด้วยเทคโนโลยีครับเติมต่อยอดเข้าไปเช่นเรื่องไอทัวริสต์อย่างเงี้ยนะครับเรื่องการท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องเกษตรเรื่องเกษตรเรื่องอุตสาหกรรมอาหารพวกนี้ครับมันเป็นพื้นฐานเดิมของเราอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เกิดที่เราใช้คำว่า smart farming นะครับอะไรทั้งหลายแหล่พวกนี้ครับซึ่งถ้ารัฐบาลสามารถที่จะจับมือร่วมกันกับภาคเอกชนด้วยนะครับในการที่จะเติมเต็มเหล่านี้แล้วก็ดึงเทคโนโลยีศักยภาพจากต่างประเทศเชื่อมโยงกับสิงคโปร์หรือกลุ่มประเทศที่มีพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแล้วพวกนี้ครับก็จะเติมเต็มให้ไวยิ่งขึ้นครับ
0: จากข้อมูลที่ผมได้รับทราบมาเนี่ยนะเรามีแรงงานคนรุ่นใหม่เนี่ยวัยหนุ่มสาวเนี่ยที่อยู่กับเรื่องของการขนส่งในกรุงเทพเนี่ยประมาณ 200,000 คนเรามีรัฐบาลมีนโยบายในการที่จะทำยังไงให้คนในกลุ่มนี้เนี่ยสามารถไปสู่แรงงานที่มีคุณภาพในเรื่องของการใช้ AI และเทคโนโลยีได้บ้างไหมครับ
4: คือในเรื่องของแรงงานปัจจุบันนะครับคนหนุ่มสาวเองปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มการทำงานก็จะเปลี่ยนไปอย่างที่พี่ต้นเรียนนะครับก็จะมีกิ๊กอีโคโนมีเข้ามาแรงงานประเภทอิสระแล้วก็เอ็นเตอร์เพเนอร์ต่างๆพวกนี้ครับทีนี้ในส่วนของเทคโนโลยีเองอ่ะอย่างที่เรียนเลยครับว่าการเรียนนอกห้องเรียนการเรียนนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยหลักสูตรอะไรต่างๆพวกนี้ครับต้องเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ในการเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือองค์การภาคเอกชนสภาการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับก็น่าจะมีส่วนในการที่ช่วยสนับสนุนโปรแกรมต่างๆที่จะต่อยอดให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการที่จะไปต่อยอดอาชีพของเขาในระยะยาวครับคงไม่ใช่แค่เพียงเป็นอาชีพอิสระอยู่ตลอดไปนะครับการสร้างธุรกิจจากสเกลเล็กไปหากลางไปหาใหญ่ครับพี่ต้นครับ
1: ค่ะก็ต้องพัฒนาไปหลายๆเรื่องนะแล้วตอนนี้มีเรื่อง AI นะคะที่เติบโตพัฒนาทั้งเราต้องรู้จักใช้งานและเราก็ต้องรู้จักที่จะรอดในช่วงที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดแบบนี้ด้วยนะคะเช้านี้ขอบคุณคุณกฤษชลัตมากๆนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังก็คิดว่าเมื่อมาเรียนอยู่ในหลักสูตร CEO of ASEAN ในรุ่นที่3ก็คงจะได้มีโอกาสฟังคุณกฤษชลัตแบบเต็มๆมากกว่านี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะถูกต้องนะคะเอาละค่ะวันนี้มีคุณผู้ฟังที่บอกว่าคนไทยต้องพัฒนาตนเองนะแล้วก็รัฐบาลต้องมองเรื่องการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าคนไทยต้องเร่งพัฒนาคุณภาพตนเองให้คิดเชิงระบบแล้วก็คิดแผนระยะยาวมากกว่าเฉพาะหน้านะคะก็น่าสนใจมากๆเลยสำหรับความเห็นของคุณผู้ฟังในเช้านี้นะคะ
0: ครับผมก็วันนี้คุณหมอเนี่ยซึ่งของเราก็ทำหน้าที่มาจนกระทั่งจะหมดเวลาแล้วนะครับเราทั้งสองคนคุณน้องน้ำหวานอิสรีศรีวิชันกินแล้วผมต้นสีชาติสว่างสูงก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้6:00 น.ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
6: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการการคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
2: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก

0: 7:32 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่15กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้า1จากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีสัมพันธ์การทูตไทยเวียดนามค่ะและพาดหัวข่าวนะคะประสบนิกรปีติ2ล้นเกล้าเสด็จเยือนเวียดนามครบ50ปีสายสัมพันธ์การทูต2ชาติประสบนิกรปีติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในการนี้วันที่15กันยายนจะเสด็จไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซิร์นและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจินับเป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามค่ะและอีกภาพหนึ่งนะคะภาพรองลงมาเป็นภาพนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กระทรวงวัฒนธรรมนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพพระองค์ภาค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่หลายๆฉบับเลยนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลงมติสำนวนคดีหัวสว.ปี2567แล้วนะครับโดยมีผู้ถูกร้องทั้งหมด427คนไม่ใช่229คนตามที่มีการเสนอมาก่อนหน้านี้ขณะที่กกต.ก็มีมติส่งฟ้องผู้ถูกร้องในบางข้อกล่าวหาแต่ย้ำว่าผู้ถูกส่งฟ้องยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำผิดและยังสามารถต่อสู้คดีในชั้นศาลได้ครับเมื่อวานนี้กกต.ทั้ง7คนก็เริ่มประชุมลงมติกันตั้งแต่เวลา 10:00 น.ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีตำรวจประมาณ200นายดูแลพื้นที่สำนักงานกกต.พร้อมจำกัดพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนและผู้สังเกตการก่อนที่กกต.จะแถลงผลในช่วงบ่ายนะครับสำหรับคดีนี้กกต.พิจารณารวม7ข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาที่1ครับกรณีนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.มีผู้ถูกร้อง21คนกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องทั้งหมดครับข้อกล่าวหาที่2กรณีผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.นะครับก็มีผู้ถูกร้อง140คนกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องทั้งหมดเช่นกันครับและส่วนข้อกล่าวหาที่3เป็นเรื่องของการแนะนำตัวของผู้สมัครครับไม่เป็นไปตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดมีผู้ถูกร้อง175คนกกต.มีมติส่งฟ้อง42คนประกอบด้วยสว.ปัจจุบัน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.1คนและบุคคลอื่นอีก15คนขณะที่ข้อกล่าวหาที่4ถึง7นะครับเป็นความผิดเกี่ยวกับการให้หรือรับทรัพย์สินและผลประโยชน์การจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจการลงคะแนนรวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการสมัครหรือการลงคะแนนเลือกสว.นะครับใน4ข้อหานี้นะครับกกต.มีมติส่งฟ้องทั้งหมด77คนเป็นสว.ปัจจุบัน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.36คนและบุคคลอื่นอีก15คนนายณรงค์กันวารินทร์ประธานกกต.ย้ำนะครับว่าการส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเป็นเพียงมติในชั้นกกต.ที่เห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอที่จะดำเนินคดียังไม่ใช่การชี้ว่าบุคคลเหล่านี้มีความผิดผู้ถูกกล่าวหายังมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดี ในชั้นศาลฎีกาได้อย่างเต็มที่หลังจากนี้กกต.จะจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งภายใน60วันสำหรับสว.ที่ถูกส่งฟ้องครับยังไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีแต่ถ้าหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาสว.รายนั้นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาส่วนเหตุผลที่กกต.ไม่ส่งฟ้องในข้อหาที่1และ2นายณรงค์ก็ชี้แจงนะครับว่าได้มีการไต่สวนยังพบข้อจำกัดด้านน้ำหนักและก็ความสอดคล้องของพยานหลักฐานโดยเฉพาะพยานบางปากที่กลับคำให้การภายหลังประธานกกต.ก็บอกว่าในส่วนที่มีข้อกล่าวอ้างถึงการวางแผนในการช่วยเหลือผู้สมัครภายในพรรคก็ไม่พบหลักฐานประกอบที่เพียงพอเช่นหลักฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมภาพถ่ายวัตถุพยานหรือว่าเส้นทางการเงินที่ยืนยันการกระทำที่กล่าวอ้างทางด้านของนายวรชิตเลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กดดันกกต.และก็เห็นว่าการพิจารณาต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนบรรยากาศที่รัฐสภาสว.ที่ถูกจับตาว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากคดีก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและรอขั้นตอนการดำเนินคดีหลังจากนี้ครับพาดหัวใหญ่ของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเช้านี้กกต.ลุยไฟปล่อยผีคดีหัวสว.ภูมิใจไทยรอดยกแผงพยานไม่น่าเชื่อแต่แรกส่งฟ้องศาลแค่77คนเป็นวุฒิสมาชิกนะครับปัจจุบัน26รายกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอดหมดกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาบางส่วน77รายจาก427รายคดีทุจริตการเลือกสว.มีสว.ปัจจุบัน26คนข้อกล่าวหาแนะนำตัวเรียกรับผลประโยชน์ด้านวรสิทธิ์ลั่นรัฐบาลไม่มีแรงกดดันใครทำอะไรต้องรับผิดชอบไม่ได้เข้าไปวุ่นวายไม่เกี่ยวข้องทุกอย่างยืนบนข้อเท็จจริงขณะที่สว.สีน้ำเงินยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติถกกฎหมายสำคัญ DSI ขอสำนวนกกต.ประกอบคดีฟอกเงินครับ
0: ทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านพร้อมด้วยรองหัวหน้าพรรคและสส.พรรคประชาชนก็ได้ร่วมแถลงข่าวภายหลังกกต.มีมติส่งฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.ทั้งสิ้น77คนในจำนวนนี้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งสว.ในปัจจุบัน26คนนายณัฐพงษ์กล่าวนะคะว่าคดีการโกงเรื่องสว.เป็นหนึ่งในมหากาพย์การโกงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งเกิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ต้องการกินรวบทั่วประเทศและต้องการควบคุมสถาบันทางการเมืองอย่างไรก็ตามกกต.มีมติสั่งฟ้องแค่ส่วนน้อยจากผลการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสว.คือสั่งฟ้องสว.แค่26คนและไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวนายณัฐพงษ์บอกอีกนะคะว่าเพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสว.ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายพรรคก็จะมีการดำเนินการต่อไปค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐส่งฟ้องศาล77สว26คนประธานกกต.ป้องเนวินและหนูปล่อยผีภูมิใจไทยหลุดทั้งหมดไอลอจ่อแฉกวนรอดคดีส้มยื่นมาตรา157ฟัน7อรหันต์มติกกต.ฟันคดีหัวสว77คนเป็นสว26คนส่งศาลฎีกาปล่อยผีบิ๊กภูมิใจไทยไม่ติดร่างแหแม้แต่คนเดียวอ้างพยานไม่น่าเชื่อถือประธานกกต.ป้องเนวินและอนุทินหลักฐานไม่ชัดรองเลขากกต.เปิดช่องกำโพยเข้าไปได้ไม่ผิดไอลอแถลงการซัดกกต.ล้ำเส้นศาลเดินหน้าแฉกวนที่ไม่ถูกฟ้องค่ะขณะที่ข่าวสดนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะเนวินหนูบิ๊กภูมิใจไทยรอดหมดกกต.ฟ้องแค่26สว.ต้องหยุดหน้าที่ณรงค์แถลงเองอ้างพยานอ่อนพรรคประชาชนและไอลอลั่นลุยต่อยังไม่จบ DSI แจ้งคดีอ้างยี่กับฟอกเงินกกต.มีมติคดีหัวสว.จากผู้ถูกร้อง427คนให้ส่งฟ้องศาลฎีกา77คนเป็นสว.ปัจจุบัน26รายส่วนรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอดทั้งหมดค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
9: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาก
1: ลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับรัฐบาลเตรียมพิจารณาเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังจากนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังประเมินสถานการณ์และความจำเป็นก่อนตัดสินใจครับขณะที่รัฐบาลก็ระบุว่ายังมีวงเงินจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเหลือประมาณ 4-50,000 ล้านบาทครับพร้อมนำมาใช้หากเห็นว่ามีความจำเป็นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงบประมาณนะครับก็บอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสแรกจะสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ขณะที่กระทรวงการคลังกำลังประเมินสถานการณ์ครับเพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องต่อโครงการหรือไม่หากกระทรวงการคลังเห็นชอบครับรัฐบาลก็มีวงเงินเหลือจากพรก.กู้เงินประมาณ 4-50,000 ล้านบาทสามารถนำมาใช้ขับเคลื่อนโครงการได้โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการเปิดทางให้ดำเนินการต่อได้ถ้าหากว่าสถานการณ์มีความเหมาะสมครับในขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในพื้นที่878อำเภอทั่วประเทศการจัดกิจกรรมครั้งที่6นี้นะครับก็มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 140,000 คนสร้างเงินหมุนเวียนกว่า 13.24 ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 2.17 ล้านบาทครับถ้าหากรวมการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งก็มีประชาชนเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องสร้างเงินหมุนเวียนรวม 86.56 ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพรวมกว่า 15.02 ล้านบาทรัฐบาลบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวครับจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายนนี้และเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดและกระตุ้นการจับจ่ายสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนทั้งนี้สำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการประเมินจากกระทรวงการคลังยังไม่ใช่การประกาศเดินหน้าโครงการอย่างเป็นทางการก็รอความคืบหน้าต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในแนวหน้าครับเฮเฟส2มาแน่ไทยช่วยไทยรัฐบาลยันเงินพอพระดอนเผยขอให้คลังเคาะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังจากนายกไฟเขียวในหลักการยืนยันมีงบจากพรก.กู้เงิน 50,000 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพประชาชนขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องผลดำเนินงานตลอด6ครั้งสร้างเงินหมุนเวียนกว่า86ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพ15ล้านบาทก ปช.ประชุมนัดแรกสุภชีกำชับปรับยุทธศาสตร์สื่อสารหลังเจอมรสุมภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจดึงดี้นิติพงศ์นักแต่งเพลงชื่อดังนั่งผู้ทรงคุณวุฒิสร้างความเชื่อมั่นดันการสื่อสารเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มครับ
0: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางมาร่วมงานแก๊สเทคแบงคอก2026เข้าหารือเป็นการส่วนตัวค่ะซึ่งการหารือครั้งนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเพื่อเดินหน้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานสะอาดค่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech Bangkok 2026ที่ศูนย์การประชุมไบเทคบางนาโดยมีผู้ผลิตก๊าซ LNG บริษัทพลังงานระดับโลกผู้ซื้อผู้ค้านักลงทุนผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงพัฒนา AI และพลังงานคาร์บอนต่ำเข้าร่วมค่ะประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะนายกเปิดแก๊สเทคชู3แนวทางนายกเปิดห้องทำงานคุยโทนี่แบลร์อดีตนายกอังกฤษถกเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่บอกธุรกิจ Data Center เปิดช่องไทยมีฐานข้อมูลดึงประสบการณ์ TBI ร่วมยกระดับเศรษฐกิจไทยขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเปิดเวที Gas Tech 2026ชู3แนวทางพลังงานมั่นคงเปลี่ยนผ่านได้จริงและต่อยอดการลงทุนพร้อมวางไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือพลังงานภูมิภาคค่ะ
1: ครับทางด้านของนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับนำคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคอสครับที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวานนี้โดยกัมพูชานำโดยนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมนัดแรกของกระบวนการประนอมโดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดกรอบและกติกาการดำเนินงานร่วมกันขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันจะเดินหน้ากระบวนการโดยคำนึงถึงการปกป้องผลประโยชน์ของชาติรวมถึงประเด็นทางทะเลและเขตแดนไทยกัมพูชาสำหรับวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดถ้อยแถลงการเปิดประชุมของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของไทยกับกัมพูชาต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการนะครับซึ่งจะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการทำงานของคณะกรรมการประนอมรวมถึงแนวทางการประชุมและการดำเนินการในกระบวนการระยะต่อไปคณะผู้แทนฝ่ายไทยก็ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศกรมอุทกศาสตร์กรมยุทธศาสตร์ยุนกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นทางทะเลความมั่นคงและพลังงานครับกระทรวงการต่างประเทศก็บอกด้วยนะครับว่าไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่ก็คาดว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะจัดทำรายงานพร้อมกับข้อสรุปและข้อเสนอแนะแต่ข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่มีผลผูกพันต่อไทยและก็กัมพูชาครับซึ่งหลังจากนั้นสำหรับบรรยากาศในการประชุมเมื่อวานนี้นะครับนายปรักสุคนพร้อมกับทีมกฎหมายของกัมพูชาก็เข้าร่วมประชุมไปประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นผู้แทนไทยกัมพูชาและคณะกรรมการประนอมได้ร่วมกันถ่ายภาพก่อนจะแยกย้ายกันกลับนะครับเพื่อดำเนินการสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงเปิดในวันนี้นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนศิริศักดิ์บินสิงคโปร์ถกเขมรลั่นเกาะกูดของไทยไร้ปัญหาศิริศักดิ์บินสิงคโปร์เจรจาเขมรยึดแนวทางทวิภาคีลั่นเกาะกูดของไทยไร้ปัญหาผอ JIC ยืนยันไม่มีการใช้สารเคมีครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมิงโชติและกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
6: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้
8: จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชตหรือนายอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดนะคะว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งก็ต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้ค่ะนอกจากนี้ผู้บังคับการปราบปรามยังพูดถึงการตรวจสอบว่าหากพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะเรียกบุคคลนั้นมาสอบปากคำสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการปราบปรามก็บอกว่ายังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวและไม่ใช่การดำเนินการของกองบังคับการปราบปรามจากกระแสดราม่าเกี่ยวกับวัดดังอัมพวานะคะที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงและถูกเซนพระชื่อดังมีเรื่องราวที่ร้ายแรงยิ่งกว่าคดีสมีโชตทางด้านของนายวิวัฒน์โตเหมือนและนายกนกเดชลิขิตวัฒนเศษสองวัยาวัจกรวัดจุฬามณีตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงถึงประเด็นดังกล่าวโดยยืนยันว่าภายในวัดจุฬามณีไม่ได้มีเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆตามที่ถูกนำเสนอในโลกออนไลน์ค่ะไทยรัฐพาดหัวข่าวตำรวจปัดกระแสฉาวดราม่าวัดจุฬามณียันไม่มีข้อมูลการทำผิดลูกศิษย์ดาหน้าออกปกป้องค่ะ
1: ครับศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นครับอนุญาตให้คดีปลาหมอคางดำดำเนินการในรูปแบบคดีแบบกลุ่มนะครับหลังจากตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10คนยื่นฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือ CPF และกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม9รายคดีนี้เริ่มจากกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายโดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งเมื่อวันที่4มีนาคม68ให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มเนื่องจากเห็นว่ามีการบรรยายคำฟ้องชัดเจนและมีผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากต่อมาฝ่ายจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านแต่ว่าศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเมื่อวานนี้ครับยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นโดยเห็นว่ากลุ่มผู้ร้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ส่วนคำอุทธรณ์ของจำเลยทั้ง9รายนั้นฟังไม่ขึ้นอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญก็คือการรับคดีเป็นแบบกลุ่มไม่ได้หมายความว่าศาลตัดสินว่า CPF เป็นผู้กระทำให้เกิดการแพร่ระบาดหรือว่ามีความผิดแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการตัดสินเรื่องรูปแบบของการดำเนินคดีซึ่งจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเนื้อหาของคดีทั้งข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและข้อกฎหมายคดีดังกล่าวมีการเรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้ย้อนหลัง7ปีระหว่างปี2560ถึง2567รวมกว่า 2,486 ล้านบาทขณะเดียวกันประเด็นเรื่องต้นเหตุของการแพร่ระบาดยังไม่มีข้อสรุปทางคดีที่ชี้ชัดว่าใครเป็นผู้ทำให้ปลาหมอคางดำหลุดรอดจนเกิดการแพร่ระบาดก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางก็มีคำพิพากษาเมื่อวันที่8กันยายนครับในอีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปลาหมอคางดำโดยระบุว่ายังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ยืนยันว่าปลาหมอคางดำที่แพร่ระบาดในปัจจุบันนั้นหลุดมาจากฟาร์มของ CPF หรือว่าบุคคลใดเป็นผู้ที่ทำให้ปลาหลุดลอดออกมาดังนั้นทั้ง2คดีจึงยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่า CPF ต้องรับผิดจากการแพร่ระบาดหรือไม่โดยคดีแพ่งที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งล่าสุดเป็นเพียงการเปิดทางให้การพิจารณาคดีแบบกลุ่มเดินหน้าต่อไปได้นะครับในขณะนี้ก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่ง

0: ของหนังสือพิมพ์ Daily News ครับศาลอุทธรณ์สั่งหมอคางดำฟ้องแบบกลุ่มชาวนากุ้งกาฬสินธุ์ผวาวันเกิดหายนะครั้งใหญ่ครับ
1: ติดตามบรรยากาศการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะมีการเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะคะในส่วนของทีมนักกีฬาไทยค่ะก็ได้ลงทำการแข่งขันเป็นทีมแรกนะคะซึ่งชบาแก้วก็ประเดิมสนามพ่ายไปค่ะโดยไทยต้านญี่ปุ่นไม่ไหวนะคะพ่ายไป0ประตูต่อ8นัดแรกเอเชียนเกม2026โดยทัพชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามศึกฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E ด้วยความพ่ายแพ้ต่อเจ้าภาพญี่ปุ่น0ประตูต่อ8นะคะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงค่ะก็ยิงขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่3นะคะและหมดครึ่งแรกญี่ปุ่นก็นำไทยไป4ประตูต่อ0ครึ่งหลังญี่ปุ่นก็ยิงมาได้อีก4ประตูนะคะก็นำเป็นชนะไป8ประตูต่อ0ค่ะโดยทัพชบาแก้วนะคะก็ต้องเร่งเรียกความเชื่อมั่นกลับมาให้ได้ค่ะเพื่อเก็บแต้มสำคัญในเกมกับไชนีสไทเปซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะคะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปค่ะ17กันยายนนะคะจะเป็นไทยพบกับไชนีสไทเปเวลา14นาฬิกาค่ะ
0: ทีมอำเภอมายอคว้าแชมป์สันติสุขครับ2569รับถ้วยพระราชทานพลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าพร้อมผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและภาคีเครือข่ายร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล7คนสันติสุขครับ2569ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโดยมีการแข่งขันฟุตบอล7คนสันติสุขครับ2569จัดขึ้นสำหรับเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมุ่งเปิดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พัฒนาทักษะด้านกีฬาเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลยาเสพติดทั้งนี้ผลการแข่งขันฟุตบอล7คนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทีมอำเภอมายอคว้าแชมป์สันติสุขครับ2569นะครับพร้อมได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล 200,000 บาทขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมอำเภอทุ่งยางแดงและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมอำเภอยะรังครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: นัดแรกนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์หลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กันยายนณสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าวันนี้เป็นการประชุมนัดแรกเพื่อประชุมเตรียมการโดยในช่วงเช้าฝ่ายไทยมีการประชุมกับคณะที่ปรึกษากฎหมายส่วนช่วงบ่ายได้มีการประชุมกับคณะกรรมการประนอมถือเป็นครั้งแรกที่ทุกฝ่ายมาเจอกันโดยในที่ประชุมมีการพูดถึงการเตรียมการกำหนดการกระบวนการแนวทางที่จะดำเนินการร่วมกันต่อไปสำหรับบรรยากาศการประชุมนัดแรกยังคงเป็นการพูดคุยเรื่องกระบวนการของการกำหนดการเพื่อเตรียมไปสู่การประชุมวันนี้ที่นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะคณะหัวหน้าเจรจาฝ่ายไทยเป็นผู้แทนไทยในการกล่าวถ้อยแถลงการประชุมและจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าหลังจากประชุมนัดแรกใช้เวลาประมาณ12เดือนซึ่งหลังจากนี้คงจะมีการประชุมกันเรื่อยๆส่วนการประชุมครั้งหน้าจะเป็นการประชุมที่ใดต้องมีการกำหนดกันอีกครั้งโดยให้การประชุมวันนี้ผ่านไปก่อนแล้วจะมาพูดคุยในรายละเอียดวันนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้นราคา85สตางค์ต่อลิตรปตท.บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดเพิ่ม85สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95และพรีเมียมแก๊สโซฮอล99คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่ม85สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลตั้งแต่5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้เบนซิน48บาท93สตางค์แก๊สโซฮอล95 39บาท94สตางค์E20 34บาท94สตางค์ E85 30บาท88สตางค์แก๊สโซฮอล์91 39บาท57สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมโซฮอล์95 47บาท79สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมโซฮอล์99 49บาท79สตางค์ต่อลิตรประกาศขึ้นค่าทางด่วนประจิมรัฐยาด่วนศรีรัตน์วงแหวน15ถึง35บาทรถ4ล้อจาก65บาทเป็น80บาทราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกำหนดให้ทางพิเศษประจิมรัฐยาเป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษซึ่งลงนามโดยนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยมีสาระสำคัญคือการปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบกรุงเทพมหานครปรับขึ้นทุก5ปีตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานในการลงทุนมีผลตั้งแต่15ธันวาคม2569ดังนี้รถที่มีล้อไม่เกิน4ล้อหรือรถ4ล้อค่าผ่านทางพิเศษ80บาทต่อคันจากเดิม65บาทรถที่มีล้อเกิน4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้อหรือรถ6ถึง10ล้อค่าผ่านทางพิเศษ130บาทต่อคันเดิม105บาทรถที่มีล้อเกิน10ล้อหรือรถเกิน10ล้อค่าผ่านทางพิเศษ185บาทต่อคันจากเดิม150บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากใน

0: ียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับปันพื้นมังทาง FM 102เมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคาร15 กันยายน 2569ครับเบาตู้ก็ทำหน้าที่รายงานข้าวเหมือนเดิมแล้วก็มีน้องแซมครับวันนี้ทำหน้าที่ควบคุมเสียงให้กับทางรายการนะครับผมวันนี้เราก็ยังคงติดตามข้าวสารนะครับอันนี้บักบวกเบาตัวแล้วครับนะแกก็บอกว่ารายข้าวสารต่างๆเนี่ยนะครับเราจะกินแต่ก๋วยเตี๋ยวทุกวันเนี่ยไม่ได้เราต้องมีอย่างอื่นมาบ้างนะครับมีข้าวกระดาษแกงมั้งมีอะไรมีสเต็กอะไรมาได้เป็นเอละให้หลากหลายนะครับทางรายการเราก็พยายามจะมีให้สร้างความหลากหลายนะครับให้ครับท่านผู้ฟังนะครับได้มาติดตามกันนะครับก็เลยมีนี่แหละพี่เจ็กนะครับทุกวันจันทร์ก็จะข้าวมาสร้างความหลากหลายแกก็จะไปข้าวแกงข้าวรัดแกงบ้านๆนะครับนะมาเติมเต็มให้กับทางรายการเราติดตามข้าวสารกันได้นะครับผมเราก็มาเริ่มกันที่ข้าวประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่เทศบาลตำบลวัดประดูนะครับผมท่านนายกวรพลคงอุดนุ่นก็เรียกว่ายังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะครับเพื่อพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะนะครับการให้ความร่วมมือกับวัดนะครับซึ่งพระปลัดวรกิจวรกิจโจดร.เจ้าอาวาสวัดสุนทรนิวาสนะครับท่านก็มีโครงการนะครับที่เรียกว่าบวรบวกโทร่วมแรงร่วมใจนะครับเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เปิดพิธีศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชุมชนวัดสุนทรนิวาสนะครับในวัน15เนี่ยนะครับนะอ๋อวันนี้แต่กำหนดการในบ่าวตู้ก็ไม่ได้มีนะครับผมอาจจะเดี๋ยวต้องขับรถไปเลยนะครับว่ากิจกรรมนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันมั่งนะครับในการนี้นะครับพระปลัดวรกิจวรกิจโจดร.เจ้าอาวาสวัดสุนทรนิวาสในนามประธานชุมชนคุณธรรมพร้อมด้วยนายวรพลคงอุนุ่นนายกเทศมนตรีตำบลวัดประดูรวมให้การให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินงานและการแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมและก็วิถีชุมชนวัดสุนทรนิวาสก็เรียกว่าก็มีซื้อนะครับจับส่วนกลางนะครับลงมาทำสกู๊ปข้าวนะครับรายงานข้าวไปทั่วประเทศนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าพระอาจารย์วรกิจวรกิจโจท่านก็เป็นคนที่ว่ามีอะไรอ่ะมีความสามารถนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องโครงการประชาสัมพันธ์นะครับก็คงจะทำให้ต่อไปนะครับโครงการนี้ก็จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็จะมีคุณมามีส่วนร่วมเพื่อว่าขับเคลื่อนโครงการบวรบวกโทนะครับของวัดสุนทรนิวาสต่อไปครับไปกันที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนทุกท่านนะครับรวมท่องเที่ยวแล้วก็เตรียมชมความงดงามในเทศกาลประจำปีงานประเพณีชาวพระทอดผ้าป่าแล้วก็แข่งเรือยาวประจำปี2569ช่วงงานก็จะมีขึ้นนะครับในวันที่23-31ตุลาคม2569แล้วก็เชิญชวนร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกิจกรรมพายหลงตาปีจอดแล่เรือพระครั้งที่3นะครับซับบอร์ดเรือเกนูเรือคายักแล้วก็เซิร์ฟสกีนะครับก็จะจัดกันในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ที่ตลาดน้ำบันดอนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรูปแบบท่องเที่ยวไม่เน้นการแข่งขันกิจกรรมนะครับก็รับชมธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีลุ่มน้ำตาปีเสน่ห์โครงรอยทรายแล้วก็รวมชมความงามของเรือพระรมพราจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางบกแล้วก็ทางน้ำระยะทางกิจกรรม10 กิโลเมตรสนใจสมัครนะครับเพียง100 ฐานทุกฐานจะได้รับเสื้อรวมกิจกรรม1 ตัวนะครับแล้วก็มีของที่ระลึกรวมกิจกรรมฟรีทุกฐานพร้อมนะครับรวมกิจกรรมพิเศษนะครับอีก1 กิจกรรมระหว่างเส้นทางเชิญชวนเล่านักพาย บกเหลามุมมองแล้วก็วิธีแห่งใส่นามเมืองกุนดีกับทรัพย์แอนด์สปิริตโฟโต้ชาเลนจ์รวมบันทึกภาพแล้วก็ระหว่างเส้นทางบกเหลาวิธีเมืองกุนดีสุราธานีจากภาพประเพณีแล้วก็วิธีใส่นามกติกานะครับถ่ายภาพผ่านมุมมองของฐานบกเหลาความประทับใจโพสต์ลงในเฟซบุ๊กของฐานพร้อมติดแฮชแท็กนะครับภายหลงตาปีจอดแลเรือพระแล้วก็แฮชแท็กฉักพระสุราธานีนะครับรางวัลที่หนึ่งรับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทแล้วก็ลงมาเรื่อยทีละรางวัลละพันรางวัลจนถึงรางวัลที่ห้ามูลค่า 1,000 บาทนะครับก็สนใจสมัครได้นะครับวันนี้จนถึงวันที่20ตุลาคมหรือเต็มแล้วก็ปิดรับสมัครนะครับผมติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตามนี้แหละที่เพจหรือจะโทรไปที่082-113-1282นะครับใครสนใจนะครับรวมกิจกรรมถ้ามีฝีมือในการถ่ายรูปถ่ายภาพอาจจะมีเงินรางวัลติดตัวนะครับนะถ้ารางวัลที่หนึ่งก็ 5,000 บาทจากที่แรกแล้วนะครับผมนะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับนะก็ได้สมัครเข้าร่วมกันให้มากๆนะครับผมสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยท่านนายกสุพนัทพริมแก้วท่านก็ได้เชิญชวนทุกท่านนะครับรวมกันลงทะเบียนถ้อยเที่ยวถ้อยนะครับนะคนละครึ่งถ้อยเที่ยวถ้อยถ้อยตัวถ้อยนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่จะเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วนะครับผ่านแอปเป๋าตังนี่ก็ประชาสัมพันธ์กันตรงนี้ให้ทราบเพราะว่าสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีชื่อก็บอกแล้วว่าเราส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเพราะมันมีกิจกรรมดีๆนะครับช่วงนี้รัฐบาลเขาส่งเสริมนะครับก็ต้องมาไปลงทะเบียนกันได้มากๆนะครับชาก็อดไปเที่ยวกันนี่บางตัวเดียวว่าเสร็จรายการเนี่ยต้องไปหาข้อมูลแล้วก็จะลงทะเบียนนะเพื่อที่ว่าจะไปเที่ยวที่ได้สักทีหนึ่งแค่ๆนะครับอาจจะเป็นขนมนะครับได้ไปหาหนุ่มขนมตีนครศรีธรรมราชนะครับพูดถึงนครศรีธรรมราชนี่ก็จะเริ่มกันวันที่28นะครับงานเดือนทริปนะที่ตรงทาราชงานก็ยิ่งใหญ่นะครับมีกิจกรรมงานหลากหลายนะครับไม่แพ้งานจักปราสุราธานีนะครับพี่น้องเจ้านครศรีธรรมราชสุราธานีก็มีกระลักกระลุยนะครับก็คงจะกลับไปเยี่ยมบ้านไปเที่ยวงานเดือนทริปซัดเดือนทริปกันนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับผมนี่ก็28กันยายนนะครับก็จะเริ่มกันแล้วเอาไปได้ต่อเหลานะครับทักทาย FC กันสักน้อยนะครับนะมาแต่เดียวเห็นของท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับประสิทธิ์เจวาลิตพิติกนะครับพิติกพิติกนำส้มนะครับจากการดิษฐ์นิวัตจิตราพิรมนะครับอันนี้ก็ FC ที่เข้ามาในช่วงแรกนะครับผมนะก็ทักทายกันวันนี้ก็วันอังคารนะครับผ่านไปที่จุดกระจายสินค้าสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเลือนนะครับคุณพีรวัชชัยเทพเลือนนะครับนะก็อยากจะชวนเชิญชวนนะครับไปแวะนะครับซื้อสินค้ากองพี่น้องเกษตรกรนะครับที่นำมาจำหน่ายหรือจะแวะกินน้ำชากาแฟติ่มซำนะครับราคาซาลาเปานะครับเอาซาลาเปาหนุ่มเปล่านี่ร้อยนะครับใส่หมูใส่ว่านใส่สารพัดใส่นะครับนะก็แวะกันไปนะครับข้าวแกงก็ยังนะครับเอาเราก็มากันต่อนะครับนะมาแต่เดียวเราก็รายงานข้าวของเทศบาลได้ไปแล้วนะครับผมก็มากันที่ข้าวนะครับทางการศึกษากันสักนิดนะครับสพปสุราษฎร์ธานีเขตทรงก็คว้า3รางวัลนะครับจากสพทตกย้ำความเป็นเลิศด้านการศึกษาและก็การบริหารนะครับนางสาวปริญญาสิ้นน้อยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตทรงครับก็รับมอบโล่เกียรติยศนะครับจากดร.พิเชษฐ์ภูผักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับรับทีเดียว3รางวัลนะครับโดยมีการมอบรางวัลที่จัดขึ้นในที่ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนะครับเมื่อ12ถึง13กันยายนที่ผ่านมานะครับก็มีนายภูริพัฒน์บุญมารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตทรงแล้วก็ดร.ธัญญาการภาสสตรูดนะครับนะรองผอ.เขตพื้นที่สปป.สุราษฎร์ธานีเขตทรง นะครับก็เข้าร่วมกันที่ประชุมโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีนะครับนะก็มีรางวัลได้บ้างนะครับ3รางวัลนะครับที่ได้รับนะครับก็มีรางวัลประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ2567นะครับมุ่งสู้ระบบราชการ 4.0 โดยรางวัลนี้ก็มีการเชิดชูความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการรางวัลระดับดีเด่นนะครับนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี Good Practice ด้านการจัดประเมินคุณภาพผู้เรียนนะแล้วก็รางวัลที่3ก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศก็ยินดีนะครับกับท่านผอ.กันนะครับนะผอ.ประวิชยาสิ้นหน่อยนะครับผมยินดีกันนะครับผมนะนั่นก็เป็นเรื่องของข่าวการศึกษานะครับเราก็มากันที่ข่าวนะครับจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีข่าวสั้นที่น่าสนใจหลายข่าวทีเดียวนะครับท่านผู้ว่าจุมพลวรรณชัชรินะครับมีการประชุมนะครับทกแผนพัฒนาเร่งท่องเที่ยวอ่างน้ำพุทธอำเภอพระแสงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ยั่งยืนนะครับยั่งยืนในแก่ชุมชนนะครับที่ห้องประชุมตาปีชั้นที่สลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนายจุมพลวรรณชัชรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเป็นประธานประชุมแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอ่างน้ำพุทธอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่1ทับ2569นะครับจากการลงพื้นที่นะครับอำเภอพระแสงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมอ่างน้ำพุทธด้วยตัวเองพบว่าพื้นที่แห่งนี้นะครับมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงมีจุดเด่นเฉพาะตัวปรากฏการน้ำพุทธนะครับเมื่อตบมือแล้วก็เปิดให้บริการทุกวันระหว่าง6 โมง 8 โมง 8 โมงถึง8โมงเช้านะครับจนถึง5โมงเย็นก็มีสร้างรายห้างกระจกธรรมชาติระบบนิเวศป่าชุมน้ำที่สมบูรณ์รวมถึงกิจกรรมพายเรือแคนูขยักชมทัศนียภาพโดยรอบระยะทาง 3.3 กิโลเมตรเคยเป็นหมู่บ้านณวัดวิธีของกลุ่มการพัฒนาชุมชนแล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนตั้งแต่ปี 53ในอดีตเคยมีนักท่องเที่ยวเดินทางนะครับมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากแล้วก็พื้นที่นี้เคยได้รับรางวัลป้าชุมชนนะครับดีเด่นมาก่อนที่ผ่านมานะครับการบริหารจัดการอ่างน้ำพุทธก็เป็นการดำเนินงานโดยคณะกรรมการหมู่บ้านมีการจัดเก็บค่าบริการ20 บาทนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ไม่พอนะครับนะก็ประกอบกับมีการเปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านทำให้คณะกรรมการชุดเดิมก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามนี้แหละนะครับก็คณะนี้ก็อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ยังคาดกรรมการยังคาดการบริหารจัดการที่ดีนะครับก็จะเข้าไปพัฒนานะครับเพื่อจะให้เกิดการขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับต่อไปนะครับผมก็เป็นเรื่องที่บรสุราษฎร์ธานีครับมีเร่งท่องเที่ยวมากมายเหลือเกินนะครับจนไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนดีป่าเข้านาเลยมีเม็ดนะครับนะจะไปเที่ยวป่าก็มีนะครับเข้าชกนี่แหละหรือไปอ่างน้ำพุทธนะครับที่พระแสงนะครับหรือจะไปเที่ยวน้ำตกนะครับที่บ้านนาซ่านหรือจะไปทะเลนะครับกอมุ้ยกองันแขแขก็ไปท่าชนะชัยยานะครับดอนซักนะครับก็เป็นเล่งท่องเที่ยวที่อยู่ชายทะเลถือว่าถ้าไปกันแบบเกยๆสักนิดก็ไปสมุยไปกองันนะครับไปเกาะเต่านะครับนี่แหละก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่เรามีที่ลงแท่งท่องแหล่งท่องเที่ยวมากทีเดียวนะครับผมนะครับเราก็มากันต่อนะครับเรื่องของข้าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับนะมีการประชุมนะครับที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพคลื่นลูกไม้ยัง Public and Private Collaboration นี่แหละ YPC นะครับมีภาครัฐนะครับที่จะรวมกับภาคเอกชนนะครับจัด อบรมกันที่ขึ้นรัชประภาที่อำเภอบ้านตาคุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้ก็ที่ต้องการก็คือจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพแล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างราชการนะครับเอกชนรุ่นใหม่นำไปสู่การพัฒนาบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพก็มีกลุ่มป้าไม้นะครับภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ทั้งเม็ดทั้งเพก็40คนนะครับก็เป็นการสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่อยากจะให้แต่ละจังหวัดดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเคลื่อนรุกไม่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีคือเราต้องการพัฒนาคนรองรับกับการความเจริญเติบโตนะครับก็นี่แหละนะครับก็เป็นโครงการทีนี้ครับซึ่งทีนี้เราก็มาเร่งว่าการศึกษาของเรานี่เรายีพัฒนาคนไปด้านไหนดีเราจะคิดว่าเราลูกหลานเรียนแล้วไปจบไปแล้วจะทำงานอะไรกันดีนะครับก็ไม่รู้จะเรียนอะไรกันดีนะครับเพราะว่าการศึกษาของเราเนี่ยหลายคนก็บอกว่าไม่สู้ลาวได้ไม่สู้นู่นนี่นั่นได้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับโลกเนี่ยมันมีการและเขาเรียกว่ามีการมันโลกมันไร้พรมแดนนะครับเขาก็พยายามจะคิดวิธีการเอามาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างไอ้นู่นนี่นั่นนะครับนะพอมาเปรียบเทียบกับเด็กไทยเราปรากฏว่าเด็กไทยเรานี่มันอย่างความขยันขันแข็งความอดทนนะครับไอ้บันนี้ก็ยังสู้ครับเด็กลาวเขมรนะเวียดนงเวียดนามพม่าอะไรก็ยังสู้กันไม่ได้นะครับก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้ามาเราเพลเพื่อนไหมเราก็เห็นอยู่กันสุขสบายดีไม่เคยเห็นแพ้เคยนะครับประเทศอื่นก็ยังวุ่นวายแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเพราะว่าเราสงบประเทศไทยเราสงบเราก็ต้องมานั่งรบกันเองนะครับนี่โมเตว่าก็โซโวก็ยังทกกับเที่ยงนะครับนะหลายคนก็ยากจะให้ไปอีกเลยนะครับจุดว่าโซโวเป็นเรื่องนะทุกต้องไปให้เชื่อมโยงกับรัฐบาลนะครับแล้วก็เพราะว่าตัดสินไม่โทษใจก็บอกว่าเอานี่ช่วยเลือกกันลาวอะไรกันมันก็ว่ากันไปนะครับนี่แหละประเทศไทยเราการเมืองกันแบบไทยๆเรานะครับก็ว่ากันไปนะครับนะอันนี้เลยไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้มากหรอกนะครับนะเพราะว่าหลายท่านก็เก่งนะครับนะเรามาปิดท้ายกันกับข้าวนี้กันนะครับตึกร้าง8ปีฟื้นคืนชีพแล้วพ้นงานจริงนะครับซอตุกนะครับที่ได้ไปประสานงบประมาณดึงงบประมาณ324ล้านบาทสร้างต่ออาคารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีกลายเสร็จสมบูรณ์นะครับนี่แหละก็เรียกว่าแก้ปัญหานะครับเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะที่เป็นตัวแทนของซอสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งนะครับแกก็ได้ทำคลิปออกมานะครับแล้วก็มีการนำเสนอนะครับนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคลิปนะครับซอตุกนะครับจากพรรคตัวแทนสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งจากพรรคภูมิใจไทยน้องแซมครับไปฟังเสียงกันสักนิดนะ
1: ลูกเข้าไปในโรงพยาบาลค่ะก็เห็นมันมีความแออัดอัตคับคับแคบจริงๆค่ะแต่มันมีปัญหาในเรื่องของการใช้พื้นที่ที่มันทุกคนเคยเห็นก่อนหน้าแล้วค่ะตึกทิ้งร้างเป็นระยะเวลา8ปีต้องนำปัญหานี้เข้าสภาค่ะ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันการศินีโอภาสหลังสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสุราษฎร์ธานีตามที่ดิฉันได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนดิฉันได้รับเรื่องให้เร่งติดตามเรื่องโรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีแออัดอาคารที่กำลังก่อสร้างล่าช้าส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อการใช้บริการสำหรับผู้ป่วยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการขั้นต่ำวันละประมาณ 2,000 คนผู้มาใช้บริการจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
1: พูดเสร็จแล้วยังต้องมีการยื่นเอกสารต่อนะคะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ1ปีต่อมาค่ะมีการลงนามทำ MOU ค่ะประสานงบมาได้324,590,000 บาทค่ะและณวันนี้ค่ะตุ๊กก็ยังติดตามผลนะคะว่าไปถึงไหนแล้วค่ะเราก็เห็นความคืบหน้าแล้วค่ะตึกนี้ใกล้เสร็จแล้วค่ะ
0: นะครับแค่แน่พี่น้องครับตึกอำนวยการตึกอำนวยการนะครับนะก็จะมีหลายชั้น10ชั้นนะครับนะแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยก็สามารถ มีทั้งห้องพิเศษมีห้องผ่าตรงผ่าตัดองค์สารพัดห้องนะครับนะที่จะให้ชาวสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้เข้ามาใช้บริการได้นะครับผมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้ตึกอำนวยการก็อีกไม่นานแล้วนะครับจะได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วก็ช่วงนี้นะครับทางโรงพยาบาลก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็บ่าวตู้ก็ไปเห็นวิสัยทัศน์ของท่านผู้บริหารนะครับนาวาปรับปรุงแล้วมันก็ดีจริงนะครับเพราะว่ามีการทําทางเดินนะครับมีลังคงลังคานะครับเดินให้พี่น้องไม่ต้องเปียกฝนนะครับพอลงจากรถตุ๊กๆนะครับแล้วก็เดินเข้าไปนะครับเป็นทางเดินแล้วก็เปิดโฉงให้เดินเข้าไปได้นะครับโดยที่พี่น้องไม่ต้องเปียกฝนไม่ต้องตากแดดให้ร้อนนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับในวิสัยทัศน์ของทางด้านโรงพยาบาลกันนะครับนาทีมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนมอเตอร์ไซค์นะครับนะที่จอดไม่พอก็มีข้างในนะครับส่วนฟุตบาทถ้าข้อใดก็ยากใจคืนพื้นที่ให้ครับคนที่เขาไปใช้บริการที่หน้าโรงพยาบาลที่คนป่วยผู้คนมากกว่าคนป่วยคนเลยนะครับตรงนั้นแหละแล้วก็รถเข็นแม่ค้าแม่ค้ายอันนี้เรายีทำพื้นที่นะครับผมแต่ถ้าจะขาจะค้ายก็ต้องเว้นทางเดินนะครับมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์ก็ให้เอาลบเข้าไปจอดทั้งในซะนะครับน่าจะได้มีทางเดินนะครับแล้วก็คุณได้มาซื้อนู่นซื้อนี่กินแล้วก็ว่ากันไปนะครับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับสสตุ๊กการศินีโอภาสรังสรรค์นะครับจากการพลักดงพลักดันเดือนกว่าประมาณ300ว่าล้านนะครับแล้วก็ตอนนี้ใจเสร็จแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานอย่างนึงนะครับของสสกองผู้แทนนะครับที่ทำหน้าที่เพื่อประชาชนนะครับนี่เราก็ผ่านไปนะครับสสตุ๊กนะครับปิดท้ายกันในช่วงนี้ขอบคุณนะครับตูเดย์คาเฟ่ครับโดยท่านนายกสมนัสพริมแก้วนะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะตูเดย์คาเฟ่อยู่ตรงไหนครับอยู่เลยสี่แยกบางใบไม้บางไส้ไปตรงนั้นแหละนะครับตรงนั้นชื่อทางการคือแยกบางใบไม้แต่ชาวบ้านไต้หวันก็เรียกว่าแยกบางไส้นะครับบ่าวตู้ก็เลยเรียกคู่กันไปเลยแยกบางไส้บางใบไม้ก็เลยแยกไปนิดเดียวนะครับก็แวะกินกาแฟกาแฟซื้อเบเกอรี่ร่อยๆนะครับไม่ซดทุกวันนะครับสำหรับเบเกอรี่จากตูเดย์คาเฟ่นะครับผมบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มนะครับนึกถึงปาล์มดีมีคุณภาพก็ยากให้นึกถึงนี่เลยนะครับบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มนะครับอ่างเป็ดทองกองไปซ่านอ่างทองคุณภาพนะครับจากพี่น้องนะครับในลาดบันโดนนี่แหละนะครับมี3สาขานะครับ3แห่งแล้วก็มิตรสู่สุราษฎร์เจ้าเล็กกองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะพี่น้องก็แวะเวียนกันไปนะครับนาทีนี้แหละนะครับนะยังมีไร่ลาวบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับนะก็อยู่ที่ชั้น3เซ็นทรัลไปทำบัตรทำอะไรกันได้นะครับนะบ่าวตู้ก็ยังเป็นลูกค้าก็อยู่เหมือนกันนะครับนะเวลาอยากได้ไรตอนนี้ไอ้ฝุ่น18ก็มาแล้วเห็นแล้วตารออยากได้ แต่ว่าพี่น้องครับเรื่องจะซื้อสินค้าซื้ออะไรก็ต้องดูกำลังตัวเองกันนะแล้วก็ได้แล้วนะครับนะเนี่ยผู้ให้การน้ำนุ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับโดยท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับนะเอาเป็นว่าน้องแซมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะเรากลับมาในช่วงที่ช่องกันนะครับผม
3: Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท. จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077 285 040หรือ084 098 8890
5: ห้างเพชรทองก็ไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
6: ห้างเพชรทองก็ไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร085-356-9998
7: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย092-370-9393เบอร์สำนักงานใหญ่077-272-531
8: บริษัท PTC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร088-848-8583บริหารงานโดยเกียรติคนสีสุขใส
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: นะครับครับผมเราก็กลับมาในช่วงที่2กันนะครับครับอสมท.เพื่อชุมชนนะครับทาง FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับผมบ่าวตู้ทำหน้าที่รายงานเข้านะครับอันนี้บ่าวตู้ก็อยากจะเร่งนะครับมอเตอร์ว่าก็จวนครับคนที่ไปออกกำลังกายนะแกก็ทักทายกันแล้วนะครับทักทายกันปกติก็เจอกันอยู่บ่อยบนชั้น3นะครับสภากาแฟชั้น3เซ็นทรัลนะครับบ่าวตู้ก็จะไปประจำการ อยู่แถวนั้นเวลาไม่รู้จะไปไหนดีนะครับผมก็จะไปนั่งอยู่แถวนั้นแหละนะครับก็มีสภากาแฟย่อยนะครับสภานะครับอายุรวมกันพันปีแล้วเราก็เป็นสภาหลางนะครับสภาเด็ก รวมแล้วก็อายุไม่เท่าใดนะครับผมก็อยู่กันมาแล้วนะครับก็บอกว่าเดินรอบบึ้งนะครับยังเจอตัวบาตัวเรียกไม่โทษนะครับว่าตัวเรียกกันแหนนะครับนะมันฉลาดนะครับพอเราเดินทุกคนจิ้มทีนะครับมันวินสินิ่งวินนี่เลยนะครับ รายจริงนะครับบาตัวโดนเป็นสามที่นะนี่ที่คออย่างบวมอยู่เลยนะครับนะอย่างบวมอยู่นะครับโดนที่คอไปทีหนึ่งที่แขนที่ขาที่น้องนะครับยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะไม่รู้จะหน่วยงานได้ดีรับผิดชอบนะไปจัดการทักทีดิแม่เอ้ยนะทำให้คนได้ออกกำลังกายบ่อยเฉยนะครับก็ว่ากันไปนะครับเอฟซีก็เราต่อสักคิดหนึ่งแล้วนะครับนงจรินทร์มณีรัตน์นะครับเข้ามานะครับพุ่มทักทายสวัสดีกิติทัศน์ว่างพันดาเจริญนะครับทรงยศงามค่ำนะครับรัชนีหนูแดงหนูเทียงหนูแดงนะครับวัชรินทร์จันทร์พิทักษ์นะครับพงศักดิ์สันติธารายนบางใบไม้เนาะบางใบไม้บางใบไม้นะไม่ใช่บางกุ้งนะบางใบไม้นะตรงนั้นบางใบไม้บางเส้ยนะครับพลูโคงควายอะไรนะพลูโคงควายนี่อากาศทางอะไรอ่ะต่างไม้เล็ก7-3วันแล้วนะครับใบพันธุ์มีตังนะครับนะก็นี่แหละก็ว่ากันไปนะครับนะไม่ได้เป็นการตรวจสอบธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้ไปว่าเล็กใครมากมายเพียงแต่ว่าคุณไปออกกำลังกายแล้วไม่มีห้องน้ำไปออกกำลังกายแล้วก็มืดทุ่มทำ รัชตะพลคุมเทยครับผมสวัสดีครับต้องสุริยันติตกันนะครับผมประสิทธิ์ชวลิตนะครับนี่ก็ FC ครับที่เข้ามาตาวนมาพราวทดเชื้อนะครับพิกัดของตาวนกันสี่แยกคุมปรูนะครับเราก็มากันที่ข้าวแล้วแหละกันถ้าไม่มีใครโทรกันมานะครับก็ทำกลางภาวะค้าโครงชีพที่ยังคงกดดันกระเป๋านะครับของพี่น้องอย่างต่อเนื่องการส่งสัญญาณล่าสุดของนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับนะก็เตรียมที่จะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัดออกไปอีก 1-2 เดือนถือว่าเป็นจังหวะก้าวสำคัญของรัฐบาลนะครับในการอัดฉีดกำลังซื้อช่วงโค้งสุดท้ายของปีทั้งนี้นะครับก็จะนำมาใช้ในโครงการนะครับก็ระบุว่าเงินงบประมาณนี้ยังคงมีเหลืออยู่ 4-50,000 ล้านที่จะเข้ามาดำเนินการเสริมการดึงงบประมาณที่ยังคงเหลือกลับมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่เพียงแต่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในระดับรักยาแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้ฟื้นตัวนะครับก็ถือว่าทำมีขึ้นมาจริงๆเราก็ได้ผ่อนคลายไปครั้นและเอาไปกันที่ทรายแรกกันเลยนะครับที่ก้าวมาเป็นใครเอ้ยนะครับวันดีครับ
11: มาตู
0: ้ครับ
11: เคยได้ยินเสียงผมมาลุงนั้นจะเล่นไปกว่ากับแต่ว่าไปกว่าคนละเบฟกันทีนี
0: ้
11: ไอ้ไปกว่ากับเจ็บตั้มๆชุนชุนนั้นผมลืมไปแล้วผมบอกแล้วผมลืมไปแล้วผมถือจะว่าคนมันกวนมันไม่กูควรกับไปกว่านี่แต่มันมีไปกว่าอยู่แบบอย่างประตูน
0: ี่
11: ผมควังเลยรายการทีวีเขาออกข้ามมา
0: ใช่ครับ
11: ว่ารัฐบาลให้ติดใช้งานติดบันลังคารรัฐบาลเสียให้ครึ่งนึงครึ่งนึงให้ชาวบ้านเสียแต่ให้ชาวบ้านท่อนท่อนได้จะได้ไปตกลงกันผมว่าเรื่องนี้ผมอยากให้คุณวัชราคือต่อตอนท้ายปลายเหตุเลยว่ามันเป็นจริงพันพื้นเลยช่วยโบมากันเห็นดูกับชาวบ้านผู้ที่ไม่มีไปกว่าเขาอยากได้นะ
0: ค
11: ันเบือปักไม่ได้ก็มันหนีแบบและนั่นแกผมบอกว่าไอ้จิตลังคาเลยรัฐบาลเขาเชื่อไอ้ขึงนึง
0: ใช่
11: ไหมขึงนึงชาวบ้านเชื่อแล้วก็ให้ชาวบ้านท่อนท่อนได้จะได้ไปตกลงกับเขตเขาไปทำมันเลยผมอยากให้คุณวัชระช่วยติดตามเรื่องนี้ให้กันครับวันนี้ครับ
0: ได้ครับลุงทวีนะครับก็เรื่องของโซลารูปนะครับนะก็เป็นโครงการนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์มันเพื่อเราแต่ว่าถ้าเปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้ติดตั้งแผงโซลาร์เนี่ยนะครับแล้วก็ทีเลือดในคืนนะครับการไฟฟ้าไปนะครับจะมีรายได้เข้ามาแล้วนะครับการลงทุนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่าถ้ารวมตัวกันใน20หลังคาเรือนนั้นแล้วมาชายมาแบ่งมาทั่วเฉลี่ยกันตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าคุยกันนะก็ได้ก็เคยให้โครงการนี้ออกมาให้ชัดเจนนะครับนะยังเป็นการให้ข้าวอยู่ยังไม่ออกมาเป็นทางการนะครับระเบียบอะไรต่างๆนี่ออกมาเป็นพื้นบังนะครับนะเดี๋ยวลุงทวีก็ต้องคอยสักทีนึงนะครับก็เอาใจช่วยลุงทวีนะครับนะนะยักษ์ใหญ่ชายเฟยนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าไม่รู้จะไปพึ่งพาใครได้ดีแล้วนะครับตอนนี้พึ่งใครไม่ได้แล้วนะครับเอาประกาศที่ชาติต่อไปเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับน้องตู่ครับผม
0: ครับ
12: พี่เรื่องเช่าไว้ข้าวบ้านคุณพีทวีครับความคิดเห็นของผมว่าที่ถุงเต้าเคยมีปัญหาแบบเดียวกัน
0: ครับ
12: คือถ้าอีกควังมีปัญหายายไปควังตรงข้ามได้ไม่ได้ครับ
0: โอ้มันเจ้าเดียว
12: มันเจ้าเดียว
0: ยายไม่ใช่ก็เจ้าของเดิมไปคว้าก็เจ้าของเดิม
12: โอ้ครับครับครับ
0: คร
12: ับ แต่ว่าถ้าที่เป็นถุงเต้าถ้าว่าปักโซ่ไว้ก้าวรวดใครเขาใช้อยู่เขาดีใจเพราะมันมีพ้นประโยชน์คุ้มขา
0: ครับ
12: ครับครับเอาสั้นๆครับ
0: ครับผมขอบคุณครับพี่ผู้ใหญ่ดำครับผมนะ
12: ครับ
0: นะก็จริงแล้วไม่รู้จะกีดกันกันไปถึงไหนนะครับนะก็ให้เขาได้ติดมันจะได้ประโยชน์กับคนในพื้นที่ได้เป็นเพื่อนเป็นไรกันได้ความร่วนความไรได้ดูแลกันนะครับก็ส่วนกันไม่รู้กี่ร้อยราย นะครับนะไอ้ตรงโซดนั้นโซดเดียวมันมีเกลยนี่นะครับนะให้เขาได้ทำโซ่ควายปักโซ่โซ่ก็พร้อมที่จะปักแล้วนะครับก็เลือแต่ว่านั่นแหละจะคงทีจะว่าพรื้อนะครับผมเอาสู้กันต่อไปครับลุงทวีอย่าพึ่งโทนะครับเมืองไทยเราเป็นปานนี้แหละนะครับนะใครมีตังก็คือมีอำนาจเอานะครับเรื่องคงอะไรแล้ววะโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับนะก็ตอนนี้โครงการนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่ายังมีเงินอยู่นะครับนะเดี๋ยวก็คอยมาว่ากันนะครับนะอีกต่อไปอีกสักเดือนส่งเดือนนะส่งเดือนเอาไปกันที่ไส้กันแล้วครับผมไปที่ไส้กันครับเอาวางไปเสียแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยโทรเข้ามาไม่ก็แล้วกันนะครับก็บอกตู้กําลังหาจังหวะนะหาจังหวะว่าผู้ได้จบคำจบประโยคได้แบบนั้นแหละก็จะรับทรายนะครับผมก็เอาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัดนะครับนะก็ค่อยว่ากันแล้วนะครับนะตอนนี้เราเดือนกันยายนเดือนสุดท้ายนะครับตามโครงการเดิมนะส่วนว่าจะออกมาโตไม่โตมันเพิ่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอาจจะพักถ้าทำไม่ทันก็อาจจะพักกันสักเดือนหนึ่งตุลานะครับแล้วก็พอพุชิก้าธันวาเรื่องวันนี้นะสิ้นปีพอดีนะครับเราไปกันที่ไส้กันนะครับครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับพี่โตครับ
0: ครับผมครับเชิญเลยครับ
13: โตเราตอนนี้การเมืองกำลังเข้มข้นกับไปที่การเมืองเศรษฐกิจในเรื่องกสวนะพี่โตนะ
0: ครับ
13: เมื่อวานนี้ก็รอฟังการวินิจฉัยของกสวเป็นไปตามคาดพี่โตวันที่นําเหมือนเข้มนี่ไม่ตกแน่นอน
0: อ
13: ืมเหมือนที่นัก9พอ9มันตกคืนตกคืนว่าแต่เหมือนเข้มนี่บารมีเขาซึ่งกับนักการเมืองซึ่งกับผู้บริหารประเทศได้ปัจจุบันเขาสามารถกันนอกนะในทุกข์ก็เป็นความจริงตรงนั้นถ้ามาเราเสียใจไหมเราก็ไม่เสียใจเรามาเป็นคนใกล้กองนักการเมืองกันอยู่แล้วตรงนี้เราก็ต้องยอมรับ แต่เจ็ดที่ว่าผลที่โต๊ะฟองอะไรเราตีควังเลยว่าในที่รุ่นชาติจะที่รองผันพื
0: ้
13: นว่าจะมีความบริสุทธิ์อยู่ที่ทำหรือไม่หรือว่าต่อไปอนาคตข้างหน้าเขาจะได้ไม่กล้าทำต่อไป
0: ม
13: ันเสียพ่อมเคยเล่งแต่ว่าพิจารณาจริงจริงแล้วสวน่าจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ละจังหวัดแต่เมื่อผีก็ขัดการว่าเขาไม่เห็นด้วยว่าจะเป็นสภาผู้สภาเมียตรงนั้นแล้วแต่ความกีดเต้นกันพิจารณาแต่จริงๆแล้วการเลือกตั้งของประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งแมนว่าพวกเป็นสชมีเป็นสวมันก็สามารถไปยันกันได้ตรงนั้นเพราะว่าสิ่งที่ว่าป้อยนั่นคือป้อยจับประชาชนโดยแท้จริงแต่ที่พ่อว่าที่มาปัจจุบันมาจากการลากตั้งกันตั้งเพย์ไปตัวไปบารมีซึ่งปักพวกซึ่งก็ได้ข้าวไปโดยอัตโนมัติแมนว่าจะชายขึ้นเธอไปมั่งแต่ก็เขาก็ยอมรับเพราะว่าผลประโยชน์ตรงนั้นมันได้รับมาคุ้มค่าเมื่อที่เราก็รู้กันดีนี่คือการสุจริตคอร์รัปชันในเชิงเหนือไม้ของรัฐบาลไทยนี่สิ่งนี้ก็ประชาชนก็โดกันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าไปคิดเรื่อยมากับไปรู้รังเรียกว่าตอนนี้ย่างราคาดีป้ามราคาดีเราก็ซื้อไว้ใช้ได้แต่ว่าตุเรียนนี่ยำแย่กันพอสมควรไปแล้วก็ค่าตึงกันไปถูกล้อมย่าแล้วแหละ
0: ครับผม
13: เพราะว่าภาคใต้เราก็ว่าดูคลองภาคใต้ออกกันธรรมชาติตุเรียนราคาโตแต่แปลภาคอีสานแต่ภาคกลางหลักหลังงงบอกว่าตุเรียนเขาเป็นเขาลงรอยขึ้นรอยขึ้นเขาก็มีกำไร
0: ครับ
13: ซึ่งเนี่ยผลประโยชน์แต่ว่าภาคหลักการเมืองแต่ภาคใต้กันว่าช่วยแล่ที่ว่าทำปลือกระได้ทุเรียนมีราคาดีขึ้นทุกปีตอนนี้เขาไม่ปล่อยเป็นธรรมชาติเลยไปดูเขาจะทำตะวายทำเหลือกำลดว
0: ่
13: าโอ้เดือนนั้นเราเดือนนี้เขากำลดได้แล้วเราว่าจะปล่อยเป็นธรรมชาติในกาตุนแน่นอน
0: หม
13: ดปริศต่างกันเกษตรตึ้งบ้านที่ว่ามังคุดตอนนี้ไม่แถวไปได้เลยไปว่าตายคนเต็มเม็ดเลย
0: ครับ
13: ผ
0: ม
13: พอปักพวกเปลือยพ้นไม่มีอยู่แค่รอยผมให้เขามาเก็บเขาปั้นกันเลยเขาเอาไปใกล
0: ้
13: ก็คนแกมาแก็บเขาก็ได้ตั้งไปตรงนั้นก็ถือว่าเราได้ช่วยเลือกอ่ะแต่ถ้าท่านว่าคุมมาถ้าเราแก็บตามเองไม่คุมเลยไปดูพอราคาไม่มีเลยชอบพยายามไปไล่ๆคนพยายามว่ากระตุ้นว่าไปสร้างรัฐบาลว่ามาตั้งคนชุดในทุกประเทศว่าทำพื้นที่ให้มังคุดราคาที่มั่งเมื่อคนบริษัทออกตุลาแต่ในที่รุดก็ปีนี้เขาก็ยังทำไม่ได
0: ้
13: มาต้องรอไปเรื่อยๆไปดูให้กำลังใจรัฐมนตรีหรือว่าใครต่อใ
0: คร
13: เราไม่ยากไปโจมตีใครแต่พูดแล้วเพราะว่าสิ่งที่เกิดมันเป็นไปตามคนใครกองทัพละหลวงกันเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าวันนี้สิ่งที่เกิดแต่ได้เกิดเราก็ยอมรับ
0: คร
13: ับ เรื่อยๆขอบคุณมากครับพี่ตัว
0: ครับขอบคุณมากครับผมก็ตักทาย FC อสมทเรานะครับเยาวลักษณ์จันทร์พิทักษ์นะครับส่งดอกกุหลาบส่งหัวจงหัวใจมากันหลักกะลุยเซเมตนะครับขอบคุณกันตรงนี้ด้วยนะครับผม ประกันที่ชาติต่อไปกันนะครับการปฏิบัติงานของกกต.รู้สึกว่าส้มดังใจไหมเฮลที่ใช้กันเลยกันน้องแซมครับไปใช้มาเลยครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับเบาจู
0: ก็โทษใจมากกับพี่เบาเขาตัดสินแล้วอ่ะ
14: เพราะไม่ได้คอยไม่ได้วังแล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์อันใดก็เลยเฉย
0: ๆ
14: เพราะว่าสนใจกับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนะเนาะก็ขอให้ทุนอีกสักนิดอย่างดีปีนี้เราไม่ได้ราคาต้นเรียนก็ไม่ใช่ตายทันที
0: ครับ
14: รอปีหน้าแล้วเมื่อเราซื้อห้วยแล้วเราเร่ง25 2ตัวแล้วมันไม่ออกก็รองดหน้าแล้วเราอาจจะโชคดีแต่ถ้าเราทุนไม่ได้เนาะ
0: ค
14: นเรียนปลูกย่างปลูกปาล์มครับนี่ถือถ้าทุนไม่ได้เนาะ
0: ครับ
14: แต่ผมคิดแล้วชาวสวนเรียนคงทุนได้แหละในส่วนปาล์มเขาก็ทุนนั่นคุณการจะนาดิษมีอยู่คนเพราะว่าปาล์มโทรมาทันทีเลยให้ท่านโทรเข้าทำเนียบทุกวันเลยพี่น้องช่วยโทรที่ถ้าช่วยโทรที่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอราคาปาล์มดีเห็นเงียบกึ๊บเก็บเงินไว้บ้างนะเวลาปาล์มโทรอย่าจ้องเทียวมาโวยวายนะคือจริงๆทั้งวัดทั้งปวงนะเกษตรจะไปพึ่งพาพาดิษไม่ได้ว่างหรอกจะไปพึ่งพาช่อช่อก็ไม่ได้ว่างหรอกที่พูดเดี๋ยวจะพาก็มีแค่ไม่กี่คนนั่นแหละอีก490คนนั้นไม่รู้อยู่ไหนเวลาป้าจุ่มขบองห้าร้อยหรือโป้ก็ไม่รู
0: ้
14: แต่เงินเดือนขบใจทุกเดือนไม่สนใจบางแม้แต่ตึกราชาพานั้นนั้นว่าร่างกายยังสุดเลย
0: เพดานเพฟ้าเพดานฟ้าเพดาน
14: ฟ้าเพดานสุดมันสุดได้อย่างไรกันท่านนามไม่ลง
0: ร่างกายรู
14: ้และอาคารของร่วงทุกอาคารเหมือนกันหมดเลยทั่วประเทศไทยคือถ้าประมูลเสร็จแล้วทิ้งงาน
0: ม
14: ันเป็นเทคนิคอย่างนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าต้องทำพันนีถ้าไม่ทำพันนีนี
0: ่
14: มันจะมีปัญหาถ้าทำพันนีปัญหาไม่มีเราก็ไม่เข้าใจพอเราข้าไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยนะแต่เกิดได้ทั้งหมดก็ว่าหลวงเฉาวีและซ่อนในแค่นั้นผมใจใช้หรือเปล่าล่ะไปห้าบางเลยห้าภูมิใจไทยกันเขาเป็นรัฐบาลเขาช่วยได้ทันทีเลย
0: ประชาธิปัตย์ครับ
14: เอาประชาธิปัตย์เข้าไปละประชาธิปัตย์ลำบากครับบ่มีอยู่ฝ่ายค้านแล้วท่านหัวหน้าพรรคก็นั่งเกียงงอน
0: แ
14: ต่ว่าพรรคกล้าทำยุ่งนั้นฉันไม่รวมก็เลยกลายเป็นต้องอยู่ฝ่ายค้านตลอด4ปียืนยงของกระพันตลอดไปครอบคนขับประชาธิปัตย
0: ์ก็สายจากสันผู้กว้างนะครับข้ามาเล่งมาคุยกันนะครับผมนะไปที่ชาติต่อไปกันได้เรื่อยๆนะครับผมนะสวัสดีครับ
15: ประตูผมข้อต่อจากนิดนะ
0: โอ้ครับได้ครับ
15: อย่ารู้ไม่ใช่ถามแต่ผมคือว่าช่อว่อนี่มันมีประโยชน์โดยจงกับชาวบ้านพันปือเนี่ยตรงนี้ก็ต้องใช้ตรงนี
0: ้
15: ถึงผมว่าช่อว่อนี่แกมันปลำนี่ผมว่าน่าที่เป็นประโยชน์ของนักการเมืองมาว่าเป็นประโยชน์กับชาวบ้านครับวันนี้ครับ
0: อ้าวครับเดี๋ยวคุณทวีพูดทุกแล้วครับ นะครับพูดทุกแล้วแหละพูดทุกแล้วก็สุรัตน์เราก็รู้สึกว่าจะมีโซโวคนดังโซโวเกย์นะครับโดนอยู่แต่คนอื่นมีใครบ้างบ่าวตัวก็ไม่รู้นะแต่จำได้รู้จักแต่โซโวเกย์อยู่เดียวเอาต้องแซ่บปวดใจต่อเลยครับวันนี้ครับ
16: วันนี้ครับ
0: ผมครับ
16: วันนี้เดี๋ยวใช้ติดแพทย์เดี๋ยวใช้เดี๋ยวชอบว่ามันมีผลประโยชน์ไปหลักการเมืองนั่นแหละครับถูกต้องเพราะมันมีทิศไปเลือกนายก
0: ครับ
16: ใช่ไหมทีนี้เรื่องผลไม้ตามฤดูกาลนี่ความคิดเห็นของผมนะถ้ารัฐบาลทำใจจริงๆกันคุณคิดดูว่าหนึ่งกองทหารโรงเรียนประจำเด็กชายนุ่มว่านนุ่มว่านได้กินนั่นตัวประเทศจะเท่าไรเอาหกประมาณตัวนี้เนี่ยมาซื้อพ่นไม้ช่วยยาวส่วนแกได้ไม่อยากเลยถ้าเขามองเห็นนั่น
0: ครับ
16: ใช่ไหมหูคิดดูแล้วว่าทั่วประเทศทหารกองเกิดทหารไม่ทำทหารเท่าไรที่ต้องใช
0: ้ใช่
16: เอาลงไปเลยคุณดูทั้งปีทั้งมีคนเดียวนี
0: ่
16: ดูพ่นไม้
0: เอาไปเรียน
16: ใช่ไหมแล้วจะโรงเรียนประจำนะครับโรงเรียนประจำต่างๆทุกชาติต้องครอเอ้ยอะไรเอ้ยตัวประเทศมีเท่าไรรัฐบาลรู้อยู่ในกำลังเดี๋ยวต้องใช้แต่ไหนแต่ไหนอัดลงไปเลยกับพ่นละไม้พ่นละไม้แต่มีประโยชน์ต่อร่างกายดีว่านุ่มว่าแล้ว
0: ครับผมนะ
16: เห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยเลยครับพี่เบ้าครับสวัสดีครับเออนะก็ เป็นแนวคิดที่ดีนะครับนะแต่ว่าตอนนี้สวเลือกนายกไม่ได้แล้วนะครับนะเลือกไม่ได้แล้วหมดแล้วเมื่อก่อนยังเลือกได้แต่ว่าตอนนี้เลือกไม่ได้แล้วนะแต่ว่าจะสวก็จงตรงนะแหละก็ว่าก็แบบใจเย็นนะพี่น้องเดี๋ยวพอว่าเคยได้มาเป็นนายกแล้วเดี๋ยวก็พอแล้วประเทศไทยเราประเภทก็เลือกนายเพราะว่าคนนี้ทำแล้วไม่โทษใจก็ต้องด่าต้องว่าต้องไรกันนะครับแล้วก็ยิกนะไปพยายามจะทำให้มีการหยุบทรัพุงทรัพปามีความคาดว่างว่าการตัดสิ้นนะครับวัวสวเนี่ยต้องไปถึงนายกนู่นถึงนงพีเน่และแบบนี้นะไปถึงหัวนั้นนะครับเนี่ยพอดีว่ามันไปไม่ถึงนะครับนะก็กกต.เขาก็แถลงเหตุแถลงพ้นไปแล้วนะครับพี่น้องว่ามันไปถึงพอเลยนะครับนะแล้วก็มันไม่มีหลักฐานเลยนะครับมีแต่คำพูดลอยๆอะไรแบบนี้มันก็เชื่อถือไม่ได้นะครับกกต.เขาก็ทำงานกกต.ต้องอาศัยกฎหมายนะครับนะลั่งต้องผิดกฎหมายไว้นะครับเคยยีฟงตกกกต.กกต.ก็บอกแล้วว่าเขาไม่มีอะไรคุ้มครองไว้กับศาลถ้าผู้บังคับพิจารณาแล้วถ้าใครปฏิวัติอะไรแบบนี้นั้นยังมีสร้างยังได้รับการคุ้มครองนะแต่ว่ากกต.รีบรู้นะครับนะก็ต้องอาศัยการทำงานต้องให้รบครบนะตามใจคุณที่บอกว่าเย่อเย่อว่าโอ้ต้องผ่านนั้นต้องปลดไอ้มดต้องหยุบสภาแล้วต้องไปถึงนายกนู่นไม่ได้พี่น้องมันไม่ได้ตรงนั้นนะครับนะก็ต้องอาศัยรักกฎหมายนะครับมันถูกย่างเนี่ยมันมีกฎหมายนะครับรัฐธรรมนูญกำกับไว้อยู่แล้ววะนะการเลือกสวเนี่ยต้องผ่านพื้นบ้างก็มีกติกากันชัดเจนนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับส่วนจะโทษใจไม่โทษใจก็ถ้าใครชอบใจก็ว่ากกต.ทำดีแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ชอบใจก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปฟ้องกกต. ก็ว่ากันไปนะครับผมเอาเวลาเรามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับวันนี้บ่าวตู้กับน้องแซมนะครับคงจะต้องขอลาทุกท่านกันไปก่อนต่อเช้าก็ค่อยมาจูนกันแล้วนะครับผมกับขอบคุณทุกท่านกันนะครับที่โทรเข้ามาแสดงความคิดความเห็นนะครับต่อเช้าก็โทรกันมาได้แล้วนะครับโทรกันมาได้ทุกวันนะครับผมวันนี้ก็ลากันก่อนครับสวัสดีครับ
17: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือพบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรน้ำมันรั่วพระราม3นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบความเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วที่บริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุช่วงเย็นวานนี้เบื้องต้นยังไม่พบน้ำมันรั่วไหลออกมาจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะสำหรับการดำเนินการในเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่สูบน้ำปนน้ำมันออกจากพื้นที่พร้อมนำกระสอบทรายเข้าไปบล็อกบริเวณโพรงใต้ดินส่งผลให้การปนเปื้อนของน้ำมันลดลงอย่างไรก็ตามนางสาวทิติรัตน์พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานและเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและทีมช่างกลุ่มบริษัทบางจากโดยได้ทดลองนำกระสอบทรายที่ใช้บล็อกโพรงออกก่อนใช้ท่อขนาดประมาณ2เมตรทะลวงเข้าไปในบริเวณโพรงใต้ดินเพื่อพบการซึมของน้ำมันจากการตรวจสอบพบว่าโพรงใต้ดินมีความลึกลงไปมากกว่าที่คาดการไว้จนต้องนำไม้ไผ่มาต่อเพื่อใช้ตรวจสอบเพิ่มเติมและสามารถทะลวงเข้าไปได้ลึกกว่า5เมตรทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเร่งตรวจสอบโครงสร้างและเส้นทางของโพรงดังกล่าวทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังคงเร่งตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการปนเปื้อนและค้นหาต้นตอของน้ำมันรั่วโดยเร็วที่สุดกลุ่มปตท.แสดงศักยภาพพลังงานไทยบนเวทีโลกในงานแก๊สเทค2026

0: จากพันธมิตรทั่วโลกระหว่าง 14-17 กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพนอกจากนี้ผู้บริหารกลุ่มปตท.รับเชิญร่วมแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีระดับโลกในประเด็นสำคัญทั้งก๊าซธรรมชาติและ LNG ความมั่นคงทางพลังงานและความยั่งยืนสะท้อนการยอมรับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของปตท.ในอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลกตอกย้ำบทบาทในการนำเสนอศักยภาพประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติทั้งนี้กลุ่มปตท.มีศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำอีกทั้งธุรกิจการค้าระหว่างประเทศปตท.ดำเนินธุรกิจการค้าสากลเต็มรูปแบบควบคู่กับการขยายเครือข่ายการค้าในต่างประเทศที่เข้มแข็งพิพัฒน์เคลียร์ชัดเอกชนต่อแอร์พอร์ตลิงค์แค่4เดือนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีการเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงค์ว่าจากการหารือทุกฝ่ายได้ข้อสรุปว่าจะมีการเดินหน้าต่อโดยทางบริษัทเอกชนมีข้อเสนอมายืนยันว่าบริษัทเอกชนจะยังเดินรถต่อ4เดือนถึงวันที่1มกราคม2570ไม่ใช่แค่1ปีและค่าจ้างเดินรถไม่ใช่60ล้านบาทต่อเดือนและหลังจาก4เดือนไปแล้วจะให้บริษัทลูกรฟท.คือบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเข้ามารับช่วงต่อส่วนกรณีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินในส่วนเงื่อนไข5ข้อในการขอบอกเลิกสัญญาเดิมต้องพิจารณาโดยที่ประชุมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดังนั้นทุกอย่างต้องกลับไปที่ EEC อาจต้องมีการหารือกับอัยการสูงสุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning play hit feel d ทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Incord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 นถึง 9:30 นนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encore Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Court Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Court Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Court Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์หลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดกระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญง

บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้านะคะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ้อยปริศนานัตยงนะคะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะเติมความสุขเติมพลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆกันเหมือนเดิมนะคะบางวันก็เปิดเพลงช้าบ้างเพลงเร็วบ้างนะคะโจ๊ะโจ๊ะปลุกอารมณ์สลับสับเปลี่ยนกันไปหลากหลายอารมณ์ตามผู้ที่เลือกเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะมีทั้งน้องหนุ่มมีทั้งน้องแซมสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะแต่ว่าผู้จัดยังคงเป็นน้องอ๋อยปริศนาณตันหยงสาวสวยรวยเสน่ห์เหมือนเดิมนะคะเติมความสุขด้วยพลังเสียงเพลงแล้วก็อย่าลืมค่ะเติมเสน่ห์ด้วยกลิ่นกายความหอมความสดชื่นที่ไม่อาจจะลืมเลือนนั่นก็คือความหอมระดับตำนานกับ3สี3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพื่อสัตว์ของเราต้องบอกว่าใครอยากจะมีเสน่ห์ที่มีหนุ่มๆอยากจะอยู่ใกล้ๆหรือว่ามีเสน่ห์ที่อยากจะไปไหนมาไหนและมีเมียคุณอยากจะชื่นชมนะคะหลงละมุนในกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพื่อสัตว์ของเรานั่นแน่นอนที่สุดว่า3สีนี้ให้คุณได้พิสูจน์กันแล้วนะคะอยากให้ลองกันทุกสีทุกกลิ่นเลยว่าสีไหนกลิ่นไหนจะมีกลิ่นหอมยั่วยั่วใจได้มากกว่ากันนะคะฉะนั้นให้คุณได้พิสูจน์กันวันนี้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อนะครับ
4: แบบของเราค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจอย่างแน่นอนนะคะใครอยากจะมีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความละมุนมีความสดชื่นแบบนี้น้องอ๋อยแนะนำให้ใช้แป้งเย็นเพศัชของเราได้เลยรับรองค่ะว่าติดอกติดใจแน่นอนค่ะ3สี3กลิ่นหอมค่ะที่อยากจะให้ลองกันทุกสีทุกกลิ่นเลยดูซิว่าสีไหนจะยั่วใจได้มากกว่ากันนั่นก็คือแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองค่ะไม่ว่าสีไหนผู้ชายก็ชอบรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไกลไปไหนแน่นอนนะคะฉะนั้นสาวๆมั่นใจได้เลยว่าถ้าคุณใช้แป้งเย็นเพศัชของเรามัดใจคุณผู้ชายที่บ้านของคุณเอาอยู่แน่นอนเดี๋ยวจะเรียกหาทั้งวันเลยที่รักที่รักนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กหวานแววแบบนี้ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัชของเรามาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตว์ของเรานะคะจะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะหลายหลายท่านนะคะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ในการอาบน้ำบางทั้งบางครั้งก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเราใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพหรือเปล่านะคะแล้วผิวของเราจะมีปัญหาไหมจะแห้งจะตึงจะนุ่นนี่นั่นหรือเปล่าแต่ถ้าคุณใช้สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเราคุณจะมีความมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพสามารถที่จะทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วยังบำรุงผิวพรรณของคุณได้เป็นอย่างดีกับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะจะทำให้ผิวของคุณนั้นมีความหอมมีความสดชื่นทำให้ผิวของคุณนั้นดูสว่างกระจ่างใสขึ้นผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงอย่างแน่นอนค่ะกับ2สี

ที่2กลิ่นหอมนะคะนั่นก็คือกล่องสีเขียว Rice Milk ที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวคือกลิ่นจะหอมละมุนแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวค่ะแล้วก็กล่องสีม่วงค่ะ Mix Berry ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้อันนี้กลิ่นจะหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นสีไหนก็แล้วแต่บำรุงผิวพรรณของคุณได้เป็นอย่างดีกับสบู่เภสัชไว้ที่เนื้อซบของเราแล้วจะมีความหอมติดตัวยาวๆหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนแล้วจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะอาบน้ำวันละหลายหลายครั้งแล้วอาบน้ำได้บ่อยขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมค่ะใช้สบู่เภสัชของเราถูตัวให้ทั่วร่างเช้าเย็นเช้าเย็นเห็นผลแบบไม่ต้องรอคือผิวของคุณจะดูสว่างกระจ่างใสขึ้นผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงออร่าฉ่ำๆให้คุณได้มีผิวสวยใสแบบธรรมชาติจริงๆกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะไปหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะอยากให้ทุกท่านได้ลองใช้กันดูพิสูจน์กันได้เลยว่าสีไหนกลิ่นไหนจะมีความหอมยั่วๆได้มากกว่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมหวานละมุนของดอกไม้แล้วก็เปลือกไม้ให้ฟิลแบบว่าสะอาดแบบผู้ดีค่ะหรือจะเป็นสีฟ้าคาเมราค่ะจะหอมนุ่มนวลหนักแน่นเพิ่มวิตามินอีจะช่วยบำรุงผิวของคุณได้อย่างอ่อนโยนกันเลยทีเดียวแล้วก็สีเขียวปรินเซสค่ะหอมหวานแบบทรงเจ้าหญิงเลยล่ะนะคะผสานกลิ่นดอกไม้แล้วก็เปลือกไม้นานาพันธุ์ค่ะลองสัมผัสด้วยตัวคุณเองวันนี้เลยนะคะรับรองว่าติดอกติดใจแน่นอนอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเพสัตของเราจะเย็นเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วแป้งเย็นเพสัตของเราของนะคะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกันด้วยฉะนั้นให้ทุกท่านได้มีความรู้สึกว่าเย็นสดชื่นสบายกายสบายใจก็ต้องนึกถึงแป้งเย็นเพสัตรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้ไปแล้วก็ให้เขาได้ใช้แป้งเย็นเพสัตกันด้วยรับรองค่ะว่ามีความสุขทั้งวันแน่นอนแล้วจะเพิ่มความสวยเพิ่มความเสน่ห์เพิ่มเซ็กซี่ยั่วๆให้กิ๊ก 200% เลยสำหรับสาวๆทั้งหลายนะคะฉะนั้นร้อนเมื่อไหร่ก็โรยตัวด้วยแป้งเย็นเพสัตหรืออาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวด้วยแป้งเย็นเพสัตรับรองมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการนะคะเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทกันด้วยดูแลสุขภาพทั้งกายทั้งใจทั้งจิตกันให้ดีและก็พร้อมที่จะมีพลังที่ดีในการทำงานนะคะและถ้าหากว่าต้องการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายนึกถึงแป้งเย็นเพียสัตของเราความหอมระดับตำนาน3สี3กลิ่นหอมใหม่ให้คุณได้พิสูจน์กันแล้วตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะเวลาหมดจากลากันค่ะมีความสุขกันทุกๆวินาทีปริศนาณัฐตัญญ์ลากันก่อนนะคะโชคดีมีความสุขได้กันทุกท่านสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุริยะชงครม.ของงบ 95,000 ล้านปรับระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกรับมือน้ำท่วมภัยแล้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงินงบประมาณ 95,000 ล้านโดยใช้เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ร่วมกับงบประมาณแผ่นดินโครงการดังกล่าวจะปรับปรุงและขยายขีดความสามารถการระบายน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างด้วยการขยายลำน้ำและคลองเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเฉพาะผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้ในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบจากอุทกภัยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งเฉพาะการระบายน้ำช่วงฤดูฝนแต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองระพีพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านโครงข่ายคลองแนวเหนือใต้ไปจนถึงชายอ่าวทะเลบริเวณคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบชาบัตรป่าตองเผยการจดทะเบียนนิติบุคคลลดลงกว่า 60% นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยตามนโยบายรัฐบาลและตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการสร้างสุสานชาวต่างชาติซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าบริษัทที่สร้างสุสานมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัท3คนเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงถึงชาบัตรที่จังหวัดภูเก็ตนั้นโดยนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลภาพ

รวมแบบเชิงลึกทั้งหมดของชาบัดป่าตองรวมถึงตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นว่าซ้ำซ้อนกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานยิวหรือไม่โดยให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จใน7วันจากข้อมูลพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 32,000 รายนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,000 รายจากการตรวจสอบเข้มส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นลดลงกว่า 60% ในขณะที่การจดทะเบียนยก

0: ศาลแพ่งรับฟ้องเรียกค่าเสียหาย CP คดีปลาหมอคางดำคาดพิพากษาปลายปี2570ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนรับฟ้องปลาหมอคางดำเป็นคดีแบบกลุ่มให้ศาลชั้นต้นดำเนินการกระบวนการพิจารณาหลังชาวบ้านยื่นฟ้อง CP กรรมการ9รายเรียกค่าเสียหาย 2,000 ล้านบาทชี้กลุ่มผู้เสียหายมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายและฟ้องคำร้องอุทธรณ์จำเลยไม่ขึ้นโดยศาลนัดชี้2สถาน30พฤศจิกายนวินิจฉัยเป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่ก่อนเดินหน้าสืบพยานคดีปลาหมอคางดำและดำเนินคดีกับ CPF ต่อไปส่วนศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์คดีที่นายปัญญาโตกทองผู้แทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10คนเป็นโจทก์ฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง9รายก่อนหน้านี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องคดีนี้เป็นคดีแบบกลุ่มโดยให้เหตุผลว่ามีคำบรรยายคำฟ้องที่ชัดเจนและมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมถึงทนายความที่รับผิดชอบคดีนี้มีประสบการณ์ในการทำคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ทางคู่ความคือบริษัทเอกชนกับจำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลจึงนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์อีกครั้งในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: เพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมี

0: ที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเพราฤดีพร

สวัสดีค่ะมากับรักแรกพบนะคะกดกระดิ่งเรียกสัตว์ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าสบายดีกันทุกคนนะต้องดูแลตัวเองกันดีๆนะคะเราจะได้แบบว่าอยู่กันนานๆอยู่กันนานๆนะเธอแล้วก็บอกว่าโอ๊ยอย่าอยู่นานเกินไปเลยน้องกะเพราเอาแบบพอดีๆก็พอนะคะอย่าอยู่เป็นภาระของลูกหลานอะถ้าใครลูกหลานเยอะก็ลูกหลานก็อยากให้อยู่เป็นร่มโพร่มไทรกันแบบนานๆนะคะแต่ถ้าใครไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีลูกไม่มีหลานก็เอาแบบพอดีพออย่านานเกินถ้านานเกินเดี๋ยวจะเป็นภาระคนอื่นส่วนกะเพราก็เดี๋ยวอาจจะอยู่เป็นภาระให้หลานอะไรแบบเนี้ยสวัสดีค่ะทุกคนแต่ยังไงก็อยากจะเห็นทุกคนอายุยืนนะคะอายุยืนหมื่นปีวันนี้กลับมาอยู่เป็นเพื่อนทุกคนเหมือนเดิมต้อนรับเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้เหมือนเดิมเนาะมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังมาพูดคุยกันได้แล้วก็ขอเพลงได้นะคะถึงแม้ว่าทุกคนจะมีช่องทางในการฟังเพลงได้ด้วยตนเองก็จริงแต่เราก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสขอเพลงกับกระเพราบ้างนะคะคือเราได้แบบเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าตอนนี้หลายคนน่ะดูเหมือนกับอยากจะย้อนยุคใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นจากหน้าแอปฟ้าเนี่ยเยอะมากหรือว่าหน้าตอๆอะไรเงี้ยทุกคนก็อยากจะย้อนวัยไปยุค80ยุค90บางคนก็ล้ำไปที่70เลยอะไรแบบเนี้ยก็พอรู้นะว่าทุกคนนะอยากจะนั่งทำแมชชีนกลับไปเนาะพอเรากลับไปย้อนดูยุคนั้นเนี่ยการแต่งกายทรงผมท่าทางทุกอย่างมีเอกลักษณ์หมดเลยนะคะมีเอกลักษณ์แล้วก็ถามว่าสวยไหมตอบเลยว่าสวยมากนะคะสวยมากทรงผมหยิกๆใส่กางเกงขาบานนะคะเสื้อก็จะแบบลายๆหน่อยอะไรแบบนี้หรือบางคนก็แนวเท่ๆหน่อยก็จะเป็นแบบชุดยีนแจ็คเก็ตยีนกางเกงยีนเสื้อยีนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะทำผมแบบว่าเปิดๆหน่อยเฟี้ยวฟ้าวอะไรอย่างนี้ทุกอย่างมันมีเอกลักษณ์หมดเลยอะสมัยก่อนอะซึ่งมันแตกต่างกับสมัยนี้ที่มันแบบมีแฟชั่นที่แบบหลากหลายมากๆเลยไม่แปลกใจว่าทำไมการแต่งกายในยุคเก่าถึงย้อนกลับมาในยุคนี้นะคะในยุคนี้ก็กางเกงขาม้าเนี่ยกระเพาะก็เป็นคนหนึ่งที่ยังคงชอบใส่สมัยก่อนนู้นนะคะตอนที่แบบสมัยแบบยังเป็นวัยรุ่นหน่อยเป็นวัยรุ่นหน่อย กางเกงขาม้าเอ้ยหรือว่ากางเกงขากระดิ่งขากระดิ่งเนี่ยมันจะใหญ่กว่าขาม้านะคะขาม้าก็จะแบบรีบลงมาหน่อยแต่ถ้าขากระดิ่งเนี่ยมันก็จะบานๆหน่อยแล้วสมัยก่อนที่ชอบมากชอบใส่ขากระดิ่งแล้วก็ใส่เสื้อยืดตัวเล็กๆอะไรแบบนี้ทุกคนมันก็จะแบบสวยไปตามยุคสมัย หรือว่ากางเกงขากระบอกนะคะกระบอกใหญ่ทุกวันนี้ขากระบอกใหญ่ๆเนี่ยวัยรุ่นก็ยังนิยมชมชอบอยู่นะคะใส่ขากระบอกใหญ่แล้วก็จะใส่เสื้อแบบเอวลอยหน่อยๆเสื้อตัวเล็กๆอะไรแบบเนี้ยก็จะน่ารักแค่นี้ก็คือง่ายๆก็คือแบบแต่งตัวแบบง่ายๆสบายๆก็น่ารักแบ๋วๆนะคะแต่ทุกวันนี้แฟชั่นมันมีความหลากหลายมากแต่ถามว่าการแต่งกายยุคก่อนเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์มากไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าตาทรงผมเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์หมดเลยนะคะถ้าเราย้อนกลับมาเอาชุดยุคนู้นมาใส่ยุคนี้ก็ยังคงสวยนะสวยก็เพราะว่าดีไม่ดีอาจจะอยากมีคนแบบว่าเอาชุดยุคนั้นมาใส่ยุคนี้เลยจริงๆด้วยซ้ำไปพอเราไปแบบเจนผ้าเป็นจาก AI ออกมาแล้วบอกโอ้ยุค80โอ้สวยหล่อกันทุกคนเลยหน้าตาดีใส่ชุดแล้วแบบอยากจะแต่งตัวแบบนั้นแล้วก็มานั่งจัดรายการบ้างนะก็เพราะว่ามันก็เป็นสีสันดีนะทำผมแบบว่าหยิกๆทั้งหัวอะไรแบบเนี้ยใส่เสื้อแบบว่าลายๆหน่อยขากระดิ่งหน่อยอะไรอย่างงี้อ่ะก็เป็นสีสันเนาะสีสันประจำวันตามเทรนด์นะคะวันนี้กลับมากับ3เพลงเพราะๆขอบคุณแซมมี่ด้วยที่เปิดเอาไว้ให้ล่าสุดที่จบไปก็ Tattoo Color นะคะกับรักแรกพบค่ะชั่วโมงแรกในช่วงของพลังคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะ

0: านบ่ายสามเป็นไงบ้างคะผลการชี้ชะตาของกกต.ทั้ง7คนเป็นไงคะหลายคนก็บอกว่าก็ว่าแล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ก็ว่าเลยว่ามันต้องออกกรุ๊ปนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าแม่สื่อเบอร์ไม่เคยถูกกว่าแต่อย่าให้ทายเรื่องอื่นถูกหมดผิดอย่างเดียวก็คือซื้อหวยก็อาจจะเป็นไปตามที่หลายๆคนคิดเพราะว่าเขาตั้งไว้3ประเด็นใช่ไหมคะประเด็นแรกก็คือส่งทั้งหมดเลย227 229ใช่ไหม227หรือ229คนส่งหมดประเด็นที่2ส่งบางส่วนประเด็นที่3ก็คือยกฟ้องหมดเลยอะไรแบบนี้สุดท้ายก็มาลงที่ประเด็นที่2ก็คือส่งบางส่วนนะคะแล้วก็เป็นบางส่วนที่จริงๆแล้วอ่ะเขาบอกตัวเลขมาว่า77คนแต่จริงๆแล้วที่เป็นสวจริงประมาณ20กว่าคนแล้วก็ที่เหลือเป็นใครก็ไม่รู้คือเขาบอกนะก็บอกก็ฟังข่าวมาตามสื่อทีวีช่องต่างๆเขาก็บอกว่าโอ๊ย77คนก็จริงอ่ะแต่20กว่าคนเท่านั้นเองอ่ะที่เป็นรายชื่อสวที่แท้จริงนะที่เหลือก็เป็นใครก็ไม่รู้นะคะอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะก็เชื่อว่าคงจะขัดใจคนส่วนใหญ่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะหลังจากนี้ก็ไม่รู้จะมีขบวนอะไรออกมาต่อต้านหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องว่ากันไปนะคะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายกันก่อนค่ะเช้านี้เดี๋ยวไปทางพี่แอฟฟ้าก่อนนะพี่ติ๊กน้ำส้มคนงามจากกาญจนาดิษฐ์สวัสดีค่ะอยากฟังรักจังวิเศษให้กับพี่ไกรสอนด้วยพี่จราจรที่ตั้งด่านเช้านี้ที่กาญจนาดิษฐ์ด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีน้องต้นน้ำนะครับน้องต้นน้ำบอกว่าต้นน้ำมาร้องแต่ตีหนึ่งตีสองแล้วโอ้โหร้องต้นน้ำครับต้องพักผ่อนบ้างนะอย่านอนดึกนะคะเนาะพักผ่อนเยอะๆนะอย่านอนดึกนะนอนดึกทุกวันไม่ได้นะอันตรายมากๆเลยสวัสดีน้องต้นน้ำขอเป็นคนที่ไม่เข้าตาของคาริบาบาได้เลยสวัสดีพี่ชาชายด้วยค่ะขอบคุณนะคะวันก่อนมีพูดไปประสงค์ออกนามแล้วกันนะพี่นะต้องบอกว่าพูดไปประสงค์ออกนามเอาขนมไข่มาฝากนะคะน้องๆที่สถานีอร่อยมากค่ะพี่ของกระเพาะกินหมดเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะน้องเต้เช้านี้แดดดีมากๆเลยอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินเกือบจะขาดใจคิดว่าดีเจหายไอ้ยะขนาดนั้นเลยขอเพลงเปิดจ้องได้ไหมนะคะของน้องแนทได้จ้ะพี่กิตติทัศน์สวัสดีค่ะชัยมานอยากฟังนางแมวนะคะของหินเหล็กไฟพี่สุรสิทธิ์นะคะฟังอยู่แล้วก็กำลังขับรถไปสงขลาเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ถึงที่หมายโดยสวัสดีภาพนะคะสวัสดีใครอีกรอพี่กิตติทัศน์ไปแล้วนะต้องเดินขบวนแน่ๆนะคะชัยมาสวัสดีค่ะเดินขบวนใช่ไหมก็เพราะก็ว่างั้นแหละเพราะว่าตอนนี้มีหลายทีมมากนะคะที่รอจะลงขบวนรอเดินขบวนอยู่เพราะว่าต่อต้านไงมันความไม่ชอบมาพากลอะไรแบบนี้ เราก็เป็นผู้เสพข่าวแล้วกันเนาะเรื่องของการเมืองอะถึงแม้ว่ามันจะน่าเบื่อหน่ายแต่เราก็ต้องติดตามนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าการเมืองอะผลที่มันเกิดขึ้นนะมันก็จะส่งผลกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะคะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมันไม่ใช่ว่าเรื่องการเมืองแล้วจะเป็นเรื่องของนักการเมืองอย่างเดียวนะคะเรื่องของนักการเมืองนี่แหละมันจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นต่อให้เราเบื่อหน่ายแล้วก็ต้องติดตามก็มาเป็นคนนึงที่ไม่ชอบเรื่องของการเมืองนะคะแต่ก็ต้องติดตามเพราะว่าเราก็จะได้รู้ความเคลื่อนไหวบ้างอะไรบ้างนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์อะไรมันเป็นยังไงนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปอัปเดตราคาทองกันก่อนเช้านี้ค่ะ

0: ได้เวลาอัปเดตราคาทองกับพี่ยุ้ยกันค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิจกะเพาวันนี้นะคะก็ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะอยู่ที่67,850 ค่ะ
0: รับ
1: คืนอยู่ที่67,650บาทจะลดราคาเหลือ 6,000 ละ
0: ถ้า 6,000 นี่ก็พอจะลารายการแล้วไปที่ร้านเลย
1: ร้านแตกแน่นอน
0: ใช่ค่ะเชิญต่อได้ค่ะ
1: ก็มีการปรับตัวขึ้นลงในระยะแคบๆนะคะแต่เทรนยังเป็นลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะซื้อทองพี่ยังแนะนำเป็นช่วงนี้ให้เช่าซื้อได้นะคะหลายคนมองว่าเออแล้วจะลงต่อไหมพี่ก็บอกว่ามันก็ลงไม่มากไปกว่านี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มทิศทางถ้าเราจะเก็บยาวๆยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แต่ลงมา 67,000 เนี่ยค่ะ 68,000-67,000 เป็นราคาที่จะสวิงอยู่ประมาณนี้มาสักตั้งแต่ต้นเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นราคานี้ก็พอที่จะเข้าซื้อได้อยู่นะคะคุณผู้ฟังขาเพราะว่าจากที่สังเกตมาราคาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ตลอดเลยนะคะพี่ยุ้ยที่มันแบบกลางๆอยู
1: ่ถ้าลงมาครั้งหลังสุดก็อยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นก็จะดีขึ้นไปประมาณที่เราเห็นนะคะ 72,000 ครั้งก่อนหน้านี้ต้นเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกว่าซื้อเถอะค่ะราคานี้แล้วเดี๋ยวเราไปลุ้น 70,000 กันอีกครั้งค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่ยุ้ยค่ะอัปเดตกันต่อวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: แวะเวียนไปได้เลยนะคะที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งค่ะบริษัทแม่มารีโกลบอลจำกัดนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจการลงทุนทองคำในรูปแบบออนไลน์ทุกวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่สนใจการลงทุนออนไลน์เนี่ยมีมากขึ้นเนื่องจากเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งแล้วก็ไม่มีค่าบล็อกด้วยค่ะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนอย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญราคาทองลงเราสามารถรู้ได้ก่อนห้างทองเปิดตอนเช้านะไม่ต้องเสียเวลาวิ่งมาร้านทองไม่ต้องเสียเวลารอร้านทองเปิดถึงจะได้ซื้อทองอะไรอย่างนี้ดูจากหน้าจอมือถือระบบออนไลน์ได้เลยค่ะราคาทองลงช้อนซื้อได้เลยราคาทองขึ้นก็เทขายทำกำไรได้ง่ายๆบนหน้าจอมือถือของเรานะคะมันจึงไม่แปลกใจว่าทำไมคนถึงหันมาสนใจกันเยอะเพราะเราสามารถซื้อขายทำกำไรได้ง่ายๆนั่นเองนะช่วงเวลานี้ก็ยังคงให้การแนะนำเหมือนเดิมราคาทองลงก็ช้อนเก็บนะคะทยอยเก็บทองขึ้นก็เทขายทำกำไรระยะสั้นกันไปแล้วก็อย่าลืมฟังห้างทองแม่มารี7ค่ะตอนนี้เป็นร้านทองเดียวของสุราษฎร์ที่เปิดให้ลูกค้าผ่อนกับบัตรประชาชนเลือกผ่อนได้เลยทั้งร้านไม่ว่าจะ3เดือนหรือว่า6เดือนห้างทองแม่มารี7หัวมุมตลาดศาลเจ้านะคะแวะเข้าไปได้เลยค่ะ
2: M-Pod Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวแวะมาทักทายทางต่อๆนิดนึงนะคะจะได้ไปพักกันแป๊บนึงค่ะพี่สันโดก็ติดตามแล้วขอบคุณนะคะพี่ชาติด้วยสวัสดีค่ะพี่สมโชคสวัสดีครับพี่เดียวโอโซนสุราษฎร์นะคะสวัสดีคุณต้นตาลด้วยขอบคุณมากๆค่ะพี่วิโชคกลับแดงสวัสดีค่ะน้องเตสวัสดีครับพี่วีสุขด้วยนะคะพี่ลวงแจ้สวัสดีค่ะสวัสดี user 2539นะคะแล้วก็คุณสิงห์นะพี่วิโชคติดตามการขอบคุณมากๆนะคะคุณ GO สวัสดีค่ะพี่หนุ่มสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยพี่นุชเหมืองทวดนะคะทักทายกันพี่นุวิทย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะวัยรุ่นหมู่3แล้วก็พี่ประสาน72สวัสดีค่ะโอเคข้ามใครไปบ้างก็ขออภัยนะจ๊ะเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงค่ะช่วงนี้กลับมาช่วงหน้าฟังเพลงกัน
3: Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ย ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: ง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: บวกคิดบวกเท่ากับความสุข
1: ยังคงอยู่ในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะคะในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะวันนี้ขอฝากคำคมพลังบวกเติมพลังชีวิตดีๆสักหนึ่งคำคมนะคะเพื่อเราเริ่มต้นวันใหม่แล้วก็ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันเนาะจะบอกว่าอย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองในทุกๆวันทุกคนยิ้มยิ้มค่ะ4พูดคำว่า4ก็ได้นะ4 พูดคำว่า4ค่ะตัวเองก็จะยิ้มและ4นะตามนี้เลยยิ้มให้กับตัวเองในทุกๆวันค่ะแม้ในวันที่มันไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่ารอยยิ้มเนี่ยจะนำพาเราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: มาต่อกันที่คาริบาราค่ะกับคนที่ไม่เข้าตาไม่เข้าตาแต่ว่าโดนใจก็โอเคนะ

พร้อมมากคนที่ไม่เข้าตาไม่เข้าตาแต่ว่าโดนใจสวัสดีค่ะเพิ่มเติมพิรดาขอเป็นรักปอนๆของไมโครนะคะได้ค่ะพี่สุโพจน์นะคะที่การดิดฝนดิตกเลวอะนะคะยังคงอุตุเตือนอยู่นะคะพี่ในช่วงนี้เมื่อวานนี้ตกหนักมากเลยเนาะช่วงประมาณบ่ายสองครึ่งประมาณนั้นอะโอ้ตกหนักมากค่ะแถวนี้น้องบอมคนน่ารักสวัสดีค่ะทักทายน้องบอมด้วยนะคะขายดิบขายดีนะจ๊ะเทน้ำเทท่าพีเอสหมดคนทรายสวัสดีค่ะทักทายพีเอสด้วยวันนี้มาไว้นะสวัสดีพี่ออสจากทุ่งเตาใหม่ด้วยนะคะพี่สมยศสวัสดีค่ะสวัสดีอย่าลืมยิ้มให้ดีเจด้วยนะขอบคุณค่ะพี่ยิ้มมาสิสวัสดีคุณพงษ์1980นะคะพี่ลักกี้ใช่ไหมเอ่ยพี่เล็กเหรอคะพี่เล็ก2544สวัสดีค่ะจากจังหวัดน่านว้าวสวัสดีเจ้าขอบคุณกุหลาบงามๆจากพี่ชาชายด้วยจ้าสวัสดีคุณน้านะคะสวัสดีคุณบอยค่ะบอกว่าโดนจ่ายอะไรสวัสดีโดนใจนะไม่ใช่โดนจ่ายโดนใจ อยู่พระราม5ดุสิตกรุงเทพสวัสดีค่ะผู้บ่าวกรุงเทพคุณเด่นนภาขอเพลงได้ไหมได้ค่ะชั่วโมงนี้เป็นสตริงนะคะชั่วโมงหน้าลูกทุ่งเพื่อชีวิตค่ะมาฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวมากันที่รักปอนๆ นะคะของพี่ๆไมโครก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปที่นางแมวต่อเนาะเอาเพลงนี้ก่อนใครร้องตามได้ก็ร้องตามหนึ่งในความสุขของเราแต่ละวันนะคะก็คือเปิดเพลงแล้วเราร้องตามได้เพลงโปรดในดวงใจอะไรแบบนี้

0: ตกใจเสียงตัวเองเขาเรียกว่าอินไปกับเพลงหนักมากเออไปไปนะคะเพลงนี้มอบให้ใครดีคะมอบให้ใครดีสวัสดีนะคะพี่ชาติชายบอกเพลงเก่าจังเอ้ยมันเข้าคอนเซ็ปต์มันจะเข้าคอนเซ็ปต์แบบว่าเพลงเก่าคนแก่อย่างนี้หรือเปล่าพี่อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปร่วมบริจาคโลหิตกับสุภกิจมอเตอร์กันหน่อยค่ะ
1: พลังของการให้ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทย Honda Big Blood Donation ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตส่งต่อเลือดส่งต่อชีวิตสร้างความหวังให้ผู้ป่วยที่กำลังรอความช่วยเหลือพบกันวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 12:00 นณบริษัทสุภกิจมอเตอร์สำนักงานใหญ่4แยกแสงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี1คนให้หลายชีวิตมีความหวัง Super Power of Giving พลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ
0: ่ขอเชิญชวนนะคะลูกค้าของสุภกิจมอเตอร์พี่น้องชาวสุราษฎร์ทุกท่านค่ะร่วมกันทำสิ่งดีๆช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเราด้วยการบริจาคโลหิตเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราต้องการเลือดนะคะทุกกรุ๊ปค่ะเยอะมากๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะจริงๆแล้วถึงแม้ว่าไม่ได้มีการออกหน่วยคุณผู้ฟังก็สามารถไปร่วมบริจาคโลหิตที่ธนาคารเลือดชั้น3โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้ทุกวันเช่นเดียวกันนะคะ1คนให้3คนรับค่ะพลังการให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทย Honda Big Boss Donation นะคะที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมการบริจาคโลหิตค่ะส่งต่อเลือดส่งต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่ในวันเสาร์นี้ค่ะ19กันยายนนะคะ9โมงถึงเที่ยงที่สุภกิจมอเตอร์สำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรค่ะอำเภอเมืองสุราษฎร์นะคะมาร่วมสร้างพลังแห่งการให้ไปด้วยกัน Super Power of Giving ค่ะพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่เสมอเรียนเชิญทุกท่านนะคะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เวลาหมดแล้วชั่วโมงแรกขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะกลับมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งเพื่อชีวิตลูกทุ่งอีสานหมอลำอินดงอินดี้นะหรือว่าจะเป็นเพื่อชีวิตขนาดแท้ได้หมดเลยปิดท้ายชั่วโมงนี้ค่ะเอาไว้กับมิสเตอร์ทีมไหนๆก็เปิดเพลงเก่ามาแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงเก่าสักหนึ่งเพลงเจ้าช่อมาลีค่ะเดี๋ยวเจอกันหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือเสียสักกล่าวถ้อยแถลงประชุมอันคลอสนัดแรกย้ำจุดยืนไทยปกป้องอธิปไตยสิทธิทางทะเลยึดกฎหมายระหว่างประเทศนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยกล่าวถ้อยแถลงในการเปิดประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล1982หรืออันคลอสที่สิงคโปร์นายเสียสักระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยโดยตนมาด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนคือการแสวงหาทางออกเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลที่จะปกป้องสิทธิ์ของเราทำให้ไทยและกัมพูชาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ในฐานะเพื่อนบ้านส่วนความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาซึ่งเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งสำหรับการประชุมวันนี้ไทยเชื่อมั่นมาโดยตลอดความเห็นต่างระหว่างเพื่อนบ้านควรได้รับการแก้ไขผ่านการพูดคุยหารือแนวทางที่ไทยยึดถือมาโดยตลอดคือการรักษาช่องทางสื่อสารฟื้นฟูความเชื่อมั่นระหว่างกันแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนผ่านการเจรจาทวิภาคีแต่กัมพูชากลับใช้แนวทางที่แตกต่างกันออกไปอ้างว่าเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างภาพว่าไทยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่การกล่าวอ้างนี้ของกัมพูชามุ่งสร้างประโยชน์ให้ฝ่ายตนเองย้ำว่าไทยยึดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างมั่นคงยึดมั่นในกติการะหว่างประเทศและจะปกป้องสิทธิ์ของเราอย่างเข้มแข็งณพินทร์ถอนโล่งกกต.ยกคำร้องคดีหัวสว.ชื่นชมใช้อำนาจเที่ยงธรรมไม่หวั่นแรงกดดันนายณพินทร์ถอนศรีสรรพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยคดีหัวสว.ว่าเมื่อกกต.ยกคำร้องเป็นเรื่องที่ทุกคนดีใจแต่ยอมรับว่ากระบวนการยุติธรรมกกต.ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและตามระเบียบรวมถึงพิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบและให้ความเป็นธรรมโดยไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆที่กดดันกกต.ให้หยุดใช้อำนาจดังนั้นต้องขอชื่นชมกกต.ที่ใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมและให้ความเป็นธรรมกับทุกคนส่วนรู้สึกโล่งขึ้นหรือไม่นายณพินทร์กล่าวว่าเป็นธรรมดาเมื่อยกคำร้องก็ต้องโล่งเป็นธรรมดาของมนุษย์ขณะนี้ยังไม่ได้คุยกันในพรรคเพียงแต่สิ่งที่ตนตั้งข้อสังเกตคือข้อมูลต่างๆที่ออกมาเป็นความลับแต่ออกมาได้อย่างไรและนำข้อมูลเฉพาะที่เป็นผลร้ายมากล่าวต่อสังคมส่วนคดีที่แจ้งความก่อนหน้านี้ยังคงเดินหน้าอยู่แต่หากไม่คืบหน้าจะฟ้องเองภายใน90วันและยืนยันว่าขณะนี้ยังฟ้องยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอส่วนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยังไม่มีประเด็นใดนอกเหนือจากในสภาด้านเจเศษไม่รู้สึกใดๆหลังกกต.ไม่ส่งฟ้องคดีหัวสว.บอกช่วงถูกกล่าว

0: คดีหัวสวคิดว่ากกต.พิจารณาตามหลักฐานเมื่อวานนี้กับวันนี้ความรู้สึกไม่ต่างกันส่วนตัวมั่นใจในพยานหลักฐานมั่นใจว่าช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาอยู่ต่างประเทศไม่เข้าใจในพยานหลักฐานที่พูดคุยกันอยู่แล้วพยายามอยู่ในจุดยืนที่ไม่ตอบโต้นายเจเซตยืนยันไม่ดำเนินคดีใครหลังภาคประชาชนเปิดข้อมูลถือว่าตนเองเป็นบุคคลสาธารณะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

หวานหวานก็อยากจะอมขมขมก็อยากจะกลืนอะไรก็ดีไปหมดเนาะยามรักกันใหม่ๆอะไรก็ดีไปหมดเลยนะคะอย่าว่าอย่าว่าอร่อยปุ๊ดนะคะโอ้ว่าอะไรไม่ได้เลยนะคะพี่เศร้านองไม่ใช่พี่เจ็บไม่ใช่พี่เศร้านองสิหนองเศร้าผีดีมดทุกอย่างสวัสดีค่ะกลับมาชั่วโมงที่2ชั่วโมงนี้เปลี่ยนบรรยากาศการฟังเพลงนะคะเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งไปชีวิตกันค่ะในช่วงของสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18จัดไปให้อีก2เพลงนะคะยางรักงานจากอาจารย์ไข่มาริโอน่านะคะแล้วก็เพราะพี่รักจริงค่ะพี่หนึ่ง DK Band นะคะ2เพลงพี่เจมส์สวัสดีค่ะอยากฟังรักจนไม่ไหวแล้วเว้ยนะคะรักปานจะกืนกินนะคะได้เดี๋ยวจัดให้สวัสดีนะคะเจ้าของช่องรักน้ำใจบ้านบ้านเด็กสุราษฎร์ขอบพระคุณค่ะพี่อาคมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เวนะคะพี่เวสุดหล่อหล่อสุดหนุ่มแมคโครสุราษฎร์ธานีสวัสดีนะบอลด้วยนะคะนะบอลสบายดีนะพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยยังอยู่ไหมจ๊ะพี่ยุ้ยรักแกงนะคะขอบคุณกุหลาบทำงานจากพี่ชาติชายด้วยพี่อาคมบอกว่าภาพชัดเต็มรูปจากตาเลยนะพี่อาคมสวัสดีค่ะอ่ะต่อไปสนุกกันต่อกับฟังก์ชันชักทกค่ะเยอะ

0: ชัดหน่อย
1: ไม่ไหวนะเจอคนชักทกใส่ทุกวันเนี่ยไม่ไหวนะคะไม่ไหวเลยจ้าเขาถึงบอกว่าบางอย่างเนี่ยอะไรที่เราแบบสามารถตัดออกไปจากชีวิตได้แล้วมันทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นมันก็จำเป็นจะต้องตัดนะไม่อย่างนั้นคนที่รกอกหรือว่าหนักอกหนักใจมันก็จะอยู่ที่ตัวเราเพียงแค่คนเดียวนะคะเนาะเจอคนชักทกใส่ทุกวันมันก็ไม่ไหวจะเคลียร์เหมือนกันบางทีบางคนก็แบบบางคนเล่นเราแบบชักทกแบบไม่มีเหตุผลเลยอะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ชักทกอะไรแบบเนี้ยก็คือพวกประเภทที่แบบชอบเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งอะไรแบบเนี้ยค่ะโดยที่แบบไม่ค่อยได้นึกถึงคนอื่นสักเท่าไหร่เนี่ยก็มองว่ามันไม่ค่อยน่าจะอยากอยู่ใกล้เท่าไหร่กับคนประเภทนี้นะคะเนาะการที่เราจะแบบรู้จักการใช้แบบ EQในตัวเองให้มันได้ดีเนี่ยมันทำไม่ได้ทุกคนนะคะการรักษา EQ เนี่ย IQ เนี่ยมีทุกคนทุกคนเป็นคนมีความคิดเป็นคนมีความสามารถเป็นคนเก่งเพราะแต่ละคนก็จะมีความสามารถแล้วก็มีความเก่งที่แตกต่างกันไปนะคะแต่เรื่องของ EQ เนี่ยเป็นอะไรที่แบบควบคุมยากมากนะคะก็คือเรื่องของการควบคุมสภาวะอารมณ์จิตใจของตัวเองเนี่ยยากมากนะคะแต่ถ้าใครทำได้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆถ้าเราทำได้ดีในการควบคุมอารมณ์ปัญหาต่างๆมันก็จะเกิดน้อยลงนะคะเราจะบอกว่าเราไม่เกิดปัญหาเลยมันก็ไม่ได้เนาะมันจะหลีกเลี่ยงปัญหาโดยที่เราเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถควบคุม EQ ได้ดีพอเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยถ้ามันก็จะลดความรุนแรงนะคะมันก็จะลดปัญหาจากที่ว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่มันก็กลายเป็นปัญหาที่เล็กลงได้อะไรแบบนี้ถ้าเราควบคุมตัวเองได้ดีสวัสดีพี่ติ๊กนะคะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกะเพราเหมือนเดิมขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดสวัสดีทางแอฟฟ้าที่เพิ่งจะเข้ามาทุกๆคนด้วยนะจ๊ะสวัสดีนายชาวรักเดียวด้วยรู้สึกว่าหายไปนานเลยนะเธอ นายชาวบอกว่าผมจะไปลอยกระทงและจะเย็นๆเอาเดี๋ยวรับตายายส่งตายายก่อนชักพระก่อนแล้วก็ไปลอยธงกันนะคะอย่ารีบก็ยีสวัสดีค่ะนะคะพี่พิทักษ์ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนปุ้มนะคะสาวสวยจากบางใบไม้ทักทายทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวพากันไปที่บริษัท BO Power Tech กันก่อนค่ะช่วงนี
2: ้บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตพีระเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
1: บริษัท BO Power Techจำกัดขายอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังค่ะบริษัทเราตั้งอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์นะคะแต่เรารับลงพื้นที่หน้างานดูแลเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟเนี่ยทั่วประเทศไทยค่ะย้ำว่าทั่วประเทศไทยนะคะเหนือกลางอีสานใต้ออกตกค่ะเรียกใช้บริการจากเราได้เลยยกเว้น3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นค่ะเราดูแลครบจบเลยนะคะเรื่องของไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอาคารทุกประเภทนะคะรวมถึงจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำทุกชนิดค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB ตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้ารวมถึงจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆค่ะทั้งป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานมืออาชีพประสบการณ์ตรงไม่น้อยกว่า25ปีควบคุมงานทุกๆขั้นตอนนะคะทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านไฟฟ้าค่ะบริหารงานโดยผู้บริหารคนเก่งของเราพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ติดต่อสอบถามเบอร์ออฟฟิศได้เลยนะคะ077-295-111ค่ะ077-295-111และ086-471-3221 086-471-3221ค่ะถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือไฟฟ้าแรงต่ำต้องนึกถึงเราบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะบริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะติดต่อกันได้เลยค่ะ
3: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: มาต่อกันที่หนึ่งเพลงนะคะที่มาแรง
0: ม
1: าแรงนานแล้วก็ยังคงแรงต่อเนื่องนะเพลงนี้ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยค่ะเป็นเสื้อที่ไม่ได้หาซื้อกันง่ายๆนะทุกคนเป็นเสื้อต้องลงทุนนะบอกเลยกว่าจะได้มาสักตัวหนึ่งหลักพันหลักหมื่นนะจ๊ะเสื้อปุ๋ยเนี่ยขอบคุณนะคะหนึ่งคำขอมาจากหลังใหม่

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ข้าเลยน้องเนตราเชกับน้องโอมทำ5นะคะฟีเจอริ่งกันสำหรับเพลงนี้พี่ธวัชชามทองสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่ะผ่านสื่อวิทยุสมทสุราษฎร์ธานีหรือสนใจเช่าช่วงเวลาในการออกอากาศนะคะติดต่อขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากเราได้เลยค่ะก็มีหลายรูปแบบให้กับทุกท่านนะคะได้เลือกกันเนาะสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้นะคะก็ติดต่อกระเพราได้โดยตรงเลยค่ะ0774054444นะคะเบอร์โทรค่ะ0774054444ค่ะโทรมาสอบถามมาพูดคุยกันได้เลยค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: มาต่อกันที่จอยภูวศิษฐ์สักหนึ่งเพลงค่ะกับรักไม่ไหวแล้วเว้ยคุณเบิร์ดจากหลังสวนนะคะเอาทีบายใจใช่ไหม

0: งานจัดแอลกอฮอล์นะคะกับของเขาค่ะเออเอาหอนข้างมากั้นนะไม่รู้ว่าถึงเวลาหอนข้างอยู่แต่หอนข้างหรือเปล่านะคะสวัสดีพี่อ้อยด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็พาไปที่แปลงเพาะในหัวพันปาแม่โจ้50กันสักหน่อยค่ะสำหรับที่นี่นะเราเป็นแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีหลากหลายสายพันธุ์ให้พี่น้องเกษตรกรเลือกเป็นแปลงเพาะขนาดใหญ่เลยนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งภาคใต้ค่ะแวะมาซื้อกันที่เรานะเอาไปปลูกดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งนะคะคุณผู้ฟังค่ะแถมยังมีหลายสายพันธุ์ให้ลูกค้าเลือกด้วยไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบล็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนรายูนิโคนอนเดลี่คอมแพค ML 161ซาวิคินาบลู KB4 คาลิค Q6คาลิค600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้านะคะที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องค่ะพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่มีพื้นที่อยากจะปลูกปั๊มน้ำมันหรือว่าใครปลูกยางก่อนหน้านี้ค้นต้นยางขายและอยากจะมาเปลี่ยนปลูกปั๊มน้ำมันบ้างนะคะก็แนะนำเลยทีมงานของนายหัวของเรานะคะมีพร้อมค่ะที่จะไปช่วยดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยสำหรับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐานเรื่องของปาล์มน้ำมันนะคะหรืออยากจะสั่งซื้อก็โทรได้เลยค่ะเรามีรถจัดส่งให้หรือคุณจะเข้ามารับเองที่แปลงก็ได้ถ้ามีโอกาสอยากให้มาที่แปลงนะคะได้มาพูดคุยได้มาเยี่ยมชมกันเพราะว่ากระเพาเองก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปที่แปลงแล้วก็ไปทำคลิปวิดีโอมาให้ได้ชมกันด้วยก่อนหน้านี้นะคะก็จะไปเห็นขั้นตอนการตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ดจนถึงขั้นตอนการส่งมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรแต่ละช่วงวัยของการเติบโตของต้นกล้าเนี่ยค่ะเราจะเว้นทั้งหมด4ช่วงด้วยกันนะคะเพื่อที่จะทำการคัดแยกคัดทิ้งตัดทิ้งตัดออกต้นที่มันไม่มีประสิทธิภาพพอมันเจริญเติบโตปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูว่าต้นไหนที่มันด้อยประสิทธิภาพต้นไหนที่เกษตรกรไปปลูกแล้วมันไม่ได้ผลเราจะคัดแยกคัดทิ้งคัดทุ่มคัดโยนหมดเลยนะคะเราจะไม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรแน่นอนเพราะฉะนั้นกล้าปั๊มน้ำมันที่เราส่งมอบให้ขอให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจว่าเป็นกล้าปั๊มน้ำมันพันแท้พันดีอย่างแน่นอนนะคะยินดีให้คำปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีด้วยค่ะติดต่อเราได้อดีตเกษตรอำเภอขาวเจ้าของแปลงเพาะนายหัวของเรา0992226964 0992226964ค่ะเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะจะเข้ามาที่แปลงก็ได้อยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปั๊มน้ำมันห่างกันแค่2กิโลเนาะบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอําเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีหาไม่ยากค่ะแปลงเราใหญ่มากแล้วก็ป้ายก็ใหญ่โตทำเทนนะคะอยู่ติดถนนสุราษฎร์นครสีสายหลักเลยค่ะหาไม่ยากค่ะ
1: ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18
0: สวัสดี FC จากน้องปลาไหลด้วยนะคะคุณชาคริสสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าของช่อง

เอ็มพอทนเหม็นพอเลยนะคะแม่นะชื่อเขาพี่ตีเล็กด้วยนะคะติดตามกันขอบคุณมากๆค่ะมาเพลงต่อไปติดค้างเพลงอะไรไว้ไหมความหวังความหวังเกือบลืมเลยพี่ออดทุ่งเตาใหม่แนะนำมาค่ะเพลงนี้ส่งเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะฟังเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีกำลังวังชาขึ้นเยอะเลยค่ะ

เป็นเพลงที่ร้องตามได้และรู้สึกว่าเราเข้าถึงมากนะคะเพลงนี้มีกำลังวังชาขึ้นเยอะเลยฟังแล้วก็มีกำลังใจนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่จากชุมพรด้วยจ้าพี่ณัฐพรสวัสดีค่ะอีกหนึ่งเพลงนะคะทางตอโน้แนะนำมานะคะพี่บ่าววี่แล้วแหละไม่ใช่ใครนะบางทีบายใจกันแล้ว

พี่ภาวีค่ะเอาที่บายใจนะคะเป็นในความสบายใจของเราต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะจ๊ะข้าวกระเพราน่ากินจัดไปค่ะข้าวกระเพราน่ากินทุกวันเลยวันนี้น้องอาทิตย์นะครับคุณแผนแดนสตอพี่กระเพราเปิดไม่ทันแล้วว่าวันนี้ขออภัยนะมาช้าไปนิดนึงนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะมีน้องๆบอกว่าให้รายงานพยากรณ์อากาศวันนี้ให้ฟังหน่อยพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะของกรมอุตุเนี่ยภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่ก็ถือว่าเยอะอยู่เนาะแล้วก็ตกหนักบางแห่งในวันนี้ด้วยนะคะทั้ง2ฝั่งของภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะคะฝนฟ้าคะนอง 170โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนตกหนักในเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะรานะยะลานาราธิวาสค่ะคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตค่ะคลื่นสูง 1-2 เมตรเช่นเดียวกันนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรก็ฝากพี่น้องประชาชนนะคะระวังฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะชาวเรือก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเดินเรือในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะแล้วก็คาดว่าวันนี้ยังคงมีฝนอยู่นะคะ 170% ของพื้นที่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะปิดท้ายไว้กับรักจังสักหนึ่งเพลงให้กับพี่ติ๊กคนสวยจ้ะเพลงไหนเปิดไม่ทันขออภัยจ้าชื่อเล่นชื่อน้องเอฟพี่ลืมทุกทีเลยยังไงบอกชื่อเล่นพี่ด้วยนะสวัสดีคุณตุ๊กตานะคะติดตามกันขอบคุณมากมากคุณใหม่ด้วยคุณใหม่สาวนะรักษาสุขภาพค่ะช่วงนี้มีฝนขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางจ้ะใช้ชีวิตไม่ประมาทแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนเลยสวัสดีค่ะ

ง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไทยยืนยันไม่เกี่ยวกับเรื่องหัวสวขออย่าโยงเป็นเครือข่ายใครไม่กังวลฝ่ายค้านจะนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจสีหศักดิ์กล่าวถ้อยแถลงประชุมอันคลอสนัดแรกระบุหวังให้กระบวนการประนอมภาคบังคับได้ผลแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมเจ้าหน้าที่ลุยขุด4ศพในสุสานยิวบางคล้าฉะเชิงเซาก่อนเคลื่อนย้ายไปยังบ้านบึงชลบุรีหลังมีคำสั่งรื้อถอนสุสานสาเหตุไม่มีใบอนุญาตพบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรน้ำมันรั่วพระราม3เร่งส่องกล้องหาต้นตอของน้ำมันรั่วเพื่อควบคุมการปนเปื้อนโดยเร็วที่สุดแวดวง AI เรียงแถวหนุนปิดสวิตช์ AI ย้ำเตือนว่าหากไม่ควบคุม AI สามารถทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอังคารที่15กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมาดูประเด็นเก็บตกเรื่องของคดีหัวสวกันก่อนนะครับเพราะวันนี้มีการประชุมครม.ก็มีการไปสอบถามประเด็นนี้กับรัฐมนตรีหลายคนครับโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลก็มองว่าการที่ไม่มีคนในรัฐบาลถูกฟ้องดำเนินคดีเรื่องของหัวสวจะทำให้รัฐบาลมีศักยภาพมากขึ้นครับเริ่มต้นจากนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงกรณีที่กกต.มีมติไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยในคดีหัวเลือกสวโดยย้ำว่าพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสวและไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวสวได้เพราะสว.ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าเราไม่รู้จักกันและเชื่อว่าฝ่ายค้านก็ยังคงเดินหน้าต่อแต่ก็เป็นสิทธิ์ครับและไม่ได้กังวลที่จะนำอภิปรายไม่ไว้วางใจเบื้องต้นยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวถึงการที่นายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาอยู่ในรายชื่อที่กกต.จะส่งฟ้องศาลว่าได้พูดคุยเรื่องนี้กับพ่อเมื่อวานนี้ครับเคารพผลการพิจารณาของกกต.แต่ก็ยังไม่มั่นใจและพร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์ในกระบวนการต่อไปพร้อมตั้งข้อสังเกตคำให้การของพยานอยู่ในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคหรือไม่และที่ผ่านมาไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ในที่ประชุมพรรคนายพระดอนปิศนานัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ถูกพยานซักทอดว่าเป็นผู้ริเริ่มและคิดค้นกระบวนการหัวเลือกสว.ว่าคงไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดระบบในการทำให้ได้สว.ซึ่งทั้งหมดเป็นแบบนั้นนะครับรวมถึงกรรมการบริหารพรรคและพรรคภูมิใจไทยก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.นายจุลพันธ์ที่นายสมนะครับรวมถึงกรรมการบริหารพรรคและพรรคภูมิใจไทยก็ไม่มีส่วนเกี่ยว

0: มั่นคงขึ้นแน่นอนประกอบกับเสถียรภาพจากภายในไม่ได้มีปัญหาและมั่นคงทางเศรษฐกิจและการลงทุนทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ง่ายขึ้นครับเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายดนุชาพิชยนันท์ก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการร่างกรอบ Data Center ด้วยนะครับว่าวันนี้ครับได้นำข้อมูลมาจากหน่วยงานต่างๆมาเรียบร้อยแล้ว 80-90% มั่นใจว่าระยะเวลา1เดือนกรอบและหลักการ Data Center จะมีความชัดเจนแต่เชื่อว่าจะไม่สร้างผลกระทบในพื้นที่โดยรอบแต่จะเร่งออกระเบียบให้เอกชนปรับแบบได้ทันและก็ทำเลที่ตั้งต้องไม่กระจุกตัวก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของบรรดารัฐมนตรีนะครับอีกท่านนึงครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลอสมทยืนยันแผนควบรวมอสมทกับไทย PPS เป็นแค่กระแสข่าวย้ำว่าในฐานะที่กำกับดูแลอสมทส่วนตัวและรัฐบาลจะทำให้องค์กรและพนักงานมีขวัญกำลังใจและความมั่นคงรวมทั้งหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและต้องปรับตัวให้อยู่ได้อย่างมั่นคงในโลกที่มีการแข่งขันก็เป็นการสอบถามบรรดารัฐมนตรีในหลายประเด็นก่อนเข้าประชุมครม.ครับ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดถึงกรณีกกต.มีมติส่งฟ้องศาลผู้ถูกกล่าวหา77รายคดีหัวสว.ยังไม่มีรัฐมนตรีและคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะคะอยู่ในนั้นก็บอกว่าคดีนี้พรรคภูมิใจไทยถูกกล่าวหากันทุกคนเรียกว่ายกเข่งซึ่งตนก็เป็นอีกคนในฐานะรองหัวหน้าพรรคที่มีชื่อไปถึงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคด้วยนะคะก็โดนทั้งนั้นค่ะตัวเล็กตัวน้อยรุ่นใหม่เพิ่งเข้ามาก็โดนด้วยนะคะเราก็รู้ว่าเป็นการกล่าวหากรรมการบริหารพรรคทุกคนในพรรคภูมิใจไทยเป็นการกล่าวหาที่กว้างจนในที่สุดนะคะก็ไปอยู่กระบวนการของกกต.ที่จะนำไปสอบสวนซึ่งจะมีมติส่งหรือไม่ส่งนะคะก็เป็นไปตามข่าวอย่างที่ได้ทราบกันอยู่นะคะทั้งนี้ค่ะส่วนใครจะเกี่ยวพันกับพรรคภูมิใจไทยส่วนตัวก็มองนะคะเป็นเรื่องของบุคคลที่ผู้ที่ถูกส่งฟ้องศาลตรงนั้นแหละคนคนนั้นก็จะต้องไปสู้ในกระบวนการชั้นศาลถ้าถามว่ากังวลหรือไม่ที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจคดีหัวสว.นายสุรศักดิ์บอกว่าไม่กังวลเพราะการอภิปรายนั้นในที่สุดก็อยู่ในชั้นศาลข้อมูลทุกอย่างกกต.จะเป็นผู้ใช้วินิจฉัยและส่งไปที่ศาลตามรายชื่อที่เห็นดังนั้นหากจะมีการอภิปรายก็ต้องยืนยันเรื่องกระบวนการทางกฎหมายอยู่ดีใครก็กล่าวหาได้หากจะกล่าวหาเราก็ต้องดูน้ำหนักดูหลักฐานกันไปค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงประชุมอันครอสนัดแรกครับระบุหวังให้กระบวนการประนอมภาคบังคับได้ผลแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมและไม่เกี่ยวกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยกล่าวถ้อยแถลงในการเปิดประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยนายเสียศักดิ์บอกว่าเพื่อเป็นการแสวงหาข้อยุติเราจำเป็นต้องมีความชัดเจนในการกำหนดกรอบเขตที่จะพิจารณาขอย้ำว่ากระบวนการประนอมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดไทยเข้าร่วมการประนอมครั้งนี้ด้วยความสุจริตใจโดยตระหนักถึงพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาอันครอสและเชื่อมั่นในความเป็นกลางความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการประนอมไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งหวังที่จะบรรลุผลลัพธ์อันเที่ยงธรรมผ่านการเจรจาช่วยให้สองฝ่ายหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างของท่าทีทางกฎหมายและสามารถเจรจาเดินหน้าต่อไปได้เราเชื่อมั่นว่าด้วยการแนะนำของคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะบรรลุผลลัพธ์ในการแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมสามารถใช้ได้จริงและยั่งยืนไทยยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพราะในท้ายที่สุดครับประเทศของเราทั้งสองยังคงมีหน้าที่ร่วมกันในการแสวงหาหนทางเพื่อเดินหน้าด้วยความสุจริตใจนายเสียศักดิ์บอกว่ากระบวนการในวันนี้ต้องตระหนักว่าจะมีนัยยะสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาในอนาคตกระบวนการนี้ไม่ใช่การทูตแบบต้องมีผู้แพ้หรือว่าผู้ชนะโดยสิ้นเชิงเพราะหลังกระบวนการนี้จบลงไทยและกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านไปอีกยาวนานหน้าที่ของเราก็คือการสร้างหลักประกันว่าสิ่งที่จะทิ้งให้คนรุ่นหลังจะทำให้เขาได้ประโยชน์จากสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองระหว่าง2ประเทศครับ 12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: ส สนับสนุนโดยปต

0: พอแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: ั่วไทย
1: ติดตามความคืบหน้านะคะเรื่องสุสานยิวค่ะวันนี้นะคะก็มีความคืบหน้าที่เจ้าหน้าที่เข้าไปขุด4ศพที่สุสานยิวบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็ขุดเพื่อจะเคลื่อนย้ายไปบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้บริษัทกาชาดชาบาดดำเนินการขุดเอาศพจำนวน4ศพขึ้นมาจากสุสานบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อจะเคลื่อนย้ายไปยังสุสานเนวาน่าเมโมเรียลปาร์คบ้านบึงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบพื้นที่สุสานพบว่าจุดที่มีลักษณะเป็นหลุมฝังศพ4หลุมนะคะโดยรวม3หลุมเนี่ยก็หลุมเป็นหลุมคอนกรีตนะคะพร้อมป้ายประจำหลุมแบบถาวรอีกหนึ่งหลุมไม่ได้เทคอนกรีตใช้ป้ายปักชั่วคราวเขียนด้วยลายมือภาษาฮิบรูค่ะหลุมที่หนึ่งในรายละเอียดบอกว่าเป็นเพศชายสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิต14พฤศจิกายนปี66หลุมที่สองเพศชายเช่นเดียวกันนะคะสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิต26พฤศจิกายนถัดมาอีก2ปีก็คือ68หลุมที่สามเพศชายสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิต26เมษายน69ส่วนหลุมที่สี่เป็นเพศหญิงค่ะสัญชาติบริติชสหราชอาณาจักรเสียชีวิต18กรกฎาคม2569ก็คือเร็วๆนี้นะคะที่ผ่านมาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายศพนะคะนายโจเซฟแฮมคันเตอร์ตัวแทนบริษัทเร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายศพนำไปฝังหรือเก็บรักษาที่สุสานเนวาน่าเมโมเรียลปาร์คอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนสุสานแห่งนี้มีใบอนุญาตจัดตั้งดำเนินการสุสานและชาปนสถานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้กรมการปกครองยังได้ทำหนังสือชี้แจงกรณีสุสานยิวจังหวัดฉะเชิงเทราในประเด็นการไม่ต่อใบอนุญาตตั้งสุสานโดยระบุว่าสุสานดังกล่าวมีการขอใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรก19เมษายนปี64ขณะนั้นตรวจสอบสภาพพื้นที่พบว่าสุสานอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข304 15กิโลเมตรและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้มีหนังสือรับรองว่าที่ดินดังกล่าวไม่ติดคลองสาธารณประโยชน์ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์นะคะตามกฎกระทรวงปี2543ส่วนการไม่อนุญาตนั้นเกิดขึ้นในปี67ค่ะเพราะบริษัทได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตในวันที่21ธันวาคมนะคะปี66ต่อมาคณะกรรมการกันกรองอำเภอบางคล้าตรวจสอบพื้นที่มีมติไม่ต่อใบอนุญาตในปี67เนื่องจากพบว่าสภาพแวดล้อมทางกฎหมายทางกายภาพเปลี่ยนไปขัดต่อกฎกระทรวงผิดหลักเกณฑ์สถานที่ตั้งที่ต้องตั้งอยู่ห่างทางน้ำซึ่งประชาชนได้ใช้ในการจราจรสาธารณะในห้วยแม่น้ำทางนี้กระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งนะคะทางจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกรอกออกใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรกและการไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยให้แรงงานข้อเท็จจริงกับกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันค่ะ
2: มีเรื่องของปลาหมอคางดำนะครับสุริยะตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำยืนยันเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติครับระดมสรรพกำลังลุยแก้ทั้งระบบคาดใช้เวลา3เดือนจะเห็นผลนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้กล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ว่าเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติเพราะถ้าปล่อยให้ระบาดต่อไปจะทำให้สัตว์น้ำอื่นและระบบนิเวศรวมถึงการประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบดังนั้นจึงต้องแก้ไขให้เป็นระบบสิ่งแรกคือจำกัดพื้นที่ที่มีการระบาดไม่ให้ระบาดเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่แล้วครับต้องระดมสรรพกำลังเพื่อไปกำจัดปลาหมอคางดำตลอดจนการฟื้นฟูสัตว์น้ำท้องถิ่นซึ่งต้องช่วยกันใน

0: ายส่วนราชการโดยเมื่อวันที่14กันยายนครับนายวัชรพลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกรมประมงอยู่ก็ได้ทำหนังสือติดตามแล้วก็แก้ปัญหาปลาหมอคางดำโดยจะมีหน่วยงานต่างๆทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมกันทำพร้อมย้ำว่าจะต้องทำอย่างต่อเนื่องให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวรและยั่งยืนทางนี้ต้องยกระดับเป็นวาระแห่งชาติหรือไม่เพราะมีการแพร่ระบาดไป21จังหวัดแล้วนายสุริยะบอกว่าศูนย์อำนวยการที่ตั้งขึ้นมามีหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมมือกันตนเชื่อว่าถ้าทำตามขั้นตอนจะแก้ปัญหาได้พอสมควรครับเมื่อถามว่าจะต้องแก้ไขในพื้นที่ทั้งหมดพร้อมกันหรือว่าทำแค่บางจุดเพื่อเป็นโมเดลนายสุริยะบอกว่าพื้นที่ที่มีการระบาดต้องหยุดไว้ก่อนส่วนจุดที่ระบาดตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญจะรีบเข้าไปดำเนินการในจุดนั้นก่อนคาดว่าใน3เดือนจะเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยจะเช็คกรอบงบประมาณเดิมของปี67ที่ตั้งไว้อยู่แล้ว450ล้านบาทไปดำเนินการขณะที่นายวัชรพลอธิบายเพิ่มเติมว่ากรอบวงเงินเดิมปี67ตั้งไว้450ล้านบาทกรมประมงใช้ไปประมาณ98ล้านเหลืออยู่ประมาณ350ล้านบาทโดยจะใช้งบประมาณก้อนนี้ครับในการแก้ปัญหาต่อบริหารจัดการให้เด็ดขาดเรียบร้อยรวดเร็วเบื้องต้นได้ทำแผนขึ้นมาคร่าวๆแล้วงบประมาณตรงนี้ก็เพียงพอครับ
1: พบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรน้ำมันรั่วซึมพระราม3นะคะก็ต้องหาต้นตอสาเหตุของปัญหาค่ะนางทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3บอกว่าจากการลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นวานเบื้องต้นไม่พบว่าน้ำมันรั่วไหลออกมาจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่ไปพบโพรงใต้ดินมีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะสำหรับการดำเนินการจากนี้นะคะในวันนี้มีการสูบน้ำปนเปื้อนออกจากพื้นที่นำกระสอบทรายไปบล็อกบริเวณโพรงใต้ดินส่งผลให้การปนเปื้อนของน้ำมันลดลงทั้งนี้ค่ะในช่วงเย็นนางสาวทิติพัฒน์เนี่ยพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่กทม.ทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจากก็ได้ทดลองนำกระสอบทรายที่ใช้บล็อกโพรงออกก่อนจะใช้ท่อขนาดประมาณ2เมตรทะลวงเข้าไปในบริเวณโพรงใต้ดินก็พบว่ามีการซึมของน้ำมันผลการตรวจสอบพบโพรงใต้ดินมีความลึกมากกว่าที่คาดการไว้จนต้องนำไม้ไผ่มาต่อเข้าไปเพื่อใช้ตรวจสอบเพิ่มเติมถึงความลึกของโพรงก็สามารถทะลวงเข้าไปได้ลึกกว่า5เมตรค่ะทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเร่งตรวจสอบโครงสร้างแล้วก็เส้นทางของโพรงดังกล่าวหาต้นตอของน้ำมันที่ซึมออกมารองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็ประสานขอความช่วยเหลือบริษัทเอกชนเพื่อส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือมาตรวจสอบก็จะนำอุปกรณ์เช่นกล้องสำหรับส่องตรวจสอบภายในโพรงเข้าไปสำรวจโครงสร้างใต้ดินเพื่อหาสาเหตุและต้นตอว่าน้ำมันที่รั่วซึมออกมามาจากแหล่งใดหากทราบสาเหตุจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและหากเจ้าหน้าที่พบต้นตอหรือผู้เกี่ยวข้องก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
0: ปกรณ์เตือนระวังละเมิดสิทธิ์กล่าวหาวัดจุฬามณีขอรอฟังข้อมูลตำรวจยังไม่มีหลักฐานอย่าเชื่อที่เขาเล่าว่าส่งตามไลน์นะครับอย่าดราม่าทุกเรื่องนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงหรือว่าอดีตหลวงพ่ออติโชติหรือไม่โดยบอกว่าเรื่องนี้ครับได้ตอบไปแล้วในสภาเมื่อถามถึงกรณีการตรวจสอบบัญชีวัดนายปกรณ์บอกว่าเรื่องนี้ได้เร่งรัดมาโดยตลอดกรณีมีกระแสข่าววัดใหม่เกิดขึ้นได้มีการตรวจสอบแล้วหรือไม่นายปกรณ์ก็กล่าวว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่ามีวัดใดบ้างแต่ก็ไม่ได้มีอะไรซึ่งวัดที่มีข่าวอย่างวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามได้ตรวจสอบแล้วเบื้องต้นยังไม่มีอะไรซึ่งต้องรอข้อมูลกับจากตำรวจด้วยนะครับตนเองจะบอกให้เรื่องที่จะไปกล่าวหาใครต่อใครมันละเมิดสิทธิ์คนอื่นถ้าไม่มีหลักฐานเพียงพออย่าไปกล่าวหาใครต่อใครมันไม่ดีแล้วสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อศาสนาด้วยจงอย่าเชื่อว่าเขาเล่าว่าเพราะส่งมาตามไลน์และแชร์กันขอฝากผู้สื่อข่าวช่วยดูแลพระพุทธศาสนาด้วยไม่ใช่ดราม่าไปทุกเรื่องทุกเรื่องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีซึ่งเขาดำเนินการไม่ต้องกังวลไม่ต้องจุดๆๆนะครับถามว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้นายปกรณ์อธิบายไว้นะครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ต้องป้องกันวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำระบบเมื่อตนบอกว่าเป็นกิเลสอยู่ในใจคนต้องไปขัดเกลากิเลสเรื่องที่เราจะทำได้นะครับก็คือการวางระบบซึ่งก็ได้วางไว้5รายการทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดเป็นต้นพร้อมย้ำว่าปัญหาเกิดก่อนหน้านี้มานานแล้วตนพยายามมาทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำในเร็วได้อย่าไปกล่าว

0: หาใครง่ายๆมันไม่ดีคิดถึงสิทธิ์ของคนอื่นด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะตำรวจสอบสวนกลางผนึกกำลังกรมปศุสัตว์สกัดสารเร่งเนื้อแดงต่อเนื่อง8เดือนพบว่าโคกว่า960ตัวนะคะแล้วก็มีการพบในโคกว่า960ตัวอายัดของกลางมากกว่า32ล้านกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เปิดปฏิบัติการตัดวงจรสารเร่งเนื้อแดงตรวจสอบเชื่อมโยงตั้งแต่ร้านจำหน่ายเนื้อฟาร์มโคสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ไปจนถึงผู้จัดหาสารเคมีต้นทางตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยาปี69รวม16จุดใน5จังหวัดปทุมธานีสระบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีล่าสุดจับกุมนายเอกที่บ้านพักตามหมายจับศาลพร้อมตรวจสอบพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบเส้นเงินพบเงินเข้าออกบัญชีรวมกว่า80ล้านอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดขยายผลก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนนะคะตลอดการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พบโคเนื้อในฟาร์มที่เกี่ยวข้อง967ตัวพร้อมอาหารสัตว์วัตถุดิบอุปกรณ์การผลิตคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า32ล้านสกัดกั้นนะคะการสกัดกั้นครั้งนี้หยุดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางก่อนโคแล้วก็เนื้อที่เกี่ยวข้องจะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารประชาชนแล้วก็ยังคงสอบสวนขยายผลต่อเนื่องสำหรับผู้ต้องหาที่จับกุมตามหมายจับครั้งนี้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีความผิดการขายยาแผนปัจจุบันเป็นอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 1-5 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับ Gas Tech 2026วันที่2ครับบรรยากาศคึกคักทั้งหารือทวิภาคีการนำเสนอนวัตกรรมและก็การต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆครับ Gas Tech 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่มีทั้งการประชุมระดับรัฐมนตรีการประชุมเชิงกลยุทธ์การประชุมเชิงเทคนิคและก็นิทรรศการด้านพลังงานจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกซึ่งนำเสนอนวัตกรรมด้านก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ไฮโดรเจนแอมโมเนียพลังงานสะอาดระบบขนส่งพลังงานทางทะเลรวมถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนครับหนึ่งในไฮไลท์ของงานนี้นะครับก็คือโซนใหม่นะครับอย่างเช่นAI Energy นะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่จัดทำควบคู่กับ Gas Tech เพื่อเจาะลึกโจทย์สำคัญของทศวรรษซึ่งก็คือบทบาทของ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของภาคพลังงานขณะเดียวกันอุตสาหกรรมพลังงานก็ต้องเร่งจัดหาพลังงานเพื่อรอรับ AI และ Data Center ซึ่งกำลังผลักดันให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในระดับสูงเป็นประวัติการโดยมีการโชว์เทคโนโลยีออโตเมชันกับEnergy AI ทั้งฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในโรงงานเช่น UCH เครื่องควบคุมหรือว่าตู้ Data สำหรับระบบควบคุมในโรงงานซึ่งเป็นหัวใจหลักในการควบคุมระบบภายในโรงงานทั้งหมดโดยต้องใช้ควบคู่กับระบบดิจิตอลไรเซชันนะครับส่วนโรบอทไลท์ทรีตัวนี้นะครับก็ใช้สำหรับตรวจอุปกรณ์ภายในโรงงานเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ครับแต่ว่าอย่างก็ตามจากความกังวลด้านความปลอดภัยการพัฒนา AI ที่รวดเร็วผู้เชี่ยวชาญและบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ออกมาเตือนครับก็เป็นกระแสที่ผู้นำโลกด้านพลังงานมาพูดถึงในงาน Gas Tech 2026ที่กำลังประชุมในไทยเช่นกันเช่นเวทีสัมมนาเมื่อวานนี้อดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่แบลร์ของอังกฤษเข้าร่วมถกโจทย์ครอบคลุมความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการขยายตัวของระบบไฟฟ้าและ AI ซึ่งโทนี่แบลร์เข้าพบนายกรัฐมนตรีไทยด้วยโทนี่แบลร์ย้ำนะครับว่าความมั่นคงทางพลังงานมีความสำคัญเทียบเท่ากับการป้องกันประเทศและประเทศไทยจำเป็นต้องมีพลังงานที่เพียงพอและราคาต้องจับต้องได้เพื่อรองรับยุค AI กระตุ้นให้โลกยอมรับความจริงว่ายังไม่สามารถเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ในทันทีต้องใช้แนว

0: ผสมผสานพลังงานควบคู่สร้างกฎเกณฑ์ควบคู่การเติบโตของ AI การบริหารนโยบายที่ยึดหลักข้อเท็จจริงมากกว่ากระแสการเมืองครับนายวัฒนพงษ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.บอกว่าในงานแก๊สเทคกระทรวงพลังงานมีการหารือกับภาครัฐและเอกชนเช่นสหรัฐรัสเซียโอมานเพื่อความร่วมมือในอนาคตโดยยอมรับว่าราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงจากผลกระทบของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้อุปทาน LNG ส่วนหนึ่งต้องหยุดชะงักและดันราคาตลาดจรล่าสุดพุ่งขึ้นไปถึงทะลุระดับ28ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU ขณะนี้กระทรวงพลังงานกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนรับมือครับ
1: ค่ะส่วนทองคำปรับขึ้น150บาทเงินบาทเคลื่อนไหวที่33บาท23สตางค์นะคะสมาคมค้าทองคำวันนี้เปิดตลาดปรับขึ้น150บาทหลังสัญญาณตึงเครียดสงครามสหรัฐอิหร่านค่าเงินบาทแกว่งในกรอบ33บาท20สตางค์ถึง33บาท35สตางค์นะคะตามประกาศครั้งที่1ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเช้าที่เปิดตลาดนะคะโดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ 67,550 บาทขายออกบาทละ 67,750 บาททองรูปพรรณ 96.5% ขายออกบาทละ 68,550 บาทส่วนเงินบาทเช้านี้ปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ33บาท23สตางค์ถึง33บาท25สตางค์ต่อดอลลาร์จากระดับการปิดตลาดวันนี้นะคะอยู่ที่33บาท26สตางค์ต่อดอลลาร์ค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับหลังจากที่มีนักวิจัย AI ออกมาเตือนครับว่าหากไม่ควบคุม AI สามารถทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ครับล่าสุดผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท AI ที่ใหญ่ที่สุดในแห่งหนึ่งของโลกก็ให้ความเห็นตรงกันชี้ว่าจำเป็นต้องมีสวิตช์ปิดการทำงานของ AI ด้วยนายแจ็คคลาร์กหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Anthropicบอกว่าผู้บริการ AI ส่วนใหญ่รวมถึง Anthropic มีวิธีการปิดสวิตช์ AI ที่แตกต่างกันแต่จำเป็นต้องบังคับใช้กฎเกณฑ์ในการปิดการทำงานของ AI เพื่อควบคุมก่อนที่จะสายเกินไปโดยทุกคนในสังคมควรหารือและถกเถียงกันอย่างเปิดกว้างในรายละเอียดข้อกำหนดสวิตช์ปิดระบบส่วนการกำกับดูแลและตรวจสอบก็ต้องหารือกันในเชิงนโยบายว่าควรเป็นสวิตช์ปิดระบบอัตโนมัติหรือว่าบุคคลที่3ในคลาร์กเป็น1ใน7ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Anthropic ในปี2021ครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักวิจัยได้ประกาศลาออกจากบริษัทแล้วก็เตือนว่า AI นี่แหละครับอาจจะทำลายล้างมนุษยชาติต่อมา CEO ของ Anthropic รวมถึงนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกแล้วก็ CEO ของ OpenAI ก็แสดงจุดยืนเห็นด้วยว่าต้องชะลอและก็ตรวจสอบการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างใกล้ชิดมากขึ้นแม้แต่เจฟฟรีย์ฮิลสันนะนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลซึ่งรู้จักในฐานะเจ้าพ่อ AI ยังยอมรับเลยนะครับว่ามีโอกาส 10% ที่ปัญญาประดิษฐ์จะฆ่ามนุษย์ทุกคนได้ครับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นในทางการเมืองระดับประเทศและระดับโลกไปแล้วโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐได้เสนอร่างกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายปิดสวิตช์การปิดการทำงานซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่างๆต้องมีวิธีการปิดการใช้งานเครื่องมือ AI ที่มีปัญหาอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้โดยโพสต์ข้อความว่าทฤษฎีที่ว่าปัญญาประดิษฐ์จะยึดครองโลกทำลายมนุษยชาติและสิ่งเลวร้ายอื่นๆนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงเช่นเดียวกับเรื่องภาวะโลกร้อนครับเขากล่าวไว้ด้วยว่ามีการสมคบคิดที่ชั่วร้ายเพื่อต่อต้าน AI และ Data Center และยังบอกว่ามีเพียงจีนคู่แข่งด้าน AI ของสหรัฐที่จะได้ประโยชน์และยินดีกับเรื่องดังกล่าวนี้ครับ
1: ค่ะนายมิชแมคคอเนลวุฒิสมาชิกซึ่งเป็นแกนนำพรรครีพับลิกันเดินทางไปที่อาคารรัฐสภาหลังจากที่เจ้าตัวไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณชนมานาน3เดือนมีท่าทีอ่อนแรงและน้ำเสียงสั่นเครือด้วยค่ะสำหรับแมคคอเนลนะคะเขาคนนี้ต้องการผลักดันร่างกฎหมายหลายฉบับและออกแถลงการยอมรับยังไม่ฟื้นตัว 100% จากการเจ็บป่วยแต่ปฏิเสธจะตอบคำถามว่าจะดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาต่อไปจนครบวาระในเดือนมกราคมหรือไม่ทำให้ยังไม่หมดข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของแมคคอเนลเพราะว่าปัจจุบันก็อายุ84ปีแล้วตั้งแต่เขาหายไปจากสายตาประชาชนนะคะตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนผ่านไปหลายสัปดาห์ค่ะมีการประกาศว่าประสบอุบัติเหตุหกล้มจนหมดสติแล้วก็มีอาการโรคปอดรวมถึงได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะค่ะ
0: เรือ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในฮอร์มุซอีกแล้วนะครับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านได้ประกาศว่าเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งจดทะเบียนในปานามาชื่อเอลไกอาถูกทุ่นระเบิดในทะเลขณะแล่นผ่านเขตห่วงห้ามทางตอนใต้ครับของช่องแคบฮอร์มุซแต่ฝ่ายสหรัฐโดยกองบัญชาการกลางของกองทัพกลับรายงานแย้งว่าอิหร่านเป็นผู้ยิงขีป

0: วุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันตั้งแต่เดือนที่แล้วจากภาพบันทึกการจราจรทางน้ำ
1: 4ปีแล้วตั้งแต่เขาหายไปจากสายตาประชาชนนะคะตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนผ่านไป
0: ชาติก็รายงานว่าเรือลำนี้ได้รับความเสียหายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและลูกเรือ2คนสูญหายขณะที่หน่วยงานในเครือทัพเรืออังกฤษบอกว่าเรือลำหนึ่งในช่องแคบถูกยิงทำให้เกิดไฟไหม้และต้องอพยพลูกเรือโดยที่ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุครับ
1: ค่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นภาพรวมของข่าวครึ่งวันเอาครึ่งวันเช้านี่

0: นี่หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ระนอง

0: เจ้าป่าให้เจ้าป่าได้เล่าให้ได้ฟังนะคะคือจะมีเรื่องราวข่าวสารในแต่ละพื้นที่นำส่งกันมาแล้วก็มีอสมทในแต่ละพื้นที่เป็นแม่ข่ายในการเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองนะคะซึ่งรายการนี้ก็ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะวันนี้ก็อยู่กับเจ้าป่าจะมีเรื่องราวอะไรบ้างสำหรับภาคใต้บ้านเราในวันนี้เดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: ติดตามข่าวกันนะคะสำหรับรายการปักใต้บ้านเราดูกันที่จังหวัดระนองก่อนนะคะครั้งแรกของระนองค่ะกับการเปิดเส้นทางระนองจิตตะกองรองรับเรือ 5,725 ตันกลอสเชื่อมการค้าสู่บิมเท็กซ์นะคะซึ่งก็เป็นข่าวนะคะจากทางเพจด่านศุลกากรระนองค่ะเผยความสำเร็จครั้งสำคัญยกระดับท่าเรือระนองสู่ระนองเกตเวย์ประตูการค้าแห่งอันดามันพร้อมรองรับตู้คอนเทนเนอร์กว่า400ตู้

0: ชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศค่ะด่านศุลกากรระนองนะคะก็ได้ เปิดเผยถึงการปฏิบัติงานและความสำเร็จสำหรับการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกณท่าเรือระนองซึ่งระบุด้วยนะคะว่าครั้งแรกของระนองที่สามารถรองรับเรือขนาด 5,725 ตันก๊อสนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลของจังหวัดระนองซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้รองรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้กว่า400ตู้และเปิดเส้นทางการค้าระนองจิตตกองเชื่อมโยงประเทศไทยกับบังคลาเทศซึ่งก็เป็นเส้นทางสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้าและโลจิสติกสู่กลุ่มประเทศบีมสเทคตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดระนองค่ะซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนะคะก็สะท้อนถึงการยกระดับจังหวัดระนองจากเมืองชายแดนสู่ประตูการค้าแห่งอันดามันหรือว่าระนองเกตเวย์ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเรือสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของจังหวัดระนองในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศนะคะจังหวัดระนองบูรณาการตรวจติดตามสถานบริการและสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาค่ะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายอธิคมธนบัตรผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายคงกฤษจัดมาลีรัตน์นายชลามีมาแม่นายกเทศมนตรีตำบลบางนอนนายประกาศิตพรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองนายอำเภอเมืองระนองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ร่วมกันลงพื้นที่บูรณาการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะกับสถานบริการนะคะในเขตของพื้นที่อำเภอเมืองระนอง5แห่งด้วยกันนะคะนั่นคือที่ร้านโรงเบียร์26ร้านแอดทวินร้าน MVP ร้านบุพพาชนและร้านเอ็มเพลนะคะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการติดตามผลภายหลังจากจังหวัดระนองได้เข้าตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการดังกล่าวพร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะและกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการทั้งด้านอาคารสถานที่ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟตลอดจนมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเพื่อที่จะสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการและจากการตรวจติดตามก็พบว่าสถานบริการและสถานประกอบการบางแห่งได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบและมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วเสร็จเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดในขณะที่บางแห่งซึ่งเป็นการลงพื้นที่ตรวจติดตามครั้งแรกคณะตรวจก็ได้คำแนะนำพร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่ต้องปรับปรุงพร้อมกับได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปสนับสนุนให้คำแนะนำทางวิชาการและเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะซึ่งจังหวัดระนองก็ให้ความสำคัญค่ะสำหรับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการให้ได้มีมาตรฐานมีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกับเป็นการยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยน่าอยู่และน่าเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะก็บูรณาการทุกภาคส่วนนะคะกับการลงตรวจติดตามสถานบริการและสถานประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วไปดูที่จังหวัดอื่นๆกันบ้างค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทใต้ใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสม

0: ไปที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดงานช็อปชิวแชะแชร์แลวิถี2เลชูโอท็อปสินค้าเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจติดตามข่าวนี้จากดีเจลักษณัยอสมทสงขลาค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการเปิดงานช็อปชิวแชะแชร์และวิถี2เลชูโอท็อปสินค้าเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาเปิดงานมหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือโอท็อปและผลิตผลการเกษตรประจำปี2569ภายใต้ชื่องานชวนเที่ยวสงขลาช็อปชิลแชะแชร์และวิถี2เลโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานณโดมแอร์ลานหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาอำเภอเมืองสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการโอท็อปเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมงานทางด้านของนางสาวรัตนาไมสันพัฒนาการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ยกระดับผลิตภัณฑ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยรวบรวมสินค้าโอท็อปและผลิตผลทางการเกษตรคุณภาพจากจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อพร้อมส่งเสริมการสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่างานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสงขลาโดยมุ่งเปิดพื้นที่และเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการเกษตรกรและชุมชนได้นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายโดยตรงพร้อมประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมถึงเชื่อมโยงสินค้าจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับงานชวนเที่ยวสงขลาช็อปชิลแชะแชร์และวิถี2เลจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง20กันยายนณโดมแอร์ลานหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาภายในงานมีสินค้าโอท็อปผลผลิตทางการเกษตรอาหารและของดีจากชุมชนพร้อมกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอด10วันเต็มขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมช็อปชิมชมและอุดหนุนสินค้าชุมชนเพื่อร่วมกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสงขลาลักษณัยเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ค่ะขอบคุณดีเจลักษณัยนะคะไปเที่ยวกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับงานดีๆช็อปชิลแชะแชร์และวิถี2เลซึ่งก็เป็นงานที่จัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการชูในเรื่องของสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรและก็เป็นการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสงขลาด้วยนะคะ11ถึง20กันยายนนี้ไปเที่ยวกันได้นะคะไปกันจังหวัดชุมพรบ้างค่ะชุมพรก็มีการจัดงานหลังสวนฟิชชิ่งเกมส์ค่ะชูศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาตกปลาหลังสวนฟิชชิ่งเกมณชายทะเลปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรพร้อมได้กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดชุมพรที่เป็นประตูสู่ภาคใต้มีเสน่ห์ที่น่าค้นหาทั้งธรรมชาติที่งดงามจากขุนเขาจรดท้องทะเลวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านสวนผลไม้และอาหารพื้นถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์มีแนวชายหาดเลาะเลียบฝั่งอ่าวไทยยาวกว่า222กิโลเมตรและมีเกาะแก่งกระจายตัวอยู่จำนวนมากจึงเหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างจุดขายใหม่ให้กับจังหวัดค่ะนางสาวกฤตชสรสายแก้วผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรได้เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ชมรมตกปลาหลังสวนอำเภอหลังสวนเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรและสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตกปลาและกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งช่วยกระตุ้น

0: เรื่องการเดินทางและสร้างรายได้เข้าสู่พื้นที่ในช่วงกรีนซีซั่นนี้นะคะซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะสร้างความสนุกสนานสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานแล้วยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับฐานรากจากการออกร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มอาหารถิ่นสินค้าโอท็อปของผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งทุกภาคส่วนก็เชื่อมั่นนะคะว่าการใช้ต้นทุนทางธรรมชาติที่สวยงามจากชายทะเลปากน้ำหลังสวนในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์พร้อมทั้งร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยต่อยอดการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและส่งเสริมให้จังหวัดชุมพรเป็นหมุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะคะสำหรับหลังสวนฟิชชิ่งเกมนะคะก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังมีโอกาสก็ไปเที่ยวกันนะคะชุมพรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสารทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออโซมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออโซมาทอที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราย
0: ังคงอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับรายการปากใต้บ้านเราค่ะติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้ยังมีมาเล่าสู่กันฟังนะคะไปจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีการจัดพิธีมอบปีกฝนหลวงพิเศษเชิดชูพระมหากรุณาธิคุณและความสำคัญของการปฏิบัติการฝนหลวงค่ะโดยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาที่ห้องประชุมทับทิมสยามสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เป็นประธานสำหรับพิธีรับมอบปีกฝนหลวงพิเศษซึ่งทางคณะกรรมการกลั่นกลองการมอบปีกฝนหลวงพิเศษและเครื่องหมายความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์ได้พิจารณามอบปีกฝนหลวงพิเศษพระราชทานเป็นเครื่องหมายที่มอบให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งแสดงถึงเกียรติประวัติในการสนองงานโครงการพระราชดำริฝนหลวงการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านต่างๆซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการพิจารณาจำนวน14รายค่ะและเข้ารับพระราชทานปีกฝนหลวงพิเศษต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้านในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรพื้นที่ป่าไม้เขื่อนเก็บกักน้ำและช่วยบรรเทาภัยพิบัติด้านต่างๆโดยเป็นการรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวงผู้ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริฝนหลวงทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการแก้ไขบรรเทาปัญหาความหยดร้อนของประชาชนโดยภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงและภารกิจด้านต่างๆของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับการประสานงานการช่วยเหลือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบูรณาการในการปฏิบัติงานทั้งด้านข้อมูลด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จนทำให้ภารกิจนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะไปที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะยะลาค่ะก็ได้มีการสรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัดประจำปี2569มุ่งส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยเกษตรและกลุ่มสตรีนะคะโดยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาค่ะในช่วงเวลา10นาฬิกานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน

สำหรับการประชุมโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัดครั้งที่4ประจำปี2569ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาหมู่ที่5ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาซึ่งมีพัฒนาการจังหวัดยะลาในฐานะเลขานุการคณะทำงานและคณะกรรมการระดับจังหวัดเข้าร่วมนะคะโดยในที่ประชุมก็ได้มีการรายงานผลการขับเคลื่อนของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย3พลังประชารัฐประจำจังหวัดยะลาประจำปี2569ประกอบด้วยสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยประจำปี2569จำนวน3กลุ่มด้วยกันนะคะได้แก่กลุ่มเครื่องแกงบ้านยูรากลุ่มบ้านเหนียงผักไฮโดโปนิกส์และกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านลูโบบือเดผลการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่ประกอบการชุมชนประจำปี2569จำนวน10กลุ่มด้วยกันก็มีกลุ่มเลี้ยงผึ้งชนโรงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปตาเนาะปูเตะโมเดลกลุ่มขนมผูกรักครัวอารีนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรบัตต้าทานคีรีกลุ่มน้อยใบสีหมื่นล้านฟาร์มกลุ่มออแกนิกฟาร์มกลุ่มไข่เค็มสมุนไพรใบเตยยุโปนะคะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่โคกหนองนาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตันหยงรวมทั้งผลการขับเคลื่อนนโยบายสารพลังประชารัฐจังหวัดยะลาประจำปี2569จำนวน3กลุ่มงาน9กลุ่มกลุ่มงานเกษตรได้แก่กลุ่มออร์แกนิกฟาร์มโครงการฟาร์มตัวอย่างนะคะในสมเด็จพระนางเจ้าและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาบาโงบาแดกลุ่มงานแปรรูปนะคะได้แก่กลุ่มเครื่องแกงบ้านยูรากลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้บือมังและกลุ่มหมื่นล้านฟาร์มกลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชนก็มีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านตาพะเยาชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านป่าเตยรายอและชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีตำบลลำพญาไรมาที่1ถึง4นะคะของคณะกรรมการประชารัฐและคณะอื่นๆนะก็เป็นการสรุปผลการขับเคลื่อนถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัดของพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะในช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านผู้ว่าสุราษฎร์ธานีก็นัดถกแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำผุดอำเภอพระแสงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะโดยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาช่วงเวลา 9:30 นที่ห้องประชุมตาปีชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วันฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานนะคะสำหรับการประชุมแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำผุดอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งประชุมกันเป็นครั้งที่1ประจำปี2569มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะหารือและวางกรอบทิศทางการบริหารการจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของจังหวัดจากการลงพื้นที่ของอำเภอพระแสงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและได้เข้าไปเยี่ยมชมอ่างน้ำผุดด้วยตนเองพบว่าพื้นที่แห่งนี้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงมีจุดเด่นเฉพาะตัวนะคะเช่นมีปรากฏการณ์น้ำผุดเมื่อปรบมือเปิดให้บริการทุกวันในช่วง 8:00 ถึง 5:00 เย็นมีสาหร่ายหางกระรอกธรรมชาติและระบบนิเวศป่าชุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์รวมถึงมีกิจกรรมพายเรือแคนูคายักชมทัศนียภาพโดยรอบระยะทางประมาณ3กิโลเมตรและที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านนวววิถีของกรมพัฒนาชุมชนและเคยเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนตั้งแต่ปี2553ในอดีตเคยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากและพื้นที่แห่งนี้นะคะเคยได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นมาก่อนซึ่ง

0: ที่ผ่านมาการบริหารจัดการอ่างน้ำผุดดำเนินการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านมีการจัดเก็บค่าบริการ20บาทแต่ว่าไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการประกอบกับมีการเปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านจึงทำให้คณะกรรมการชุดเดิมเปลี่ยนแปลงไปขณะนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างของการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ยังขาดการบริหารการจัดการที่ดีจึงต้องมีการผลักดันให้กลับมาสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เติบโตอย่างยั่งยืนในด้านสถานะทางกฎหมายพื้นที่ดังกล่าวก็อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์เป็นที่ราชพัสดุนะคะโดยได้มอบให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปกเข้าไปบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งสปกก็จัดสรรได้เฉพาะพื้นที่จัดสรรได้แต่พื้นที่สาธารณะนะคะอย่างเช่นถนนภูเขาป่าและแหล่งน้ำอ่างน้ำผุดมีเนื้อที่ประมาณ175ไร่ไม่สามารถจัดสรรได้จึงยังอยู่ในอำนาจของกรมธนารักษ์ที่ประชุมก็เห็นควรว่าควรจะมีการจัดประชาคมในพื้นที่เพื่อที่จะให้ผ่านความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นตามขั้นตอนที่ถูกต้องโดยที่ประชุมมีมติให้ไปศึกษาขั้นตอนกระบวนการการกฎหมายของการจัดสรรพื้นที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถจะสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการประชุมนะคะสำหรับการหารือแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำผุดอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหลายคนอาจจะเคยไปเที่ยวกันบ้างแล้วนะคะและถ้ามีการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์นะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ
1: ปากใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วปากใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาต่อสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาต่อที่ทานรับฟังปากใต้บ้านเรา
2: ไปตาย
3: ไปมาไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
5: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
6: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
7: ร้อยร้อยเข้าบ้านร้อยร้อยเข้าบ้านร้อยร้อยเข้าบ้านร้อยร้อยร้อยแห่ไปเลยไปไหม
0: หนึ่งนะคะเพราะว่ามีเปิดโครงการมอบชุดนักเรียนแก่เด็กนักเรียนในชนบทปี2569ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองสร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนนะคะโดยนายทรงกฎสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังค่ะท่านก็เป็นประธานสำหรับพิธีมอบชุดนักเรียนตามโครงการมอบชุดนักเรียนแก่นักเรียนในชนบทประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายสุชินสุธาชีวะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังนะคะเป็นผู้ที่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรังคณะครูและนักเรียนก็เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันนะคะสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดตรังก็ได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่3ของการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนหนังสือพร้อมกันหลายคนตลอดจนช่วยบรรเทาลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยรวมถึงเป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบทด้วยนะคะซึ่งในปีงบประมาณ2569ก็มีนักเรียนเข้ารับมอบชุดนักเรียน160คนจาก139โรงเรียนแบ่งเป็นนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต180คนนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2จำนวน80คนนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวก็ใช้งบประมาณดำเนินงานรวมเป็นเงิน 184,000 บาทนะคะทั้งหมดก็เป็นข่าวในช่วงนี้นะคะกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการปักใต้บ้านเราได้ใหม่นะคะเพราะว่าวันนี้หมดละเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเจอกันนะคะกับเจ้าป้าดิจิวนากับอสมทระนองนะคะก็ยังเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้มาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเช่นเคยนะคะและถ้าคุณผู้ฟังฟั ังกันอยู่ที่ไหนต้องการจะฝากข่าว

0: ประชาสัมพันธ์หรือจะลงโฆษณาผ่านสื่อวิทยุก็สามารถติดต่อได้ที่นักจัดรายการสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ได้เลยวันนี้หมดเวลาจากลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเราคุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐมนตรียุติธรรมเผยมีผู้ร้องมาตรา157และ164เจ้าหน้าที่ DSI ปมพยานหัวสวกลับคำให้การยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเมื่อวานมีผู้มาร้องพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มาตรา157ว่าด้วยความผิดของเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมาตรา164ว่าด้วยความผิดของเจ้าพนักงานที่เปิดเผยความลับในราชการกรณีนายเอกราชช่างเหลากลับคำให้การในคดีหัวสวโดยอ้างว่าในช่วงสอบปากคำตนถูกเจ้าหน้าที่ DSI ข่มขู่ล่อลวงและบีบบังคับให้เซ็นเอกสารและให้การตามบทที่เตรียมไว้หากไม่ยอมทำตามจะถูกดำเนินคดีอาญาและหมดอนาคตทางการเมืองโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างหลักฐานเท็จใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่ากระทรวงจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนสำนวนต่างๆและจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายส่วนกรณี DSI จะนำกรณีหัวสว.มาขยายผลในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรที่เคยตั้งไว้อยู่แล้วจะต้องมีการขอข้อมูลใดจากกกต.เพิ่มเติมหรือไม่ตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าตามหลักการต้องรอคำวินิจฉัยกกต.และรอขั้นตอนที่กกต.ส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ DSI ในการดำเนินการต่อไปส่วนจะใช้หลักฐานจากกกต.ทั้งหมดเลยหรือไม่ต้องดูจากคำวินิจฉัยของกกต.และคำร้องที่กกต.ยื่นต่อศาลฎีกาว่าระบุถึงใครเรื่องไหนอย่างไรบ้าง26สว.คดีหัวประชุมวุฒิสภาตามปกติหลังกกต.มีมติส่งคำฟ้องขณะอัจฉรพันธ์ลุกหารือปัญหายาเสพติดด้านอลงกฎเดินคุยสว.หลายคนการประชุมวุฒิสภามีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานในการประชุมมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติแล้ว2ฉบับโดยบรรยากาศในห้องประชุมวุฒิสภาในการหารือของสมาชิกก่อนเข้าประชุมพบว่า1ใน26สว.ที่ถูกกกต.มีมติส่งคำฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวสว.อย่างนางสาวอัจฉรพันธ์หอมรสสว.กลุ่มสตรีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลุกขึ้นหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการดูแลผู้เสพยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตเวชอันเนื่องมาจากสารเสพติดนอกจากนี้ยังพบว่าสว.ใน26คนที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ยังเข้าร่วมประชุมปกติเช่นนายนิพนธ์เอกวานิชนายสุเทพสังวิเศษพันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัยนางนงลักษณ์ก้านเขียวนายอลงกฎวรกีเป็นต้นในช่วงหนึ่งพบว่ามีสว.เดินเข้ามาพูดคุยกับนายอลงกฎขณะที่นายอลงกฎเข้าไปนั่งพูดคุยกับสว.หลายคนหนึ่งในนั้นมีนายสมศักดิ์จันแก้วซึ่งอยู่ใน26สว.ที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีกาแม่ค้าและประชาชนเรียกร้องรัฐบาลต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จากกรณีโครงการใช้ถ้วยไทยพลัส6040อยู่ในช่วงการใช้จ่ายเดือนสุดท้ายมีกำหนดสิ้นสุดโครงการ30กันยายนนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามความเห็นของผู้ค้าและประชาชนในจังหวัดตรังพบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลพิจารณาต่อโครงการออกไปเนื่องจากเห็นว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนช่วยกระตุ้นการค้าขายในร้านค้าในพื้นที่นางสาวสุจินทร์พรหมเพชรแม่ค้าขายไข่กล่าวว่าอยากให้รัฐบาลต่อโครงการออกไปเพราะสามารถช่วยทั้งประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าโดยส่วนตัวพบว่ายอดขายไข่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากช่วงที่ไม่มีโครงการ

การขายได้ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทแต่หลังจากมีโครงการบางวันมียอดขายเพิ่มเป็น 4,000 ถึง 5,000 บาทจึงอยากให้รัฐบาลต่อโครงการออกไปอีกเนื่องจากลูกค้าเองก็เรียกร้องจำนวนมากเพราะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือนสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพได้นางสาวธนพรสอนมณีแม่ค้าขายผักกล่าวว่าขณะนี้ประชาชนบางคนใช้สิทธิ์หมดแล้วขณะที่บางคนยังมีสิทธิ์คงเหลือและอยากให้รัฐบาลต่อโครงการออกไปอีกหลายเดือนเพราะ

0: สำนักข่าวไทย
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บททศีสิริกิจ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันสมีโชติมีเงินในบัญชี300ล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีในโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์ว่าหลังตำรวจจับกลุ่มในโชติและนางเอตำรวจได้ยึดอายัดเงินสดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารของทั้งคู่และได้ส่งข้อมูลให้สำนักงานปปง.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเบื้องต้นพบว่าในโชติมีเงินในบัญชีประมาณ300ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.ซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางการเงินและเตรียมดำเนินการต่อซึ่งกองปราบปรามจะเน้นเฉพาะคดีอาญาประเด็นที่ในโชติถูกกล่าวหาว่าเบียดบังทรัพย์สินของวัดในขณะที่พฤติกรรมหรือประเด็นอื่นที่อยู่นอกเหนือคดีอาญาจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไปทนายอนันชัยป้องพระมหาธีรนาถยันข้อกล่าวหาไร้มูลนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิกองทัพธรรมพร้อมด้วยนายประยุทธ์ประเทศเสนาแถลงข่าวชี้แจงกรณีสื่อดังนำเสนอข่าวกล่าวว่ากล่าวหาพระมหาธีรนาถประธานที่พักสงฆ์ภูผาสูงจังหวัดนครราชสีมามีภรรยาและบุตรถูกจับศึกบุกรุกป่าและการบริหารเงินวัดโดยยืนยันว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่เป็นความจริงผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการรวม9หน่วยงานมาแล้วถึง4ครั้งตั้งแต่ปี2550ส่วนหญิงที่ถูกอ้างว่าเป็นภรรยาแท้จริงคือบุตรสาวของแม่บุญธรรมที่สร้างวัดในขณะที่วราชประพิษยืนยันว่าไม่มีประวัติถูกจับศึกตามที่ถูกกล่าวอ้างโดยให้เวลา7วันทำหนังสือขอขมาหากพ้นกำหนดจะดำเนินการตามกฎหมายจังหวัดน่านออกคำสั่งห้ามเข้าออกจากพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาหลังเกิดเหตุดินสไลด์และดินสุดตัวรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: นายชินรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดน่านเรื่องห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านหลังจากเกิดสถานการณ์ดินสไลด์และดินสุดตัวในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและยังมีความเสี่ยงซึ่งการตรวจสอบความเสียหายพบว่ามวลดินยังมีการเคลื่อนตัวเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนทั้งอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหาร80ที่นั่งอาคารสหกรณ์ร้านค้าและสระว่ายน้ำนอกจากนี้ยังพบผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นดินทรุดตัวอย่างชัดเจนซึ่งหากมีฝนตกหนักหรือมวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มเติมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550ได้ประกาศห้ามบุคคลใดเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวรวมถึงบริเวณโดยรอบยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายโดยให้มีผลบังคับทันทีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเด็กนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรารินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่ว

ซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-399

ถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: จ้าเงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: 102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสม

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะชั่วโมงนี้เรามาอยู่ด้วยกันในช่วง Afternoon Song นะคะรายการ Afternoon Song ค่ะช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงแนะนำกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยนะคะรับทาย FC ที่น่ารักของเราทุกๆคนด้วยรับฟังผ่านทางช่องทางไหนกันบ้างสามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะวันนี้เข้ารายการเช้าแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะขออภัยด้วยนะคะไปเซอร์เวย์มานะคะคุณผู้ฟังไปเซอร์เวย์หาลูกค้ามานะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆกลับมาจัดรายการค่ะพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะในชั่วโมงนี้นะคะช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงทักทายน้องต้นน้ำด้วยนะครับ FC ที่น่ารักผ่านทาง Facebook Fanpage นะจ๊ะสวัสดีคุณมิชัยด้วยค่ะพี่เหยียดอนุพงศ์สวัสดีจ้าทักทาย FC ที่น่ารักกันทุกๆคนเลยนะคะรับฟังผ่านทางช่องทางไหนกันบ้างพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงเพราะๆหรือว่าอยากจะฟังเพลงอะไรในชั่วโมงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 102 MHz รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect รับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage ของอสมทสุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้นะคะรับฟังผ่านทางช่องทางไหนกันบ้างพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง MCOT Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องที่แนะนำกันเข้ามาในชั่วโมงนี้นะคะหลากหลายบทเพลงกันเหมือนเดิมเลยในชั่วโมงนี้สายหมอขออนุญาตนำตัวช่วยดีๆนะคะเกี่ยวกับความสวยความงามของหนุ่มๆสาวๆใครที่อยากจะมีผิวหน้าใสไร้สิววันนี้นำผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะจากซิต้ามาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราทุกคนอ่ะเป็นสิวเป็นจุดด่างดำเล็กๆบนใบหน้าเนี่ยเยอะไปหมดเลยตอนเด็กๆนะคะแต่พอโตมาเนี่ยเราคิดว่ามันสามารถหายเองได้ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแต่ความจริงแล้วพอโตมาปุ๊บนะคะจุดด่างดำตอนเล็กๆนี่แหละจุดเดียวนะคะมันก็ไม่หายสักทีและเราไม่ได้ดูแลด้วยรู้ตัวอีกทีเนี่ยฝ้านะคะเต็มหน้าไปหมดแล้วทั้งหน้าหมองแต่งหน้าไม่ติดตกปิดก็ปิดไม่มิดนะคะและยิ่งปล่อยไว้นานเนี่ยฝ้าดูแลยากมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังดูแลยากนะคะขาดความมั่นใจด้วยค่ะและให้กลับมาความมั่นใจกว่าจะกลับมาก็ยากกว่าที่คิดแต่วันนี้ทุกคนไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเลิกกังวลไปได้เลยเพราะว่าซิต้าเขาคิดค้นถึงผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาฝ้ากระจัดแดดนี้เพื่อคุมผู้ฟังนะคะอย่างครบวงจรแล้วค่ะเพราะซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้าเข้าใจผิวคนไทยเป็นอย่าง

ดีสิตาได้นำสารสกัดจากชายเท้าที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวกันนะคะนั่นก็คือ1ยับยั้งเบรกเอนไซม์ค่ะที่เป็นต้นเหตุของการสร้างเม็ดสีฟ้าโดยตรงตัดปัญหาตั้งแต่ราก2นะคะผลัดขัดเซลล์ผิวเซลล์ที่มันเป็นเซลล์ผิวเก่าที่สะสมบนเม็ดสีของเราเนี่ยออกอย่างอ่อนโยนนะคะเปิดผิวใหม่ที่สว่างกว่าเดิมและ3ช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมผิวจากแสงแดดให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีอัลฟามูตินิกด้วยค่ะคุณผู้ฟังยับยั้งเม็ดสีที่ต้นตอคอลลาเจนและสารสกัดจากชายเท้านะคะขออภัยค่ะสารสกัดจากลำไยนะคะที่เสริมโครงสร้างนะคะเสริมโครงสร้างผิวให้กระชับชุ่มชื้นสุขภาพดีซิต้าเนี่ยเขารวบรวมมาแล้วทั้งหมดเลยนะคะในเซตฟ้าชายเท้าแนะนำว่าให้ใช้แบบครบ3สเต็ปไปเลยค่ะจะประกอบไปด้วยนะคะสบู่ชายเท้าค่ะช่วยเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดนะคะเซรั่มฟ้าชายเท้าเนี่ยช่วยบำรุงเข้มข้นตรงจุดเจลลำไยชายเท้าค่ะปรับปรุงผิวช่วยให้ฝ้าจางลงทุกคนนะคะสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้านะคะได้แล้วค่ะเพราะซิต้าเนี่ยเขาตัวจริงเรื่องฝ้ามีจำหน่ายแล้วนะคะที่7-Elevenใกล้บ้านคุณค่ะคุณผู้ฟังทุกสาขาเลยนะคะไปหาซื้อกันได้อยากจะบอกเลยว่าถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝ้าหน้ากระแดดอะไรเนี่ยที่มีปัญหากังวลเนี่ยถ้าไม่อยากมีปัญหาเรื่องนี้นะคะอยากผิวใสไร้สิวไร้ฝ้าอยากหน้าใสแบบนี้ก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้าค่ะ

ังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนทั้งหน้าไมค์หลังไมค์นะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะ

สวัสดีคุณโอมนะคะสวัสดีคุณมิตรชัยด้วยแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาในชั่วโมงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะน่ารักมากๆยังมีเวลาเหลืออยู่ค่ะทักทายพี่ติ๊กน้ำส้มด้วยนะคะยังมีเวลาเหลืออยู่ค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะฝากทุกคนเนี่ยคิดถึงวันผ่านบทเพลงกันเหมือนเดิมค่ะฟังเพลงเพราะๆกันในช่วง

มูลต่อไปเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงบล็อกร็อกกันต่อค่ะทีมใช้บทเพลงบล็อกร็อกจากมนแคนแก่นคูนนะคะเพลงนี้พี่ออสจากทุ่งดาวใหม่ค่ะแนะนำเข้ามาเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันชั่วโมงต่อไปค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สินธุวราวรรณ26สว.คดีหัวประชุมวุฒิสภาตามปกติหลังกกต.มีมติส่งคำฟ้องการประชุมวุฒิสภาที่มีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจำนวน2ฉบับบรรยากาศในห้องประชุมวุฒิสภาสมาชิกหารือก่อนเข้าการประชุมพบว่า1ใน26สว.ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งคำฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวสว.นางสาวอัชรพันธ์หอมรสสว.กลุ่มสตรีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการดูแลผู้เสพยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตเวชอันเนื่องมาจากสารเสพติดนอกจากนี้ยังพบว่าสว.ใน26คนที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ยังเข้าร่วมประชุมตามปกติเช่นนายนิพนธ์เอกวานิชนายสุเทพสังวิเศษพันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัยนางนงลักษณ์ก้านเขียวนายอลงกฎบรกีเป็นต้นช่วงหนึ่งพบว่ามีสว.เดินเข้ามาพูดคุยกับนายอลงกฎในขณะที่นายอลงกฎได้เข้าไปนั่งพูดคุยกับสว.หลายคนหนึ่งในนั้นมีนายสมศักดิ์จันแก้วซึ่งอยู่ใน26สว.ที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีการัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารติดต่อราชการและให้กฟผ.ปรับปรุงโรงไฟฟ้าเขื่อนเศรษฐกิจครั้งเครื่องที่4นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการโดยผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58รายการผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือ Government Data Exchange หรือ GDX เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบและใช้ข้อมูลระหว่างกันแทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติทางนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กฟผ.ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเศรษฐกิจเครื่องที่4โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าในวงเงินลงทุนรวม 2,088 ล้านบาทโดยเขื่อนเศรษฐกิจมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารวม4เครื่องเครื่องที่4มีอายุการใช้งานประมาณ31ปีซึ่งถือว่าใกล้จะหมดอายุการใช้งานเนื่องจากอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจะเริ่มเสื่อมสภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงไฟฟ้าจะเดินเครื่องอย่างปลอดภัยดังนั้นกฟผ.จึงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงโดยจะพิจารณาปรับปรุงเฉพาะอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นเหมาะสมและมีความสำคัญทีมอีเซิร์ฟไทยพร้อมลุยเอเชียนเกม2026ความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดบิลวิลเลียมแม็กมิลลันนักกีฬาลูกครึ่งไทยออสเตรเลียประเภทไอคิฟรอยรุ่นทั่วไปชายหวานวชิรวิทย์ธนอุบประเภทไอคิฟรอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายเดินทางมาสมทบกับทีมร่วมกับดาวสิริพรแก้วดวงงามประเภทไอคิฟรอยรุ่นทั่วไปหญิงกับเค้กชันนัตการเจริญสุขประเภทแอคิวฟรอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงทำให้ทีมมีเซิร์ฟไทยถึงญี่ปุ่นครบทั้ง4คนและได้ลงฝึกซ้อมร่วมกันแต่ต้องเจออุปสรรคฝนตกทุกวันทำให้บางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ต้องปรับโปรแกรมการออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงของร่างกายและให้มีความพร้อมที่จะลงแข่งขันอยู่เสมอสำหรับวินเซิร์ฟชิงชัย4เหรียญทองโดยจะเริ่มแข่งขันวันแรกวันที่26กันยายน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: ษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคน

0: ำบ้านเบลสิบฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า

องกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงเป็นในชั่วโมงนะคะที่อยู่ด้วยการฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงสตริงเก่าๆที่เราคิดถึงสากลเก่าๆก็ได้นะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนในชั่วโมงนี้คิดถึงบทเพลงเก่าๆที่อยากแนะนำให้ฟังในชั่วโมงนี้สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz นะคะคอมเมนต์แนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยหรือว่าอยากจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังเบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะ077405445ค่ะช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้เริ่มต้นเพลงเพราะๆด้วยเพลงซอมบี้นะคะสากลเพราะๆจบไปเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นครึ่งชั่วโมงแรกขอเป็นเพลงสากลเพราะๆแล้วกันค่ะเพลงสากลเก่าๆที่เราคิดถึงนะคะอยากฟังเพลงไหนคุณผู้ฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะอยากฟังเพลงสากลยุค80 90นะคะหรือว่าเพลงสากลที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะคอมเมนต์เข้ามาก็ได้หรือว่าโทรมาหลังไมค์ก็ได้เช่นเดียวกันรู้สึกว่าอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนหรือว่าฟังแล้วอยากจะแนะนำให้กับใครหรือมอบให้กับใครนะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้คิดถึงวันๆผ่านกับเพลงเพราะๆก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะ

0: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
1: ทักทายคุณวิชัยนะคะแนะนำบทเพลงเข้ามาในชั่วโมงที่2ด้วยคุณบอยสวัสดีค่ะขอเพลงเพราะๆเข้ามาด้วยในชั่วโมงนี้ได้เลยเดี๋ยวจะให้นะจ๊ะคุณผู้ฟังคะชวนพูดคุยกันค่ะในชั่วโมงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทานข้าวคนเดียวไม่ได้ ซึ่งสายหมอก็เป็นเหมือนกันไม่ชอบทานข้าวคนเดียวที่จริงมันก็ทานได้เลยค่ะแต่คือถ้ามีเพื่อนทานอะถ้ามีคนแบบว่านั่งพูดคุยไปด้วยทานไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้รสชาติอาหารอร่อยขึ้นจริงๆนะคะคุณผู้ฟังแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าการกินข้าวคนเดียวบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เราเหงานะคะแต่ไม่ใช่แค่เหงาเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพสมองด้วยค่ะในชีวิตที่เราเร่งรีบเนี่ยการกินข้าวคนเดียวกลายเป็นเรื่องธรรมดาของใครหลายๆคนมากๆเลยนะคะแต่บางคนเนี่ยกินมื้อระหว่างเดินทางกินมื้อเช้าระหว่างเดินทางก็มีเหมือนกันนั่งกินมื้อกลางวันหน้าคอมพิวเตอร์ทำงานไปด้วยกินไปด้วยนะคะหรือกลับมาถึงบ้านเนี่ยจนมื้อเย็นแล้วต้องบอกเลยว่ากินไปพร้อมกับซีรีส์หรือว่านั่งดูซีรีส์เรื่องโปรดไปเปิดทีวีไปนะคะเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วจนการมีใครสักคนเนี่ยถ้ามาร่วมโต๊ะของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแค่มีเพื่อนกินข้าวเท่านั้นนะคุณผู้ฟังมันก็เป็นเรื่องดีๆแล้วนะคะถ้าเรามีเพื่อนทานข้าวระหว่างนั่งทานไปพูดคุยไปแน่นอนว่ารสชาติอาหารเนี่ยอร่อยขึ้นมาค่ะเพิ่มความอร่อยของรสชาติอาหารได้ด้วยนะคะแต่ในมุมของคนที่รักสุขภาพค่ะคนที่นั่งทานข้าวคนเดียวหรือว่านั่งแบบทานข้าวคนเดียวบ่อยๆนะคะเขาบอกว่าการที่เราทานข้าวหรือว่ารับประทานอะไรเข้าไปให้กับร่างกายของเราเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายของเรามากๆเลยนะคะและมีงานวิจัยหลากหลายชิ้นเลยค่ะที่พบว่าการกินอาหารร่วมกับผู้อื่นสามารถสร้างความสัมพันธ์และก็ความพึงพอใจในชีวิตเนี่ยให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยกล้าแบบพูดคุยกับผู้อื่นได้มากขึ้นด้วยนะคะพวกความเหงาหรือว่าความเสี่ยงของอาการซึมเศร้าเนี่ยก็ลดลงด้วยในขณะที่งานวิจัยล่าสุดเนี่ยยังพบความเชื่อมโยงค่ะระหว่างการกินอาหารคนเดียวกับความแตกต่างของโครงสร้างสมองบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำและการทำงานด้านการรู้อีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังพฤติกรรมการกินอาหารร่วมกับผู้อื่นนะคะที่มีชื่อเรียกว่า commensality ค่ะซึ่งยังไม่ได้หมายถึงการที่เราเนี่ยต้องนั่งทานข้าวคนเดียวบนโต๊ะนะคะแต่เป็นการใช้ช่วงเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันเรื่องราวต่างๆการพูดคุยหัวเราะนะคะเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับคนรอบตัวได้ดีมากๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยสามารถนั่งทานข้าวกับปุ๊กก็แชร์กันเลยแชร์ความรู้สึกแชร์ความคิดแชร์อะไรอย่างเงี้ยกันได้ระหว่างทานข้าวเนี่ยมันทำให้พูดคุยสนุกแล้วก็ทำให้อาหารอร่อยด้วยนะคะและยิ่งการที่เราไปทานข้าวกับคนอื่นเนี่ยยิ่งสัมพันธ์กับความสุขค่ะคุณผู้ฟังข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลจาก World Happiness Report 2025ค่ะช่วยให้เราได้เห็นภาพในเรื่องนี้ชัดเจนขึ้นนะคะนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจาก Go Up World Poll ค่ะซึ่งทำแบบสอบถามเนี่ยเป็นการสอบถามจากผู้คนเนี่ยมากกว่า 150,000 คนทั่วโลกในช่วงเวลา7วันเลยนะคะพบว่าพวกเขาเนี่ยกินอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นกับคนที่รู้จักกันแค่ไม่กี่วันค่ะและผลที่พบก็คือคนที่กินอาหารร่วมกับผู้อื่นบ่อยๆเนี่ยมีแนวโน้มในการรายงานความพึงพอใจในชีวิตที่สูงขึ้นและมีอารมณ์เชิงบวกมากขึ้นค่ะและมีอารมณ์เชิงลบเนี่ยน้อยลงนะคะโดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยพบในคนหลากหลายช่วงวัยค่ะทั้งเพศหญิงและเพศชายรวมไปถึงในประเทศและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันด้วยและที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังก็คือความถี่ในการทานอาหารร่วมกับผู้อื่นสามารถใช้ทำนายระดับความพึงพอใจในชีวิตนะคะในระดับใกล้เคียงกับปัจจัยสำคัญต่างๆเช่นรายได้และสถานะการมีงานทำนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเนาะก็จะทราบเลยว่าคุณทำงานที่ไหนอะไรยังไงรายได้เป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงบ้างก็มีการแบบแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ความคิดเห็นกันนะคะและนักวิจัยเนี่ยได้นำปัจจัยเรื่องของอายุการศึกษาการทำงานรายได้และขนาดครัวเรือนเนี่ยมาพิจารณาร่วมด้วยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างการกินข้าวร่วมกับผู้อื่นเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคงดีแล้วก็ยังคงแบบว่าให้ความแบบว่ามั่นคงกับความรู้สึกของเราและลดความเครียดของเราได้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังและนักวิจัยยังย้ำอีกนะคะว่าข้อมูลที่ได้มาในครั้งนี้เนี่ยเขาว่าได้มีการแบบตอบรับเนาะได้มีการทำแบบสอบถามจากผู้อื่นหลายคนนะคะการที่มีเพื่อนกินข้าวเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ดีจริงๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถช่วยทำให้อาหารเนี่ยอร่อยขึ้นอย่างที่บอกไปแล้วก็ทำให้เราสามารถทานข้าวแล้วก็ทำให้เราแบบ แฮปปี้ขึ้นนะคะพอได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนความรู้และความเครียดก็จะน้อยลงพอทานข้าวคนเดียวเราเหมือนใช้ชีวิตคนเดียวเนาะแบบใช้ความเคยชินเกินไปอะไรอย่างเงี้ยดูซีรีส์บ้างกินข้าวบนหน้าจอคอมบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบมีความเครียดความกดดันหรือว่าความเงียบครอบงำเราได้เพราะฉะนั้นค่ะเราหาเวลาว่างๆเนาะทานข้าวกับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนอะไรเงี้ยทำให้เรามีความสุขแล้วก็ทำให้อาหารอร่อยขึ้นนะคะแล้วเราจะช่วยลดความเครียดได้ลงค่ะ
0: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

มื่อวานนี้คุณผู้ฟังใครได้ดูดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าบ้างคะถ้าพื้นที่ไหนฝนไม่ตกเนี่ยก็จะมองเห็นเนาะเห็นเป็นดวงจันทร์สวยๆนะคะเป็นดวงจันทร์เคียงดาวศุกร์ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นดวงจันทร์ที่อยู่เคียงดาวแต่ไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ที่ได้เจอบ่อยๆนะคะกับ Star Basis นะคะสตาร์ดวงดาวนี่แหละที่บอกว่าเป็นดวงดาวสตาร์ปีไซด์เดอะมูนค่ะเป็นดาวเคียงเดือนดวงจันทร์เคียงดาวศุกร์ค่ะเป็นปรากฏการณ์สวยๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อวานนี้วันที่14กันยายนนะคะก็เป็นปรากฏการณ์ที่สวยมากๆนะคะถ้าพื้นที่ไหนฝนตกก็มองไม่เห็นหรอกต้องมองผ่านกล้องที่เป็นกล้องที่สามารถดูดวงจันทร์ดวงดาวได้นะต้องไปพื้นที่ที่ฟ้ามันโล่งโปร่งนะคะก็สามารถเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแบบนี้ได้นะคะไหนพื้นที่ไหนได้ดูดวงดาวดวงจันทร์สวยๆบ้างเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังบอกมาหน่อยแต่เมื่อวานนี้ที่สุราษฎร์ธานีฝนตกอาจจะมองไม่เห็นนะคะพูดถึงดาวเคียงเดือนค่ะบทเพลงเพราะๆบทเพลงหนึ่งนะคะที่เหมาะสำหรับดาวเคียงเดือนมากๆเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครดังเหมือนกันค่ะชื่อเพลงว่าดาวเคียงเดือน

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ0894990909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

รับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีฟังเพลงเพราะๆก็หลากหลายบทเพลงเลยนะคะคุณผู้ฟังช่วงท้ายรายการแบบนี้นะคะหมดเวลาอีกแล้วโหแป๊บเดียวเนี่ยแป๊บเดียวจริงๆค่ะเวลาผ่านไปไวมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมนะคะบ่าย2ถึง4โมงเย็นค่ะอย่าลืมเข้ามาทักทายพูดคุยแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเหมือนเดิมนะคะกับรายการ Afternoon Song ชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะชั่วโมงต่อไปอยู่กับ DJ หนูสมุยทีมฟังเพลงลูกทุ่งสบายๆนะจังหวะโจ๊กกันในชั่วโมงต่อไปได้เลยค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนรับมือ3ภัยน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุไปสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเนื่องจากภัยพิบัติมีความรุนแรงและความถี่เพิ่มขึ้นขณะที่พื้นที่ประสบภัยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่ามีความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้เร็วขึ้นในยุคที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศส่งผลให้ประเทศไทยและโลกต้องเผชิญความเสี่ยงต่อภัยพิบัติที่บ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนยศชนันและบุญธิดาถอดบทเรียนน้ำท่วมน่านผนึก4หน่วยงานเปิดตัววันแมปน้ำปิดจุดตายข้อมูลไม่ตรงกันนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ระหว่างสี่หน่วยงานสำคัญเพื่อเร่งจัดทำวันแมปของน้ำนายยศชนันท์เปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพบช่องว่างสำคัญคือระบบเตือนภัยของไทยยังมีข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานทำให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจวันนี้จึงต้องทำวันแมปของน้ำเพื่อให้ทุกหน่วยงานมองเห็นภาพเดียวกันใช้แผนที่ใบเดียวกันและสื่อสารกับประชาชนด้วยข้อความเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างเตือนและปล่อยให้ประชาชนเดาเองว่าจะเชื่อใครด้านนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีกล่าวเสริมว่าการลงนามในครั้งนี้ถือเป็นการทำงานข้ามกระทรวงเพื่อบูรณาการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาภูมิสารสนเทศสถานการณ์น้ำและ Big Data AI เข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaiwater.net/news4allสว.นิพนธ์ยืนยันไม่ได้ทำผิดหลังเป็นหนึ่งใน26สว.ที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.บอกเคยชี้แจงไปแล้วนายนิพนธ์เอกวานิชสมาชิกวุฒิสภา1ใน26สว.ที่ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งคำฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวสว.ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่กังวลซึ่งจะรอดูว่าจะแจ้งข้อหาอะไรแต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดอย่างที่ถูกกล่าวหาซึ่งเคยชี้แจงไปแล้วเมื่อถามย้ำถึงกรณีที่มีรายงานว่าเรื่องเส้นเงินถึงยืนยันหรือไม่ว่าไม่จริงนายนิพนธ์ไม่ได้ตอบคำถามพร้อมโบกมือและเดินไปทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพ

สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น. ถึง 17:00 น. ดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุย

0: รถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณปิณภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์

0: งสงส์กระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
0: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร097-951-4529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.smuytv.com

ารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv ต่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีท

ครับกับรายการลูกทุ่งสวยทีมนะครับทางสถานีวิทยุอสมท 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับสวัสดีไปถึงพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ว่าอยู่ที่อำเภออะไรนะไม่อยู่ที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับของอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ว่าอำเภอขนอม

ด้วยนะครับโชคดีไปถึงทุกท่านก่อนแล้วกันนะครับเอาละครับใครอยู่อำเภออะไรใครอยู่ตรงไหนนะโทรมาขอเพลงโทรมารายงานผลนะครับว่ารายการลูกทุ่งสมุยทีม FM 102.0 เมกะ

มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับน้องแคนนอนนะก็ได้มาดำเนินการด้วยโดยเฉพาะวันศุกร์นะครับส่วนวันจันทร์อังคารพุธนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับผมทำหน้าที่นะเอาเพลงลูกทุ่งเพราะเพราะลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งใหม่ยุค80 90หรือว่ายุคปัจจุบันถ้าใครอยากฟังเพลงอะไรก็โทรกันเข้ามานะเดี๋ยวเราจัดให้หาให้นะครับแล้วก็มอบให้ใครนะครับที่อยู่ตรงไหนนะครับก็ว่ากันมานะครับส่วนนะครับเราก็จะมีข่าวสารธรรมะสาระและบันเทิงนะใครฝากข่าวมาก็บอกนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะแฝงนะขอบคุณแฝงการทางชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่ฝากข่าวมาสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเกาะสมุยนะครับซึ่งพี่น้องชาวเกาะสมุยท่านรับฟังได้นะครับทางสถานีของเราวันนี้น้องแซมก็ส่งไปทางสถานีวิทยุ M101.25 สมุยกรีนสเตชันตรงนั้นนะคลื่นระออากาศอยู่ที่บริเวณโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยนะครับนะโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยแล้วก็ส่งสัญญาณไปตำบลมะเร็ดตำบลบ่อผุดและตำบลแม่น้ำรวมไปถึงอำเภอเกาะพะงันด้วยนะครับเราก็จะฟังตรงนั้นส่วนพี่นอกเหนือจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองนอกเมืองนานะถ้าท่านอยากจะฟังนะก็เข้าไปใน www.smuitim.tv นะครับแล้วก็ท่านสามารถเข้าไปฟังในเรดิโอการ์เด้นก็ได้นะครับเข้าไปใน Play Store App Store แล้วพิมพ์คำว่าเรดิโอการ์เด้นภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าเป็นวิทยุทั่วโลกนะครับฉะนั้นก็ขอบคุณมากเลยนะครับตอนนี้ถ้าท่านอยากฟังที่มอสโกอยากฟังที่ญี่ปุ่นอยากฟังที่เมืองจีนอยากฟังที่ตรงไหนท่านเข้าไปในแผนที่โลกนะครับอยากฟังที่เกาะสมุยท่านก็เข้าไปที่เกาะสมุยอยากฟังที่บ้านดอนนะครับก็ฟังที่บ้านดอนนะครับจะฟังตรงไหนก็ว่ากันมานะครับฉะนั้นถ้าใครฝากรำพันก็ผมมั่นใจนะครับว่าหลายคนได้รู้แล้วก็เราฟังย้อนหลังกันได้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณผู้บริหารสถานีทั้ง2สถานีนะครับไม่ว่าพอออกี้นะครับนะครับ 102.0 เมกะเฮิรตซ์น้องแซมนะที่เป็นควบคุมการออกอากาศนะครับแล้วก็ทาง 101.25 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณผอ.แดงนะครับและน้องแสงดีเป็นผู้ควบคุมออกอากาศด้วยนะครับส่วนคลื่นออนไลน์ www.smuitim.tv นะครับน้องแคนนอนนะก็ได้ควบคุมออกอากาศเพราะน้องแคนนอนตอนนี้นะเรียนอยู่ที่มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเขาใช้ทีมวิวเวอร์นะเขาใช้คอนรีโมทคอนโทรลระยะไกลจากมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะมาที่สถานีวิวออนไลน์ที่เกาะสมุยอยู่ที่สำนักงานทนายความวิทยาสุทธินุ่นนะตึกนี้นะครับชั้น2มูลนิธิรวมพลคนเกาะสมุยก็ขอบคุณคุณพี่สมชายขอบคุณคุณพี่ยงยุทธพรหมเกาะนะครับแล้วก็คุณพี่วิทยาสุทธินุ่นด้วยนะครับนั่นก็คือผู้ที่ให้กำลังใจผู้ที่สนับสนุนรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับส่วนผู้ที่เอาสินค้ามาให้เราช่วยแปรพันธุ์ให้นะครับท่านอย่าลืมนะสินค้าที่อยู่กับสมุยทีมทีวีสมุยทีมรายการลูกทุ่งสมุยทีมไม่ว่าบริษัทโอมออโต้ไทย4สาขาบนเกาะสมุยนะครับบริษัทมูลทองคำทองคำฟิชชิงปลาองค์ท้าวเวสสุวรรณโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเมืองตรังในอ่าวนางสมุยทีมคาแคร์และกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับนี่ก็คือผู้ที่สนับสนุนรายการของเรานะครับ

0: เปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 นถึง 19:00 นดูแลโดยคุณตินภพเลิศศิลป์สถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ครับนั่นก็คือสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทนะครับถ้าใครไปที่เกาะสมุยไปเที่ยวขับรถไปนะครับถ้าท่านไปแล้วเจอน้ำเค็มนะครับถ้าเจอน้ำเค็มก็แวะเข้าไปเลยนะที่ห้างบิ๊กซีใหญ่เนาะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะครับเข้าไปแล้วก็ล้างน้ำเค็มได้หรือว่าถ้าข้างในสกปรกนะก็เข้าไปดูดฝุ่นได้เลยนะครับเราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงเช้านะจนถึง1ทุ่มนะครับแต่เรารับรถถึง6โมงเย็นเท่านั้นเองนะครับก็ฝากนะโดยเฉพาะคนที่ฟังอยู่ 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะหรือว่าฟังทางออนไลน์นะที่อยู่บนเกาะสมุยนะท่านไปได้เลยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นโปรแกรมล้างเอารถใหม่ให้เป็นรถเอารถไม่ใช่เอารถใหม่ให้เป็นรถเก่านะเอารถเก่าให้เป็นรถใหม่พูดผิดไปแล้วพี่สายันบอกสะดุ้งเลยนะครับเอารถเก่าเอารถใหม่ให้เป็นรถเก่าพี่น้องหนูทำยังไงเอาขี้โคลนใส่สิทำรถใหม่ทำรถเก่าให้เป็นรถใหม่รถขายที่มันด่างๆดำๆที่มันหมองๆไปได้เลยนะครับเรามีล้างแบบพรีเมียมตอนนี้โปรโมชั่นทุกไซส์ทุกสีทุกไซส์ทุกสียกเว้นรถบัสนะรถบัสก็ได้ข้าไปตั้งนะครับถ้าข้าใต้ตึกบิ๊กซีได้นะเหมือนไปเซ็นทรัลที่สุราษฎร์เนี่ยนะถ้าใครเอารถบัสเข้าไปได้ก็เอาไปล้างได้เลยนะวันนั้นผมไปที่สุราษฎร์ไปซื้อของที่เซ็นทรัลนะครับก็อาหารการกินก็อร่อยเนาะแล้วก็มาโลตัสด้วยโอ้มาขับรถวนเที่ยวไปนะครับก็ไม่รู้ไปไหนเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยแค่นั้นก็จัดรายการผมก็ว่าเพราะว่าขับรถไปเที่ยวตรงนั้นนะครับก็ขอบคุณเดี๋ยวขับไปถึงตะกั่วป่าไปหาพี่สายันก็แล้วกันนะตอนนี้เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพบอกว่าพามวยไปชกนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเสียสายันหรือว่าเป็นอะไรสายันเจอมาโดนน็อกยกเท่าไหร่หรือน็อกเขาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ายังไงมวยของพี่สายันคนกระบี่คนพังงานะพังงาหรือกระบี่ นะก็แน่นอนอยู่แล้วเราหมัดหนักเหมือนกับพี่เขานั่นแหละนะขอบคุณมากแล้วก็บอกอยากขอเพลงขอเพลงอะไรนะเดือน3ช้ำรักเหรอ นะครับนะครับเพลงเดือน3ช้ำรักเนี่ยรู้สึกว่ามีร้องหลายคนนะไม่ว่ารพินพูดใจอะไรต่างๆก็ร้องเยอะแต่ว่าเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าเอาอยากร้องเอาอยากคนตรังร้องดีกว่าเอกราชสุวรรณภูมิไม่เอารพินภูไทยไม่เอานะครับเอาคนบ้านเราดีกว่าที่ร้องนะบ่าวดำกันตัง บ่าวดำกันตังอยู่ที่เมืองตรังแน่นอนเนอนะครับเดี๋ยวรอฟังนะแต่ตอนนี้นะผมก็ต้องขอบคุณสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทห้างบิ๊กซีแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ฝากข่าวมาโดยเฉพาะแฝงการทางนะแฝงไม่ใช่แฝงการทางที่ การทางชนบทแฝงการทางชนบททางถนนเนี่ยถนนหลวงเนี่ยเรามีทางหลวงนะทางหลวงชนบทนะทางหลวงแล้วก็ทางหลวงชนบทนะครับทางหลวงชนบทนี่ขึ้นกับจังหวัดนะแต่ถ้าทางหลวงนู้นขึ้นกับกระทรวงคมนาคมเนาะที่สมุยเนี่ยนะหรือว่าที่อื่นที่สมุยดีกว่าที่อื่นมันมีหลายตำบลหลายอบตยกตัวอย่างที่สมุยดีกว่าที่สมุยเนี่ยถนนรอบเกาะเนี่ยเป็นของแฝงกลางทางนะครับออฟฟิศก็อยู่ที่ถ้าผมจำผิดอยู่ที่กาญจนดิษฐ์นะครับแล้วก็ถนนตอกซอกซอยเป็นหน้าที่ของเทศบาลนครเกาะสมุยเพราะว่าเกาะสมุยเขาเป็นเทศบาลทั้งเกาะนะครับเป็นไม่เหมือนกับที่พูนพินที่ขุนทะเลที่ตรงนี้เราเป็นเมืองบ้างเป็นเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนครอะไรต่างๆวนเปกันหมดไม่รู้อะไรเป็นอะไร นะไม่รู้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็เต้มไปหมดนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรกำนันผู้บ้านก็ยังมีประโยชน์นะนะครับแล้วก็นะครับแล้วอบต.อบจ.นะครับอ่ะไม่รู้อ่ะนะยังไงก็ช่วยพัฒนาสุราษฎร์ธานีก็แล้วกันนะอย่าให้มีปัญหาเหมือนกับถนนที่บนสุราษฎร์ที่บอกว่าสร้างไม่กี่เดือนพังหมดแล้วฉะนั้นนะทางแฝงการทางนะครับทางนะครับทางแฝงการทางชนบททางหลวงชนบท ะครับแฝงการทางชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะทางเทศบาลนครเกาะสมุยบอกว่าไปช่วยสร้างถนนหน่อยเออนะจากตะลิ่งงามฝั่งทิศตะวันตกมาทิศตะวันออกหน้าที่ที่เฉวงนะครับเพราะว่ารถติดเหลือเกินมาทางแม่น้ำโน้นติดตั้งแต่โน้นเป็นชั่วโมงเออนะครับอ้าวพาเขามาเลยเออนะครับขึ้นตรงสเกตตรงสี่แยกสเกตตรงนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยไปแล้วขึ้นบนเขานั้นบนแล้วลงมาเข้าหัวแม่น้ำแล้วขึ้นมาเขาเฉวงแล้วมาลงตรงแถวๆตรงนั้นถ้าผมจำไม่ผิดที่ดูจากแผนที่ที่เขาส่งมาให้นะครับก็น่าจะตรงเฉวงน้อยนะแล้วบ้านเดิมผมก็อยู่ตรงนั้นด้วยเออนะครับผ่านที่ผมเปล่าไม่รู้แต่ผ่านที่ผมก็ไปสักนะมีอยู่นิดเดียวก็น่าจะหมดเลยแต่ว่าถึงอย่างไรผ่านก็ผ่านไปเออถนนผ่านมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่นะครับแต่ว่าสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมหรือว่าไอ้ต้นมงต้นไม้ถ้าคุณต้องการกลัวว่าฝนสมุยมีปัญหงปัญหาเออนะครับไม่ต้องกลัวหรอกที่เขาเหวงอ่ะไม่มีต้นไม้แล้ว ผมไปมีแต่บ้านวิลล่าต่างๆทั้งสิ้นมีแต่เบาะมีแต่เขาที่ที่แม่น้ำเขาที่หน้าเมืองเขาป้งเขาป้อมก็ยังมีต้นมะพร้าวยังมีต้นทุเรียนอยู่นะวิลล่งวิลล่าก็มีน้อยแต่เขาเหวงเขาบ่อผุดเนี่ยไม่เหลือขาวเทือกเออนะครับอดแน่คนเหวงคนเหวงคนบ่อผุดเนี่ยต่อไปจะไม่มีน้ำเดี๋ยวเราไม่เอาน้ำจากภูมิดวงไปให้อดแน่เลยจะตัดต้นไม้ทำลายป่าทางวันที่18นี้นะฮะวันที่18นี้นะครับวันนี้นะครับวันที่18นะฮะตอนนี้วันที่15แล้ว15 16 17 18วันที่18นะครับทางแฝงการทางแฝงการแฝงทางหลวงชนบทนะสุราษฎร์ธานีเขาจะไปทำความขอความคิดเห็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับมีรอบมีเช้าช่วง1เช้า3ตำบลนะครับแล้วก็ตอนบ่ายก็4ตำบลนะทางผมดีเจหนูนะเขารู้ว่าบ้านอยู่เวงบ้านเดิมนะนะครับเดี๋ยวผมไปด้วยเดี๋ยวลาเพราะวันศุกร์เนี่ยน้องแคนนั่นเขาจัดรายการนะผมจัดรายการจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้ววันศุกร์นะเดี๋ยวขอค่าเรือหน่อย เดี๋ยวจะไปทำประชาคมเพราะผมจะได้ทำสื่อสารแล้วว่าออกทางอสมทของเราด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าท่านผู้อำนวยการแฝงการทางนะครับผู้อำนวยการแฝงการทางหลวงชนบทบอกหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวจะเอาที่บ้านดอน อยู่ตรงตำบลมะขามเตี้ยใกล้ๆเรานี่แหละนะครับแต่ถึงอย่างไรแวะมาเอาเอกสารแวะมาที่สถานีของเราได้นะครับถ้าผมไม่อยู่เดี๋ยวจะให้น้องนะจะให้น้องน้องเบาตู้น้องกะเพราดีกว่าแต่น้องกะเพราชอบทุเรียนนะ โอเคมาขอละเอียดจากน้องกะเพราก็แล้วกันนะโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวฟังเพลงสักเพลงหนึ่งก่อนที่เราจะไปฟังสิ่งน่าสนใจนะฮะเดือน3ช้ำรักนะแต่ขอเป็นเวอร์ชั่นของศิลปินบ่าวดำนะครับไม่ใช่ศิลปินบ่าวตู้นะครับเอาบ่าวดำก็แล้วกันนะครับเดือน3ช้ำรักนะครับศิลปินบ่าวดำนะครับตำนองอาจารย์รุ่งรัศมีนะครับเป็นเพลงเก่าๆนะครับที่ร้องกันหลายคนด้วยแต่ว่าบ่าวดำเมืองตรังของเราก็ไม่ขี้เหร่นะครับขอบคุณคุณพี่นะครับคุณพี่

ครับนั่นก็คือเดือน3ชำรักนะครับก็ขอบคุณคุณพี่สายันนะครับขอให้มวยทุกคู่ชนะทุกคู่ก็แล้วกันนะครับแล้วก็นะครับก็ขอบคุณที่รายงานผลบอกว่าแถว

0: ริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลิเกเตอร์ปลาจระเม็ดน้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระราม2ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก10,000กิโลและปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยบัตรโลตัสมันนี่พลัสและบัตรโฮมโปรเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 นถึง 18:00 นติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896462354
1: กับเบอร์น้องโอมกับเบอร์น้องปัทไว้จดไว้นะครับเบอร์น้องโอมเนี่ยนะครับ0895904109นะครับน้องโอมบอกว่าถ้านะครับถ้าสนใจนะครับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับโทรหาผมได้เลยนะฮะ2เรื่องเกี่ยวกับรถที่ไม่ต้องโทรก็คือนัดไปล้างนะผมที่ที่ร้านผมไม่มีที่ล้างแล้วก็ทำสีด้วยถ้าเป็นเรื่องอื่นทุกเรื่องไม่ว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีปัญหาช่วงล่างอะไรต่างๆตรงนี้ตั้งศูนย์ถ่วงล้อหรือถ้าซื้อยางเงินไม่พอนะก็สามารถผ่อนจ่ายได้ด้วยบัตรเครดิตต่างๆนะครับน้องโอมบอกว่าสาขาที่บนฝั่งสุราษฎร์ของเราเนี่ยมีกาญจนดิษฐ์นะครับอยู่ตรงสี่แยกกาญดิษฐ์แล้วก็ไปนู่นทุ่งสงกระทุ่มแบนแล้วก็รวมถึงพระราม2แต่ถ้าไปเกาะสมุยนะไปเกาะสมุยเรามี4สาขารอบเกาะเลยพอขึ้นปุ๊บตรงหน้าทอนเนี่ยไปด้วยเรือเฟอร์รี่ราชาเฟอร์รี่ซีซานเฟอร์รี่แล้วก็ซีเวย์นะครับแล้วก็จะมีลมพระเฟอร์รี่อีกดีมากๆนะครับเพราะว่าสะพานตอนนี้ข้ามมาเนี่ยเห็นบอกว่าไม่คุ้มทุน นะครับไม่คุ้มทุนหรือว่ามีใครเบรกไว้หรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าผมไปบ้านดอนเนี่ยนะยิ่งถ้าน้องแคนนอนเรียนจบแล้วก็คงอีกนานหรือว่าไปสมุยเนี่ยอีกนานกว่าจะไปทีหนึ่งนะแต่ถ้าไปก็ไปเช้าเย็นกลับได้ถ้ามีสะพานแต่ลงเรือตะตอนนี้มีเรือตั้ง 4-5 เรือละนะครับก็บริการได้ดีนะซีซานราชาซีเวย์แล้วก็เฟอร์รี่นะอย่าคิดว่ามีบริษัทอื่นตอนนี้เขาเปิดเลยถ้า4บริษัทไม่ดีเอาบริษัทที่5บริษัทที่6เปิดเลยนะครับใครทำได้เอาเลยนะครับตอนนี้เราไม่ว่ากันนะครับแล้วก็จะไปมันมีซีฮอสด้วยนู่นไปถึงกรุงเทพโน่นนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับนะครับนั่นก็คือร้านโอเปอโตไทยนะฉะนั้นก็ฝากบอกเลยนะว่าทุกสาขารวมไปถึงบริษัทมูลทองคำด้วยถ้าไปอยู่เกาะสมุยถ้าญาติพี่น้องอยู่บนเกาะสมุยบอกว่าต้องการจะดูดซ่วมถ้าฟังอยู่ร้อยหนึ่งนะต้องการจะดูดซ่วมต้องการที่จะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลต่างๆนะ ะไม่ว่าเรื่องขยะนะบริษัทมูลทองคำเราดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะนะครับขอบคุณป้าวันนะป้าวันเมื่อเช้านะครับบอกว่าถ้ามาสมุยนะถ้าดิเจหนูมาสมุยไปสมุยไปกินปลาทงปลาทงหลังเขียวทำไงก้างทั้งนั้นเลยป้าวันนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรนะครับวันนี้มอบเพลงให้กับสาวสันกำแพงหน่อยนะครับซึ่งอยู่หน้าร้านร้านนวดเนี่ยนะครับปวันเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ที่ฟิชแมนนะครับอยู่ที่บ่อผุดนะครับแล้วก็ขายของอยู่ไปได้เลยในตลาดนั้นตะโกนบอกถามป้าวันนะเขารู้จักคนนั้นเลยแล้วก็ตรงข้ามกับร้านนวดนะครับอ่ะมอบเพลงให้กับสาวๆร้านนวดที่นั่งอยู่3คนบอกว่าโอ้ประวัตินี้ละเอียดจริงๆบอกว่าอีกคนหนึ่งเป็นสาวสันกับ

0: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร097951-4529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
2: ครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับแล้วก็ที่เมืองตรังแล้วก็ที่อ่าวนางนะครับที่บนบ้านดอนไม่มีนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาไปตั้งที่เกาะสมุยเพื่อที่จะดูแลนักท่องเที่ยวบนเกาะสมุยแล้วก็พี่น้องชาวเกาะสมุยด้วยนะครับฉะนั้นโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เนี่ยที่เกาะสมุยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือครบนะครับถ้าใครต้องการที่จะไปรักษาที่นั้นเรามีหมอนะอย่างเก่งเลยนะครับที่โรงพยาบาลทุกสาขานะเก่งไม่เก่งก็อยู่ที่ความรู้ความสามารถนะครับแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือของโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับอย่างเช่นถ้าท่านเป็นโรคหัวใจนะท่านไม่ต้องไปถึงโน้นเลยถึงสุราษฎร์ถึงกรุง

เทพนะฮะท่านมาสมุยเลยเรามีตั้งแต่เครื่อง EKG เครื่อง Exercise เครื่อง Echo นะแล้วก็มีเครื่องสวนหัวใจด้วยเขาเรียกว่าเครื่อง Cath Lab เราสามารถที่จะทำบอลลูนได้ทำอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับก็แวะเวียนกันไปนะครับที่เกาะสมุยนะครับก็นั่งเรือสะดวกสบายนะเรือเฟอร์รุ่งนอนในรถนั่นแหละนะครับอ่ะนะครับนั่นก็คือผู้ที่สนับสนุนรายการของผมในช่วงนี้รวมไปถึงกาแฟสุขภาพเพชรสยามด้วยนะครับเอาละครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะของผมก็มีทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับตั้งแต่4โมงนะเราก็ออกอากาศอยู่ที่ทางอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่ที่อำเภออะไรนะอย่างเช่นเมื่อกี้พี่จรูนนะอยู่ที่ชัยยานะครับว่าอยากฟังเพลงพระเอกนายหนังของน้องเดียวเดี๋ยวจัดให้นะเมื่อกี้ก็พี่สายันนะก็ไปฟังเพลงของบ่าวดำไปแล้วนะครับก็คงสบายใจเนาะเดือน3นะครับเดือน3เลยนะเมื่อกี้พี่นะเดือน3ช้ำรักเหรอนะครับไม่รู้เดือนอะไรแหละแต่ถึงอย่างไรเดือน4เดือน5พี่ก็นะครับพี่ก็ไม่ช้ำหรอกเพราะว่าพี่คนมีแต่ความรักแต่เขาบอกว่าคนที่ไม่ช้ำรักก็คือคนที่รักไม่เป็นคนที่ช้ำรักคนที่อกหักนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าคุณมีความรู้คุณมีความสามารถไปรักนะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะไม่ว่าช้ำเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6นะครับถ้าช้ำทุกเดือนก็ดีนะ เป็นคนเจ้าชู้นะโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะขอบคุณผู้ที่ฟังอยู่นะครับก็ที่สมุยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะส่งสัญญาณมาก็ขับรถระวังกันแล้วกันนะฝั่งบกตรงไหนถนนเส้นไหนนะกระบี่พังงาชุมพรสุราษฎร์อำเภออะไรที่ฝนตกก็อย่าขับเร็วนะขับช้าๆนะครับขับเลนซ้ายไม่ต้องขับเลนขวารถว่างโอ้ยเหยียบ120ไอ้ปาดหน้าเมื่อไหร่ก็เป็นลูกข่างแหละนะครับก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนนะครับ

นางเอกนายหนังด้วยนะครับฟังทั้งพระเอกและนางเอกนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมดีเจหนูต้องลาไปก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ให้กำลังใจผู้ที่สนับสนุนรายการนะครับถ้าใครต้องการที่จะโฆษณาประพันธ์กับผมนะยิ่งถ้ามีธุรกิจบนเกาะสมุยด้วยธุรกิจตึงสุราษฎร์ธานีด้วยนะโทรมาได้เลยนะครับ0979514529นะครับนะค่าใช้จ่ายไม่แพงเท่าไหร่นะครับขอบคุณร้านโอมออโต้ไทย4สาขาบนเกาะสมุยนะครับขอบคุณน้องโอมขอบคุณน้องปัดนะครับขอบคุณบริษัทมูลทองคำน้องนิติกรเด่นนะครับแล้วก็ขอบคุณโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะเมืองตรังอ่าวนางถ้าใครมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำเสียขยะต้นทางเดี๋ยวติดต่อโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ไม่ว่าสาขาสมุยตรังและอ่าวนางเดี๋ยวเรามีทีมไปดูไปแนะนำให้นะครับขอบคุณสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีนั่งบิ๊กซีนะครับเรารับประกันทรายทุกเม็ดน้ำทุกหยดหมดจดทุกส่วนที่นี้รับรองได้ไปล้างแล้วทรายในรถไม่มีแน่นอนทรายนอกรถก็ไม่มีนะครับขอบคุณกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับแล้วก็นะแล้วก็สถาบันพัฒนาสุขภาพมนุษย์ของอาจารย์ดร.จอมพลสุภาพนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับฟัง2เพลงพระเอกนายหนังและนางเอกนายหนังนะครับนะครับพบกับผมทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับส่วนวันศุกร์ดีเจน้องแคนนอนนะครับส่วนนะครับเสาร์อาทิตย์เรามีรายการเรื่องเล่าชาวสมุย

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: จากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเศรษฐศักดิ์เผยกัมพูชาไม่ทันตั้งตัวหลังไทยกล่าวถ้อยแถลงเวทีอันคลอสฟาดกลับทำตรงข้ามกับที่บอกเคารพกฎหมายระหว่างประเทศนายเศรษฐศักดิ์ควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับให้สัมภาษณ์หลังกล่าวถ้อยแถลงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982ณสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าดูเหมือนกับว่ากัมพูชาไม่ได้ตั้งตัวที่ไทยกล่าวแบบนั้นเพราะไทยกล่าวตรงไปตรงมาประเด็นการประนอมภาคบังคับจะแยกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลกับกระบวนการนี้กระบวนการนี้ออกมาอย่างไรมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเจตนาของไทยต้องอยู่ด้วยกันมีปัญหาความขัดแย้งก็ต้องก้าวข้ามต้องมีความจริงจังจริงใจแต่สิ่งที่เห็นกัมพูชาจะพูดเสมอว่าเขาเป็นฝ่ายที่ชอบธรรมยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อที่จริงไม่ได้เป็นแบบนั้นต้องยกตัวอย่างให้คณะกรรมการประนอมเช่นการปล่อยคลิปเสียงคุยทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นการพูดคุยกันส่วนบุคคลแล้วปล่อยเพื่อเจตนาอะไรเพื่ออะไรเพื่อที่จะบั่นทอนรัฐบาลไทยในขณะนั้นสร้างความแตกแยกในประเทศรวมถึงการยิงเข้าไปในสถานที่พลเรือนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้มีคนเสียชีวิตทรัพย์สินถูกทำลายและที่สำคัญทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดได้รับบาดเจ็บโดยฝั่งกัมพูชาไม่ได้ออก

0: การแสดงความรับผิดชอบใดๆนี่คือการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราตั้งข้อสงสัยนายเสียศักดิ์ยังยืนยันว่าประเทศไทยเราเข้าสู่กระบวนการอันคลอสด้วยความสมัครใจอยากจะร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมเพื่อให้เขาทำงานอย่างเต็มที่หวังว่าผลสุดท้ายจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนวุฒิสภาจัดกำลังตำรวจสภาเข้มประกบสื่อหลังสว.แตกตื่นโทรแจ้งกันวุ่นผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภาว่าจากกรณีที่กกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยมีสว26คนทำให้วันนี้มีสื่อมวลชนจำนวนมากมารอสัมภาษณ์สว.ที่มีรายชื่อทั้ง26คนรวมถึงนายมงคลสุรัตน์สัจจะในฐานะประธานวุฒิสภาโดยปักหลักตั้งแต่ช่วงเช้าจนทำให้สว.ส่วนใหญ่มีอาการแตกตื่นมีการโทรศัพท์แจ้งกันวุ่นว่ามีสื่อมวลชนมารอทำข่าวจากนั้นช่วงบ่ายหลังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยฝ่ายอาคารสถานที่ได้จัดตำรวจมา1ชุดมาตรวจสอบความเรียบร้อยซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นปกติเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้จะต้องอำนวยความสะดวกเรียบร้อยในอาคารรัฐสภาขณะที่หน้าห้องประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาซึ่งมีนายชีวภาพชีวธรรมสว.เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้และเป็นหนึ่งในรายชื่อ26สว.ได้มีสื่อมวลชนไปรอทำข่าวแต่ปรากฏว่านายชีวภาพไม่ได้เข้าประชุมโดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้ที่จะนำประชุมคือ นายกิตติศักดิ์หมื่นศรีรองประธานกรรมาธิการคนที่1ทำหน้าที่แทนด้านนายสุเทพสังวิเศษสว.ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจพร้อมพูดเสียงแข็งว่าไม่โอเคก่อนจะเดินเข้าห้องประชุมกรรมาธิการส่วนนายสมหมายศรีจันทร์หนึ่งใน26สว.ซึ่งมาประชุมในกรรมาธิการนี้ด้วยกล่าวด้วยท่าทียิ้มแย้มว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องคดียินดีในการเปลี่ยนแปลงขอบคุณทุกท่านไม่ต้องห่วงยังทำหน้าที่อยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้า เคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
11: ให้ทุกนาทีบนคลื่น

0: เก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เลิศฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: านฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงา

ที่นี่ Mcord Radio Network 102สุราษฎร์ธานีคุณกำลังฟัง Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D
2: Oh yeah

0: านฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 论坊，
1: 出更论坊
0: ，Music Time，Music Time， 为了 TDT 组，考课超棒 play by DJ Dear。

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: จิตแปดนาฬิกา2นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับ
5: คุณอัญชลีครับสวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะที่ขอเปิดไฟหน่อยนะคะ
4: ไฟดับ
5: เดี๋ยวหาว่าเล่นหนังผีอยู่นี
4: ่อ๋อนึกว่าไฟดับฮะ
5: ไม่ดับ
4: วันนี้ฝนมา2รอบหนักๆแล้วนะสําหรับที่บ้านผมเนี่ย2รอบแบบหนักๆเลยทั้งลมแล้วก็ฟ้าร้องฟ้าผ่าเปลี่ยนปลางไปหมดเลย
5: เต็มที่เขาเลยแล้วค่ะ
4: ทุกนั่นเลยฟ้าลั่นเปรี้ยงลงมาที่ไฟดับเลย
5: โอ
4: ้ไฟ
5: ที่บ้านยังไม่ถึงขนาด
4: ระบบไฟไอ้นั่นนะฮะเบรกเกอร์เขาตัดเลยฮะเพราะมีประจุไฟฟ้าสูงมากมีความรู้สึกเหมือนกับมันแลบเข้ามาในบ้านเลยล่ะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: สะดุ้งเลยต้องลุกจากที่นั่งเลยล่ะแลบเข้ามาเลยมันรู้สึกมันมีแสงแบบเข้ามาแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วเสียงกัมปนาทมาก
5: พี่ไพศาลใช้ภาษาได้สวยมากเลยค่ะกัมปนาทที่มันใช้กับฟ้าเท่านั้นพระสุธากัมปนาทหวาดไหวว่าเวยนิลนนท์จันทร์หลังใช่ไหมพระสุธากัมปนาทหวาดไหวถูกแล้ว
4: บรรดาผู้ดูโขนคุ้นชินนะก็วันนี้ก็กึ่งกับบรรณาธนะกกต.เสียงข้างน้อย
5: นั่นแหละค่ะ
4: นั่นแหละ
5: ถ้าฟ้าจะฝ่าฟ้าจะร้องสายฟ้าจะฟาดลงก็ที่กกต.นั่นแหละ
4: อืมโอ้โหก็ร้อนแรงมาก
5: พี่ไพศาลเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้าง
4: คือมันมีข่าวเจาะของทีมข่าวเนี่ยเขาไปรวบรวมแล้วก็รายงานก่อนที่เหตุการณ์มันก็จะเกิดขึ้นจริงก็คือคุณกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ย
5: สิทธิโชติ
4: คุณสิทธิโชติใช่ไหมท่านอดีตผู้พิพากษา
5: ผู้พิพากษาค่ะ
4: สิทธิโชติจริงๆเขาไล่มากับคุณณรงค์เลยนะ
5: อายุใช่ไหมคะ
4: ไม่ใช่เขาเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาก่อนคุณณรงค์เพราะว่าคุณสิริโชคเนี่ยเขาได้รับการสรรหาแล้วก็กกต.ชุดแล้วก็วุฒิสภาชุดนู้นอ่ะชุดหลัง
5: 62ค่ะ
4: หลังรัฐธรรมนูญ60ประกาศใช้อ่ะ
5: มาเป็นกกต.ก่อนคุณณรงค์กลั่นวาลินคุณณรงค์กลั่นวาลิน
4: นี่คือล่าสุดเนี่ยคือ
5: มาเป็นกกต.จากสว.ชุดปัจจุบันชุดที่ถูกกล่าวหาแต่ว่าคุณสิทธิโชตินะคะท่าน
4: สวชุด
5: กกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยเป็นสวเป็นกกต.ที่มาจากอินทรวิเศษนะคะท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษเป็นกกต.ที่มาจากสวปี62ค่ะ
4: อืม
5: 62
4: ครับ
5: 61คือคุณธิติเชษฐ์ลุชนาธยังเหลืออีกคนเดียว62มา2ยังเหลืออยู่2คนคือคุณสิทธิโช
4: ค
5: อ
4: ิน
5: ทราวิเศษกับคุณชายนครไทยและที่เหลืออีก4ท่านก็คือมาจากส
4: วนี่เพิ่งมาม
5: าจากสวชุดที่ถูกกล่าวหาว่าหัวนี่แหละ นะฮะพูดกันง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าดูที่มาที่ไปของสวแล้วเข้าใจได
4: ้คืออย่างนี้กกต.เนี่ยจะต้องว่างลง5แล้วก็ปรากฏว่าเขาสรรหาแล้วมาทดแทนแล้วก็วุฒิสภาเนี่ยเขาเลือกมา4เขาตัดไป1ก็เลยทำให้คุณจิตติเชษฐ์ท่านก็เลยยังต้องทำหน้าที่ต่อเพราะอีก1เนี่ยปรากฏว่าเข้าใจว่าสรรหามาแล้วแล้วก็สภาตีตกนะ
5: สรรแล้วสรรอีก
4: วุฒิสภาเนี่ยตีตกไปไม่เอาก็มีบางคนเขาก็บอกว่าให้ท่านเป็นไปต่อเถอะดีแล้วเดี๋ยวเพิ่งเอาคนใหม่ให้ท่านคนไหนให้ท่านให้ท่านมีคนผมได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้วเขาบอกเนี่ยท่านให้ท่านให้ท่านไปเป็นไปก่อนดีละ
5: แล้วก็คนนี้ค่ะที่เมื่อวานที่ท่านอ่านไปที่มีมือทำงานคนหนึ่งชื่ออะไร
4: คุณนัทวุฒิ
5: อ๋อนัทวุฒิเนียม
4: นั่นที่ว่าเขาเรียนรุ่นเดียวกัน
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็แต่งตั้งมาเป็นอนุโดยที่
5: ประวัติก็ยังว่าง
4: ตรวจสอบประวัติว่าถูกไล่ออกจากตอนเป็นอัยการแล้วมารู้ปั๊บเขาเห็นว่าคุณนัทมุทเขารีบลาออกเลยไงเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาบานปลายก็เนี่ยมันก็จะมีเรื่องอะไรที่แบบมันมีที่มาที่ไปอยู่ของมติสรุปว่า52นะ
5: สอง
4: ออกมา52
5: ห้าสองมันก็มีนะคะที่เอกฉัน
4: ท์ห้าก็คือเสียงข้างมากสองก็คือเสียงข้างน้อยคือ52เนี่ยเป็นมติสำคัญของข้อหาแรกกับข้อหาที่สองฮะคุณดันมติ52เนี่ยข้อหาสำคัญคือข้อหาแรกข้อหาที่สอง52ให้เสียงข้างมากไม่ฟ้องพวกพรรคการเมืองทั้งหมดเลย20+1นะแล้วก็52เสียงข้างมากเนี่ยไม่ให้ฟ้อง

0: 77เนี่ยอันนี้มติมันจะเห็นเขาบอกจะมีทั้งเอกฉันท์มีทั้ง4-3มีทั้ง6-1ต้องมติมันจะละเอียดแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยหัวใจสำคัญคือ1กับ2
1: ที่นักการเมืองหลุดหมด
0: ที่นักการเมืองหลุดหมดแล้วก็สวในส่วนแรกเนี่ยหลุดหมดก่อนในเรื่องหัวนะแล้วก็เหลือนะส่วนหลังเนี่ยไล่เป็นคนๆไปดูเส้นเงินใครเส้นเงินชัดเจนโดนมันเป็นเท่าที่เขารวบรวมก็เป็นอย่างนี
1: ้ก็คือพวกที่เอกฉันท์ก็เพราะเส้นเงินมันมัดหมดค่ะ
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: มันก็เลยต้องเอกฉันท์ค่ะ
0: คราวนี้วันนี้เนี่ยสื่อเขาไปคุยเขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเนี่ยมันมีรายงานข่าวว่าเกิดกระแสความระส่ำระสายภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างหนักเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานกกต.ได้มีการจัดเตรียมโต๊ะแถลงข่าวให้แก่นายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการกกต.เสียงข้างน้อยเพื่อเตรียมเปิดหน้าแถลงข่าวชี้แจงจุดยืนและเบื้องหลังการพิจารณาคดีทุจริตหัวเลือกสว.อย่างไรก็ตามท่ามกลางบรรยากาศสุดตึงเครียดมีรายงานข่าววงในระบุว่ามีกรรมการกกต.บางคนพยายามเดินเกมล็อบบี้อย่างหนักเพื่อยับยั้งไม่ให้มีการจัดแถลงข่าวของฝ่ายเสียงข้างน้อยเกิดขึ้นนะเขาบอกชนวนเหตุสำคัญมาจากเบื้องหลังการลงมติของกกต.ทั้ง7คนประกอบด้วยกลุ่มเสียงข้างมากก็คือมีนายณรงค์กลัดวาลินนายทิติเชษฐ์ นุชนาถนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายณรงค์รักร้อยและนายวิรุฒวิสารจิตกับกลุ่มเสียงข้างน้อยก็คือนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกับนายชายนครชัยซึ่งมีความเห็นแตกแยกอย่างสิ้นเชิงในแต่ละข้อกล่าวหาดังนี้มติ5-2เสียงในวงเล็บเสียงข้างมากให้ยกคำร้องเห็นชอบให้ยกคำร้องในส่วนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพรรคการเมืองและส.ส.พรรคภูมิใจไทยทั้งหมดมติ 7-0 เอกฉันท์เห็นชอบให้ส่งสารฎีกาดำเนินคดีกับกลุ่มผู้มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงเป็นส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกมติ 4-3 เสียงเสียงข้างมากบอกให้ดำเนินคดีเนี่ยมีมติให้ส่งเรื่องให้สารฎีกาตัดสินดำเนินคดีกับกลุ่มสว.ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจำนวน26คนจำนวน26คนเนี่ยเสียงข้างมาก4-3การออกมาเคลื่อนไหวของกกต.เสียงข้างน้อยในครั้งนี้ถูกจับตามองว่าเป็นการเปิดศึกภายในครั้งใหญ่เพื่อสร้างความกระจ่างให้แก่สังคมหลังมติยกคำร้องฝ่ายนักการเมืองและพรรคการนักการเมืองของพรรคการเมืองใหญ่อย่างภูมิใจไทยถูกตั้งคำถามอย่างหนักทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าและอ้างโดยอ้างแหล่งข่าวจากกกต.บอกว่านายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการกกต.เนี่ยได้แสดงความไม่สบายใจกรณีที่นายณรงค์กลัดวาลินประธานกกต.แถลงข่าวโดยไม่เคารพความเห็นของเสียงข้างน้อยพร้อมเสนอ
1: แม่อธิบายว่าเสียงข้างน้อยคิดอะไรค่ะ
0: โดยเสนอให้กกต.นำบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญมาใช้ในการแจ้งผลการลงมติทั้งนี้บรรทัดฐานศาลรัฐธรรมนูญเมื่อมีคำวินิจฉัยหรือการลงมติจะต้องแจ้งรายละเอียดชัดเจนว่ามีผลการลงมติอย่างไรพร้อมระบุรายชื่อบุคคลในฝั่งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยอย่างเป็นทางการปัญหาการไม่เผยแพร่มติหากกกต.ไม่เปิดเผยรายละเอียดมติว่าใครเป็นเสียงข้างมากใครเป็นเสียงข้างน้อยหลายฝ่ายเชื่อว่าอาจส่งผลเสียต่อกรรมการฝั่งเสียงข้างน้อยโดยตรงเนื่องจากเมื่อประชาชนนำเรื่องไปใช้สิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายกรรมการที่เป็นเสียงข้างน้อยอาจตกเป็นจำเลยและถูกฟ้องร้องไปด้วยทั้งที่ไม่ได้เห็นชอบกับมติดังกล่าวตั้งแต่ต้นผมว่าในเรื่องข้อกฎหมายไม่เท่าไหร่หรอกตกเป็นจำเลยสังคมเนี่ยผมว่าเขากลัวถ้าเขาไม่รู้มติไงว่าใครเป็นเสียงมากเสียงน้อยใช่ไหม
1: นักข่าว
0: เ
1: วลาเขาถามนะฮะ
0: เขาซัดแล้วก็ซัดเขาซัดรวมเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็ปรากฏว่าเข้าใจว่าเขาคงล็อบบี้กันแล้วเจ้าหน้าที่ก็

0: ไม่กล้าตั้งโต๊ะให้ฐ
1: านไม่กล้าตั้งโต๊ะนะ
0: ไม่กล้าตั้งโต๊ะให
1: ้ในท้ายที่สุดเนี่ยคุณสุทธิโชคต้องมายืนลักษณะเป็นการให้สัมภาษณ์แบบเดินมาปะกันกับนักข่าวแล้วก็ตั้งไมค์แล้วก็พูดแต่ก็ชี้แจงยาวเลยนะ
0: พูดยาวพูดยาวแล้วก็มีไลฟ์สดกับหลายสถานีเลยค่ะไลฟ์สดฟังชัดเลยไปหาดูได้เลยค่ะไลฟ์สดยาวแล้วก็พูดไม่ต้องมาออกแขกไม่ต้องมาอารัมภบทไม่ต้องมาถาม
1: ครับ
0: พูดยาวเลยค่ะ
1: โอ้แล้วเป็นแบบพอเสียงข้างน้อยปั๊บนี่มุมมองหรือว่าเหตุผลนี่มันคนละมุมกับทางเสียงข้างมากอย่างท่านประธานกกต.เลยนะ
0: เอา
1: ว
0: ่
1: าด้วยเรื่องพยานลำดับที่16เนี่ยโอ้โหนี่ไปคนละเวเลยนะไปคนละทางเลย
0: ก็เหมือนเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันนะว่าท่านประธานกกต.เมื่อวานบอกว่าพยานลำดับที่16ก
1: ็เชื่อถือไม่ได้ตั้งแต่แรก
0: คุณอะไรนะฮะ
1: เอกราชช่างเหลา
0: คุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยไม่ไอ้น้ำหนักตอนมากลับคำให้การเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะไม่น่าเชื่อถือตั้งแต่แรกเนื่องจากมีคดีความเนื่องจากศาลสั่งเป็นบุคคลที่อะไรนะไม่มีผิดจริยธรรมผ
1: ิ
0: ดจริยธรรมติดคุกโดนศาลสั่งติดคุกเนี่ยเป็นพยานที่ไม่มีความน่าเชื่อถือตั้งแต่แรกตัดแม้กระทั่งน้ำหนักของการกลับคำให้การผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกแล้วและเหตุการณ์มันเกิดขึ้นปีหนึ่งเลือกตั้งเสร็จมาปีหนึ่งเพิ่งมาให้การเมื่อวันที่14เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเขาเลือกตั้งกัน67กลางปีมาให้การเมษา67แล้วมากลับคำให้การตุลา67อีกทีหนึ่งเดี๋ยวก็คุยกับพี่ไพศาลเดี๋ยวก็ถามว่าแล้วเชื่อไม่เชื่อมันน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือก็ตามแต่ไอ้สิ่งที่มันพูดมันพิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริง
1: มันมีเหตุการณ์มันมีอะไรเกิดขึ้นไหมใช่ไหมวันนี้คุณสิทธิศักดิ
0: ์คุณกกต.
1: ฝ่
0: ายเส
1: ีย
0: งข้างมากบอกอย่างนี้ค่ะว่าก็จริงเขาก็เจอกันเขาก็โทรหากันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเจอกันเพราะอะไรเขาคุยกันเรื่องอะไรเขาประชุมกันเรื่องอะไรและโทรศัพท์ก็ธรรมดาเขาก็โทรกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาโทรศัพท์คุยกันเรื่องอะไรและเป็นสิ่งเดียวที่เป็นพยานมัดก็คือปากคำเมื่อปากคำไม่น่าเชื่อถือตั้งแต่แรกแล้วมากลับปากคำไม่มีภาพไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันก็ยกเพราะไม่มีความน่าเชื่อถือตั้งแต่แรกเขาไปเจอกันก็ไม่รู้เขาคุยอะไรเขาโทรศัพท์หากันก็ไม่รู้โทรศัพท์หากันเรื่องอะไรปรากฏว่าในประเด็นนี้คุณสิทธิโชติอธิบายว่าเข้ามาพูดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันก็สอดคล้องกับพยานปากอื่นที่บอก
1: ถึงว่าเขาจะมากลับคำให้การในภายหลังแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตามที่เขาพูดทีแรก
0: มันเกิดขึ้นจริงและไอ้ประเด็นสำคัญที่มากลับคำให้การในภายหลังก็คือบอกว่าไม่มีโพยแต่มันก็มีคลิปว่ามันมีโพย
1: มันมีคลิปถ่ายว่ามีเจ้าหน้าที่กกต.ไปเดินเก็บโพยอยู
0: ่มันมีคลิปบอกว่ามีโพยและไอ้ที่พูดว่าเขาไปประชุมกันที่โน่นที่นี่ที่นั่นมันก็มีจริงมาบอกไม่มีโพยมันก็มีโพยจริงแล้วมาบอกว่าโดนข่มขู่ให้ใส่ความให้ร้ายพอเดือนเมษาพอมาถึงตุลาบอกว่าสบายใจแล้วไม่มีใครข่มขู่แล้วขอเปลี่ยนคำให้การใหม่คุณสิทธิโชคเสียงข้างน้อยบอกว่าอย่างคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยนะใครไปขู่เขาได
1: ้อันที่มีผลอยู่
0: ท่านพูดถูกไหมฮะพี่เลยนะท
1: ่
0: านพูดใช่ไหมคะคุณสิทธิโชคบอกว่าอย่างคุณเอกราชช่างเหลาอ่ะใครไปขู่เขาได้และพยานอีกคนที่กลับคำให้การคือใครทราบไหมคะ
1: พ่อตา
0: พ่อตาของคุณธรรมนัสคุณพ่อของคุณจุ๊บจิ๊บอะค่ะ
1: ใช
0: ่พ่อตาธรรมนัสกับใครไปขู่ได
1: ้ว่าขู่ให้ทีแรกขู่จนกระทั่งต้องมาให้การซัดทอดใช่ไหม
0: ค่ะ
1: โอเค
0: แล้วทีนี้เนี่ยก็ฟังลูกชายคุณสมศักดิ์คุณอะไรนะพาราดอนเนี่ยเขาบอกก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรตรงนี้แต่เขาพูดเหมือนกับว่าคนที่ให้การอ๋อแล้วก็พูดว่า คนนี้เป็นคนเดียวที่ให้การมัดแล้วพอกลับคำให้การแล้วไม่น่าเชื่อถือทุกอย่างก็เลยจบมันไม่มีหลักฐานอื่นเลยคุณสิทธิโชคบอกมันจะมีหลักฐานอื่นได้ไงในเมื่อเก็บโทรศัพท์หมดค่ะนี่ในศาลโทรศัพท์เก็บหมดเห็นก็คือเห็นโทรศัพท์เก็บหมดคุณพลาดอนเนี่ยบอกว่าวัตถุประสงค์ของคนที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือต้องการยุบพรรคของเขายุบพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของคุณเอกราชเนี่ยคุณเอกราชเขาเป็นพรรคอะไรยังไงทำไมเขาถึงขนาดต้องยุบพรรคภูมิใจไทยครับพี่ไพศาลอันเนี้ยดิฉันไม่เข้าใจสายสัมพันธ์เขาอะค่ะ
1: คุณเอกราชช่างเหลาแล้ว
0: ใช่ค่ะคือถ้าจะบอกว่าทำทุกอย่างเพื่อต้องการให้มีการยุบพรรคภูมิใจไทย
1: ตอนนั้นเขายังเป็นส.ส.อยู่ไงตอนที่มันมีเหตุเกิดขึ้น
0: แล้วเขาโกรธแค้นพรรคเบอร์ไหนถึงต้องแบบใส่ร้ายขนาดให้ยุบพรรคอะ
1: อันนี้ที่ถูกกล่าวหาว่างั้นใช่ไหม
0: ที่เรียนสงสัยว่าเขาต้องออกตัวถึงขนาดแบบมาปั้นเรื่องใส่ร้ายเนี่ยเขาโกรธอะไรเบอร์ไหนอะ
1: ก็น่าจะบอกว่าเขาถูกให้ออกจากพรรคภูมิใจไทยนะเพราะว่ามีเรื่องคดีเรื่องอะไรต่างๆแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาอธิบายแต่ว่าถ้าจะมีความหมายคือว่ามันช่วงที่ตอนที่คุณเอกราชเอาข้อมูลมาเปิดเผยเปิดโปงเรื่องการหัวสวเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เขาต้องออกจากพรรคภูมิใจไทยแล้วเขาก็ไปสมัครสังกัดกับพรรค
0: ค
1: ุ
0: ณธรรมน
1: ั
0: สพี่วิสันถาม
1: ต้องพักก่อน
0: จริง
1: ขอพักก่อนสักครู่เลยต่างมาครับ
0: ค่ะ

0: ทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา21นาทีครับ
6: มีความสงสัยอะค่ะว่าถ้าเราโดนคดีมาแล้วแบบศาลสั่งซะขนาดนั้นมันจะมีพรรคไหนที่ให้ออกบ้างคะ
5: มันก็คือไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันคุณอานกำลังพูดหมายถึงว่าทางฝั่งของ
6: คุณเอกราชแกจะแค้นแบบจะต้องไปยุบพรรคให้ได้อะ
5: อันนี้
6: มันมีเหตุแค้นจากอะไร
5: อันนี้เป็นข้อที่เขาบอกว่าเป็นแรงจูงใจของคุณเอกราชใช่ไหม
6: ใช่ใช่เนี่ยก็ฟังจากคือที่เขาฟังจากทางฝั่งของพรรคภูมิใจค่ะอธิบายอ่ะว่าที่เขาถูกกระทำขนาดนี้ใส่ร้ายป้ายสีขนาดนี้คนทำมีวัตถุประสงค์อะไรก็คือคนทำต้องการให้มีการยุบพรรคแล้วที่ก็เลยสงสัยว่าเขาโกรธแค้นอะไรถึงขนาดที่ต้องออกตัวมาใส่ร้ายให้ยุบพรรค
5: เราเขา
6: แล้วที่ก็คิดว่าถ้าบุตรให้ถูกออกจากพรรคแล้วก็สงสัยอีกว่าก็โดนศาลตัดสินขนาดนี้อยู่พรรคไหนบ้างที่ไม่โดนออก
5: มันไม่ดูมันไม่น่าจะเป็นถูกกันกันแกล้งอะไรนะ
6: แล้วจริงเป็นบุญคุณได้ซ้ำไปพักก็ให้เขาอยู่
5: ตัวเขาเองมาก
6: จนเขาใช่ไหมคะ
5: ไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่หรอก
6: ปัญหามันมีมาก่อนจนเขาได้อยู่พักนี
5: ้
6: นี่ก็เลยสงสัยว่าจะแค้นอะไรกันเบิร์น
5: แต่รวมความอย่างนี้ผมดูแล้วที่วันนี้กรรมการสิ่งข้างน้อยอย่างคุณศรีโชติเขารู้สึกยังไงก็ต้องออกมาชี้แจงสื่อให้ได้ก็คือว่าเขาเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยประธานเนี่ย
6: ไม่พูดถึงเขา
5: ใช้สิทธิ์ในฐานะเสียงข้างมาก

0: อธิบายในเรื่องของความเป็นเสียงข้างมากล้วนๆท่านจริงๆแล้วเขาบอกว่ามติเนี่ยเสียงข้างมากก็จริงแต่ว่ามันก็มีเสียงข้างน้อยก็ต้องเอาทั้งสองส่วนมาพูดถึงกันอยู่ใช่ไหมแต่ว่าผมมาย้อนดูจริงคุณณรงค์เขาฉลาดตรงนี้เขาบอกว่าเพิ่งตัดสินแล้วก็เราก็ยังไม่ได้ทำไอ้คำวินิจฉัยกลางอะไรออกมาต้องใช้เวลา60วันแต่ว่าเอาเรื่องว่าเกี่ยวกับพยานหมายเลข16เอาตามความเห็นผมเองดีกว่านะก็จะพูดง่ายไม่ได้พูดว่าเป็นความเห็นของที่มันประมวลมาเป็นกรรมของทั้งเสียงข้างมากเสียงน้อยเอาความเห็นของผมเองนะพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นนักกฎหมายรู้อยู่แล้วก็พูดบอกว่าเนี่ยไม่ให้ความเชื่อถือตั้งแต่แรกอยู่แล้วกับคำให้การหรือไม่กับคำให้การก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าโดย
1: ไม่ฟังตั้งแต่แรก
0: เครดิตของพยานปากนี้ก็เป็นคนที่ไม่มีเครดิตอยู่แล้วต้องคดีถูกตัดสินจำคุกในพฤติกรรมที่ทุจริตต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นคือบรรยายไปทั้งหลายเนี่ยซึ่งอันเนี้ยทำให้ทางคุณศรีโชติเนี่ยเขาคงจะไม่พอใจเพราะมันคล้ายกับว่าเนี่ยพยานปากเนี่ยทุกคนมองเห็นเป็นอย่างเรื่องนี้อย่างนี้หมดเลยทั้งที่จริงๆแล้วมันมีมิติของเสียงข้างน้อยที่เขาเห็นต่างไปวันนี้ก็จึงพยายามพูดไงว่าสำหรับเขาก็มองยังไงเขาในรัฐแต่เขาเป็นเสียงข้างน้อยแต่มันก็มีมุมมองด้วยว่าเฮ้ยมันพยานเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันกลับคำหรือไม่กลับคำต้องดูว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วมันมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นไหมถ้ามันมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นมันมีการทำโพยเกิดขึ้นอ้าวก็แสดงว่ามันไม่ต้องเกี่ยวข้องกับว่าพยานเชื่อถือหรือไม่เชื่อถืออะไร
1: เขาพูดจริง
0: ก็คือมันก็มีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นอันนี้ท่านก็ว่าตามท่านนะคือผมว่าที่ต้องการจะสื่อสารนี่ก็คือสื่อสารในมุมนี้อยู่เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเวลานำไปสู่เรื่องของการฟ้องร้องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เอาความเห็นในส่วนของเสียงข้างน้อยมาถ่วงดุลเลยมันคงไม่ได้วันนี้ท่านคงจะรู้สึกเดือดร้อนอ่ะถ้าไม่ได้ออกมาชี้แจงซึ่งผมยืนยันอีกทีนะว่าเรื่องข้อกฎหมายไม่มีปัญหาหรอกคือยังไงกว่าจะยื่นฟ้องเนี่ยเขาก็ต้องรู้แล้วว่าเสียงข้างน้อยเป็นยังไงแล้วก็ไอ้ความเห็นส่วนเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาก็เตรียมข้อมูลไว้พอละสมมติว่าฟ้องไปทั้งหมดเนี่ยไปถึงศาลเนี่ยก็หลุดส่วนพวกเสียงข้างน้อยนะที่ถ้าเป็นข้อกล่าวหาเรื่อง
1: เดี๋ยวใครฟ้องใครอะไรยังไงคะ
0: สมมติมันจะมีคนฟ้องกกต.
1: ข้อหา
0: 157เนี่ย
1: โอเค
0: พอดีเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาถ้าบอกว่าเสียงข้างน้อยเขากลัวว่าเขาจะถูกพ่วงไปด้วยเนี่ยผมบอกไม่มีปัญหาหรอกถึงพ่วงไปถึงศาลเนี่ยก็หลุดออกมา
1: เขากลัวจากการเสียงข้างน้อยเป็นพยานมากกว่า
0: แต่ว่าที่เขากลัวมากเนี่ยก็คือว่าเขาจะโดนถล่มจากสังคมคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการที่ให้ปล่อยเรื่องนี้ไปอ่ะไม่ตัดสินสงสารเนี่ย
1: mm-hmm.
0: ที่เขากระหน่ำโจมตีเข้ามาเนี่ยเขาตีคลุมไปหมดเนี่ยแม้กระทั่งเสียงข้างน้อยจะโดนไปด้วย mm-hmm. เนี่ยเพราะท่านก็ต้องออกมาเพื่อแสดงจุดชื่นชัดเจนว่าผมเห็นต่างนะ
1: ที่ไหนสายคะคนที่ไม่พอใจและตำหนิอ่ะตกลงเขาตำหนิมาที่กกต.หรือเขาตำหนิไปที่ตัวคนที่ถูกกล่าวหาแล้วไม่โดนแจ้งข้อหาไม่โดนส่งฟ้องค่ะ
0: โดยเกมตอนนี้มันต้องไปที่กกต.ละ
1: 20คนนั้นรอดไปหมดไม่ถูกว่าเลย
0: ไอ้ตอนนั้นไอ้ตอนนี้มันผมอย่างที่เมื่อเช้าคุยกันอะเรื่องข้อกฎหมายมันจบไปละเพราะเสียงข้างมากก็จบไปส่วนในทางการเมืองนี่เขาต้องไปว่ากันต่ออยู่ละหนีไม่พ้นแต่ว่าเฉพาะหน้าเนี่ยที่จะต้องโดนเนี่ยเพราะมีเรื่องข้อกฎหมายค้างอยู่เนี่ยก็คือกกต.ทั้งกกต.เนี่ยจะต้องคงจะมีการเคลื่อนไหวที่จะไปฟ้องร้องอย่างน้อยเรื่อง157เนี่ย1กระทงแน่นอน
1: ไอ้ตอนนี้มีคนที่ประกาศที่จะฟ้องกกต.พรรคของพรรคประชาชน
0: แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์อันนี้ที่แถลงเป็นทางการใช่มั้ย
1: พรรคประชาชนไอลอด้วยมั้ยคะ
0: ไอลอไม่
1: ชัดเจน
0: ไอลอเขาจะไปเน้นเรื่องผลักดันจากนี้ไปเนี่ยเขาบอกเกมที่ต้องสู้อย่างหนักก็คือว่
1: า
0: จะต้องเขียนรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนให้ได้
1: จับแฉนู่นแฉนี่ออกมา เอาก็ตัวเองบอกแล้วดีว่าจะแชร์รายละเอียดแต่ละ
0: ก็
1: คว
0: ันนนี้
1: เล
0: เข
1: ย
0: าก็เปิดไอ้นั่นนะฮะคำให้การของพยานปากสำคัญหมายเลขที่16คุณเอกราชช่างเหลาวันนี้เขาก็เปิดออกมาละ
1: ค่ะ
0: เข้าไปดูในเพจ Facebook ของไอรอเขาได้มีรายละเอียด
1: ค่ะคาดการว่าท่านกกต.เสียงข้างน้อยอย่างคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษหรือคุณชัยนครชัยคงจะกลัวการฟ้องของพรรคประชาชนมากใช่ไหมคะ
0: ไอ้เรื่องทางคดีเนี่ยผมบอกไม่น่ากลัวแต่ว่าไอ้เรื่องกระแสทางสังคมเนี่ยหนักคนที่ออกมาเนี่ยคุณอันดูซิมันไม่ใช่เฉพาะทางซีของพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนนะประชาธิปัตย์ก็มาหมดแล้วก็แม้กระทั่งผมดูเนี่ยอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะอาจารย์อะไรนะอาจารย์ธงทองอะไรพวกนี้นะไปหมดเลยเนี่ยคุณวัดติงสมิธอันนี้ชัดอยู่แล้วนะแล้วก็มีท่านอะไรนะที่เป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
1: ขออนุญาตอ
0: าจารย์จรัญภักดีธนากุล
1: แต่อย่างนี้นะพี่ไพศาลเรียกขออนุญาตเห็นต่างนะแฟนคลับพี่ไพศาลไม่ต้องมาโกรธที่ฉันได้ยินพูดจาสุภาพรายนามดังที่พี่ไพศาลกล่าวมาแล้วอ่ะเป็นขาประจำอยู่แล้วเขาไม่สนหรอกค่ะ
0: ขาประจำที่ซัดเรื่องนี้อยู่ใช่ไหม
1: ใช่เป็นขาประจำที่ไม่เคยว่าเขาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะตัดสินยังไงตัดสินไปเลยพวกนี้ไม่เคยมีใจให้เขาไม่ได้ชอบเขาอยู่แล้วเขาไม่สนในความเห็นดิฉันนะ
0: ครับ
1: ไม่สนหรอกและแถมประชาชนพวกฝั่งอนุรักษ์นิยมก็แบ่งเป็นสองข้างข้างหนึ่งก็พยายามหลับตาข้างหนึ่งก็เอาวะไอรอไอติมสองไอ
0: ออกมาเชีย
1: ออกมาเชียถือว่า
0: ท่านประธานกกต.กันโอ้โหสุดยอด
1: อันนี้เอาพวกต่อต้านก่อนพวกต่อต้านก็บางทีก็บอกว่ามันก็ผิดด้วยกันนั่นแหละมันก็หัวด้วยกันนั่นแหละอีกฝ่ายหัวไม่สำเร็จอีกฝ่ายหัวไม่สำเร็จแน่จริงก็เอาทั้งหมดเลยทั้งสองฝ่ายเลยถูกไหมคะก็ไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไหร่อะไรเยอะพวกมาตา112อะไรไปครบได้ยังไงเลยฝั่งนึงก็เป็นแบบนี้ค่ะพี่ไพศาลแล้วก็เชียร์กกต.อะไรก็ว่าไปอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเรื่องอื่นว่ากันเป็นเรื่องๆถ้าเรื่องไม่ตรงไปตรงมาถ้าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องโกงเป็นพวกกันได
0: ้
1: อีกฝั่งหนึ่งก็ว่าใครไปปรากฏตัวที่ศูนย์พัฒนธรรมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกทมก็โดนนี่คือฝั่งอนุรักษ
0: ์แบ่งเป็นสอง
1: ขั้วใช่ค่ะฝั่งรักแบ่งเป็นสองขั้วทีนี้เทก็เลยโยมาถามว่าแล้วถ้าพวกกกต.เสียงข้างมากเขาจะต้องแคร์ด้วยหรอพวกที่นั่นกับหนึ่งก็เป็นพวกขาประจำที่ก็ไม่เคยชอบเขาอยู่แล้วสองฝั่งอนุรักษ์ก็แตกเป็นสองข้างกล่าวหาว่าไปเดินตามไอรอกล่าวหาว่าไปเดินตามพรรคประชาชนแต่ที่ท่านจบอย่างนี้นะคะพี่ไพศาลเรียนเชื่อว่าที่กกต.กลัวเนี่ยกลัวการฟ้องคดีของพรรคประชาธิปัตย์ที่สุดพักกันก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมน่ากลัว
0: ครับสักครู่ครับกลับมาครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: นะครับมาติดตามสอบมุมข่าวกันต่อนะครับ
1: ค่ะสื่อเนี่ยไม่ใช่ความสำคัญมีข่าวไอติมกับไอรอข่าวพรรคประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีมาตลอดประชาชนเปิดหลักฐานดูนี่ด้านอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยพี่เมษาคะพรรคประชาธิปัตย์พูดมาตลอดนะคะเมื่อจะฟ้องกกตแต่พูดไม่สำคัญเท่ากับเตรียมตัว
0: ล่าสุดก็เห็นเมื่อเช้าก็แถลงด่วนเลยนี่มั้ยแถลง
1: พูดไม่สำคัญเท่ากับเตรียมตัววันนี้นักข่าวเราได้เรียนฟังเขาเตรียมเรื่องนี้มา2เดือนแล้วค่ะเขาเตรียมเรื่องนี้มา2เดือนแล้วและแถมมือที่เตรียมไว้อ่ะคือมือที่ทำกกต.ชุดที่แล้วติดคุกค่ะพี่วิสาร
0: มีใครบ้างฮะมีคุณนิทิตอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ใช
0: ่ อดีตอัยการนิพิษนะอินทรสมบัติ
1: ม
0: ัน
1: น่ากลัวไหมคะมันน่ากลัวไหมคะ25มกราคม2500
0: ม
1: ี
0: ค
1: ุ
0: ณอะไรนะที่จะร้องเรื่องไอ้สภงสภา
1: อ๋ออดีตสสจังหวัดนครนายก
0: นครนายกนั่นด้วยมาทักทีมอยู่ด้วยนี่
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: ือลำพังพวกไหนอ่ะพวกพรรคประชาชนอะไรเนี่ยที่เข้าใจว่าเขาจะไม่สามารถเอาใครเข้าคุกได้นะ
0: มือคุณมองกฎหมายเขาไม่นั่นเขาย
1: ังไม่มีใครเอาเขายังไม่เอาใครเข้าคุกได้แถมเขาถูกยุบแล้วยุบอีกมือกฎหมายเขาที่ยังไม่เห็นปรากฏตัวอะไรที่มันชัดเจนคนที่ทำกกต.ติดคุกตั้งแต่เมื่อตอนปี2549 25กรกฎาคมเนี่ยคุณถาวรเสนเนียมพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนยื่นฟ้องนะคะเป็นคนยื่นฟ้องกกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบศาลอาญาได้ยืนยันในการที่กกต.จัดเกินเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: คุณทาวรเสนเนียมค่ะ
0: ตัวนี้คงไม่ได้มาลงร่วมด้วยแต่มีคุณจะเห็นทับที่ผมดูว่าเปิดตัวก็จะมีคุณนิพิษใช่ไหม
1: มีคุณนิพิษ
0: มีคุณ
1: นิพิษ
0: แล้วก
1: ็ราเมศ
0: คุณราเมศ
1: รัตนชเวงแล้วก็
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นมือกฎหมายเก่าเหมือนกันใช่ไหมคุณราเมศอดีตที่ปรึกษาอดีตที่ปรึกษาของคุณชวนเนี่ยตอนเป็นประธานสภา
1: ค่ะ
0: เ
1: รียนว่าเขากลัว
0: แล้วก็เนี่ยแล้วเนี่ยรู้สึกจะมีเนี่ยคุณอะไรด้วยที่คุณชานชัยด้วยใช่ไหม
1: ชานชัยอิสระเสนา
0: คุณชานชัยเนี่ยโอ้ยคุณชานชัยนี่มีเรื่องใหญ่ๆหลายเรื่องเป็นคนเดินเรื่องถึงศาลถึงอะไรนะเช่นเรื่องอะไรบ้างนะผมเข้าใจว่าเรื่องคุณเศรษฐาคุณอะไรก็น่าจะใช่นะคุณชาญชัยนะถ้าจำไม่ผิดนะจนไปถึงศาลแล้วท่านมาดูนะครับ
1: ค่ะคือ
0: ยอมรับน่ากลัวจริงเป็นพวกเก๋ากฎหมายอยู
1: ่คือเราอาจจะดูข่าวกันบื้อหวาไอ้เปิดสำนวนฟ้องขู่แล้วขู่อีกเปิดแผ่นเปิดอลางชางบ้างเปิดนู่นเปิดนี่โทรมาบอกเดี๋ยวนี้นะทำไมโทรมาข้าจะเปิดนะอาจจะเปิดแล้วนะ1 2 3เปิดแล้วนะนะท
0: ุ
1: กวันอีกฝั่งนึงประชาธิปัตย์ไม่ขู่ค่ะวันนี้น้องนักข่าวจังครับเพิ่งเล่าให้ฟังว่าเขาเตรียมฟ้องมา2เดือนแล้วค่ะพี่อัน
0: แล้วก็เนี่ยของกกต.นี่ที่เขาเถียงกันคนละขั้วเลยนี่ก
1: ็มีการเป็นพยานได้เลย
0: อดีตหัวหน้าอดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกาทั้งสองท่านเลยนะมาจากตำแหน่งประธานแผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกาเลยสายตรงเลยมาลุกจากตรงนั้นก็มานั่งเป็นกกต.เลยคือพูดง่ายๆว่าทำงานเรื่องเกี่ยวกับไอ้คดีเลือกตั้งมานักต่อนักแล้วแต่ในฐานะศาลนะคดีต้องมาขึ้นทวนน้ำขึ้นมาอยู่ต้นน้ำมาเป็นกกต.
1: ก็จะขึ้นในศาลฎีกาสุดท้ายคดีถูกส่งไปที่ศาลฎีกาแล้วถามว่าจะหลุดหมดไม่มีสาวไปดูไปนี่ไหมวันนี้เนี่ยคุณเศรษฐีโชติพูดว่าแล้วแต่ว่าศาลฎีกาจะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองอย่างไรค่ะคำนี้ค่ะแล้วแต่ว่าศาลฎีกาจะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองอย่างไร
0: อยู่
1: ที่ศาลฎีกา
0: เดิมเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นะคุณอัน เรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสอวอเนี่ยถ้ากกตมีมติเสียงข้างมากส่งฟ้องพวกกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะ
1: ค่ะ
0: เขาจะไม่ส่งไปที่ศาลแผนกคดีเลือกตั้งนะเขาจะต้องส่งไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง
1: ใช่เพราะเขาเข้าถูกตำแหน่งแล้ว
0: เพราะว่าเขาสู่ตำแหน่งแล้วแต่ว่าถ้าเป็นพวกสวเนี่ยจะไปที่คดีเลือกตั้งเพราะมันเป็นพฤติกรรมเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่จะเข้ามา
1: ได้รับเดี๋ยวนะคะที่ไปคดีนักการเมืองคือพวกไหนคะพวกสส
0: พวกสสพวกรัฐมนตร
1: ีที่เป็นนายกอบจอะไรพวกนี้เป็นรัฐมนตรี
0: คนที่มีตำแหน่งดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้เข้ามาไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าไอ้คดีเนี่ยนะเป็นคดีที่ไม่ติดคุก
1: ค่ะ
0: เป็นคดีที่ผู้ใดงานตัดสินก็คือให้หลุดจากตำแหน่งและตัดสิทธิ์ทางการเมืองถ้าไปศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะก็คือถ้าศาลลงว่ามีความผิดเนี่ยคือตัดสิทธิ์ทางการเมืองผมไม่แน่ใจว่า10ปีหรือตลอดชีวิตแล้วก็ต้องหลุดจากตำแหน่งนะถ้าเป็นพวกสวที่รับรองไปแล้วเนี่ยก็ต้องหลุดจากตำแหน่งไปแล้วก็คืนเงินนะตั้งแต่รับตำแหน่งมาต้องไปคืนเงินเพราะถือว่าไม่ได้ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่แรกละเรียกว่าทุจริตแต่ว่าถ้าเป็นพวกสสเป็นรัฐมนตรีเป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยนะจะไม่ไปที่คดีเลือกตั้งจะไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมืองตรงนั้นจะมีตัดสินจำคุกแล้วก็จะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องมีการยุบพรรคอันนั้นจะอันนั้นติดคุกนะศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองอ่ะ
1: ก็ที่สสจังหวัดสตูลติดคุกนี่ฮะ
0: ไปแผนกคดีอาญา
1: ที่ให้เขาเสียบบัตรแทนกันน่ะ
0: ครับ
1: นั่นติดคุกจริงเลยนะคะพี่วิชา
0: ญไอ้เขาบอกไปศาลฎีกาเหมือนกันแต่ไปกันคนละแผนกไม่ใช่ว่าไปรวมอยู่ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งอย่างเดียว
1: แต่ว่ากกต.ก็ติดคุกนะพี
0: ่กกต.ก็เคยมีคดีที่ต้องไปติดคุกจริง
1: ค่ะ
0: ก็ต้องเข้าใจว่าโดน157ด้วยนี่แหละสามท่านใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านรอดไปได้เพราะในการต่อสู้คดีรู้สึกจะไปมีพยานหลักฐานอะไรว่าไม่ได้เห็นด้วยสู้หลุดไปได้หนึ่งท่าน
1: เมื่อกี้มีท่านผู้ฟังเข้ามาแล้วก็บอกขอบคุณที่รายการเรากล้าพูดกล้าแชร์ความเห็นอะไรพวกนี้ให้มันมีความเข้าใจเรียนอยากจะแนะนำอย่างนี้นะคะใดๆก็ถ้าหากชอบทางนี้กลับไปอ่านข่าวเก่าตอนกกต.ติดคุกว่ามันไม่ใช่แค่ตัดสินใจตัดสินให้เขาเลือกตั้งใหม่ล็อกเบอร์เก่าให้เขาคนเคยสมัครเขตนี้ไปเปิดโอกาสให้เขาสมัครเวียนอีกเขตนึงอะไรต่อมีอะไรรายละเอียดเนี่ยแต่พฤติกรรมในตอนนั้นเนี่ยมันมีคำพูดของพวกประธานกกต.อธิบายนู่นนี่นั่นอะไรโอ้มันแล้วคำพูดอะไรในทำนองอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการเร่งกระแสที่ไพศาล
0: ตอนนั้นไปสมยอมสมรู้ร่วมคิดกับการให้พรรคเล็กมาลงประกบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ความบาป
1: ก็คือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ใน38เขต15จังหวัดเมษา49นะคะ
0: ครับ
1: เปิดรับสมัครใหม่ทั้งที่ไม่มีอำนาจเปิดรับสมัครใหม่ไม่พอกำหนดให้ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยในตอนนั้นได้เบอร์เดิมแต่ผู้สมัครจากพรรคใหม่ได้
0: จับเบอร์
1: ให้ไปจับใหม่แล้วก็ออกหนังสือเวียนกำหนดให้ผู้สมัครในเขตเลือกตั้ง1เคยสมัครอันนี้แล้วก็มันจบไปแล้วใช่ไหมพี่เพศาลแล้วก็ไม่ได้สามารถเวียนลงสมัครในอีกเขตหนึ่งได้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยต้องแข่งขันกับการได้คะแนนเสียง120คือมันจะต้องได้120อัพ
0: ใช่ถ้าไม่แข่งกับใครเลยต้องตัวเองจะต้องประชาชนต้องเลือกมากกว่า 20% ขึ้นไปของจำนวนผู้มีสิทธิ
1: ์สั่งให้รับสมัครผู้สมัครจากพรรคเล็กใหม่ในจังหวัดสงขลาโดยอ้างว่ามีการขัดขวางการรับสมัครและมีการจราจนซึ่งขัดกับข้อเท็จจริง เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยต้องแข่งขันกับการได้คะแนนเสียง120เราที่อยากจะให้อ่านก็คือว่าที่อยากให้กลับไปอ่านเองก็คือว่าในระหว่างนั้นมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ไปฟังเวลาที่เขาออกมาพูดในตอนนั้นอ่ะเขาพูดกันขนาดไหนฮะ
0: ตอนนั้นเขาเถียงประธานใคร
1: นะวาสนาเพิ่มลาภ
0: พลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: รู้สึกจะเป็นเขาเรียกเป็นครูวาดหรืออะไรเนี่ยพอเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยตอนศิษย์เก่าโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยจะสนิทเพราะว่าสอนหนังสือมาตลอดเป็นครูเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรามคุณทักษิณก็เปลี่ยนรถนับถือมากเพราะเป็นครูอาจารย์มาจนกระทั่งพอตำแหน่งในโรงเรียนไปต่อไม่ได้ลูกท่านก็ย้ายออกมาข้างนอกตำแหน่งก็เลยได้ขึ้นไปจนกระทั่งก่อนเกษียณนี่ก็เป็นพลตำรวจเอกนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้อดีตที่กกต.เคยโดนมาแล้ว
1: ค่ะ
0: เป็นประวัติศาสตร์ที่กกต.ทุกท่านเวลามีเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็ต้องสะดุ้งนะถ้าอยู่ย้อนอดีตเรื่องนี้เขาไป
1: เขาเตรียมตัวเรื่องนี้มา2เดือนแล้วค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เขาเรียกทีมกฎหมายมาอะไรต่ออะไรที่วันนี้น้องนักข่าวเล่าให้ฟังนะครับ
0: ครับ
1: บอกอันนี้น่ากลัว
0: อัน
1: นี้น่ากลัวจริง
0: เดี๋ยวเราจะไปพักกันก่อนนะแล้วก็ไปต้องลาท่านผู้ฟังในส่วนภูมิภาคนะฮ
1: ะ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในส่วนของวิทยุ FM 100.5 ส่วนกลางนะครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา46นาทีครับคุณอันครับ
3: ฝนตกหนักได้เรียนดูในเพจเพื่อนๆดูที่เขาแชร์มาเนี่ย
4: ของผมสองรอบแล้วหนักทั้งสองรอบหนักหนักจริง
3: ๆน้ำท่วมมาที่เพื่อนอยู่บางนา
4: น่าจะท่วมนะเพราะว่ามันตกดูแบบ
3: ตกขนาดนี้แบบ
4: ดูปริมาณฝนมันแบบลงมาแบบมันไม่ใช่แบบเหมือนคนเอาน้ำทั้งถังเทลงมามันมีปริมาณของการตกลงมาค่อนข้างจะมากเป็นไปได้นะหลายพื้นที่น่าจะมีการท่วมขังกันอยู่ละ
3: เราจะทำยังไงที่จะสื่อสารถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ว่าให้เข้าใจสมัยว่าเราไม่ได้ทำนาแล้วนะคะที่กรุงเทพตอนนี้ท่านยังเข้าใจอะไรผิดอยู่ป่ะคะลพบุรีไม่ตกเลยค่ะพี่ไพศาล
4: ก็กรุงเทพน่าจะมีคนดีเยอะฮะพวกตัวแห้งแล้งไม่ค่อยมาอยู่กันวันหลังช่วยอัญเชิญพวกตัวแห้งแล้งมาอยู่กรุงเทพกันเยอะๆหน่อย
3: เข้าใจเลยปิดป่ะว่าเราเลิกทำนาแล้วนะช่วยสื่อสารไปถึงท่านหน่อยไม่เข้าใจว่าพญาราชเศรษฐีทำนาอยู่บ้างเนี่ยไม่ทำแล้วนะฮะ
4: ค่ะ
3: ค่ะค่ะ
4: ก็มีปฏิกิริยาวันนี้จากหลายท่านนะเพราะว่ามีประชุมครม.บรรดารัฐมนตรีดังๆของรัฐบาลคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์กันหลายท่านนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: คุณณพิมพ์ธรเนี่ยสื่อถามศรีสรรพานเนี่ยนะคนบ้านโป่งเนี่ยคุณณพิมพ์ธรก็บอกว่าถามว่าโล่งไหมอ๋อก็โล่งอยู่แล้วที่ศาลก็ตกลงก็สรุปว่าไม่มีความผิดนะไม่ต้องส่งศาลก็พร้อมกันนี้ก็บอกชมกกต.ใช้อำนาจได้เที่ยงธรรมอย่างยิ่ง
3: ใครนะใครชมนะ
4: คุณณพินทร ศรีสรรพาน
3: ฟ้ามีตาป่ะคะ
4: ไม่บอกว่าใช้อำนาจเที่ยงธรรมครับ
3: อ๋อโอเค
4: แล้วก็คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐอันนี้แมนมากนะถามว่าเป็นยังไงบ้านโล่งไหมเฉยๆนะแล้วจะมีการฟ้องร้องอะไรใครยังไงไหมเพราะมีการกล่าวหามาถึงตัวคุณเจเศรษฐ์นะบอกไม่ฟ้องกับใครไม่ฟ้องใครทั้งสิ้นเพราะว่าเราเป็นคนสาธารณะนี่นะอีกท่านหนึ่งคุณพาราดอนปริศนาดันตะกุลและชื่อเล่นก็ชื่ออะไรนะเขาชื่อแบ็คใช่ไหม
3: แบตกับบอลนะคะ
4: แบต
3: ลูกแบตกับลูกบอลใช่ค่ะ
4: ลูกแบตปิงตันนะคือเนื่องจากว่ามันมีการเปิดเอกสารของไอรอเนี่ยที่เขาเปิดเป็นคำให้การโดยละเอียดของคุณเอกราชช่างเหล่าพยาน 16/26 อะไรเขาเนี่ยพยานรหัส 16/26ซึ่งในเนื้อหาเนี่ย man of the match ผู้ที่เป็นเจ้าของต้นคิดอะไรต่างๆเนี่ยคุณเอกราชเขาบอกว่าคือคุณพราดรปริศนานันทกุล
3: คุณดลคุณอะไรนะคะพราดรเขาบอกเขาไม่ฉลาดขนาดนั้นนะ
4: พราดรไม่ฉลาดโอ้ยผมไม่เก่งหรือว่าไม่ใช่เจียวชาญไม่ได้ฉลาดอะไรพวกในเรื่องเหล่านี้ที่จะต้องไปทำอะไรนะสามารถที่จะใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง
3: คนนี้เหมือนจะจบคนนี้เหมือนจะจบสแตทนะคะ
4: จบคณะวิทยาศาสตร์แต่ว่าผมไม่รู้สาขาอะไร
3: น่าจะ
2: พระดอนนี่เขา
3: ที่ธรรมศาสตร
2: ์เขาเป็นรุ่นที่ต้องไปเรียนที่นู่นแล้วมั้ง
3: โอ้ยไปแล้วแต่ปี29แล้วค่ะ
2: ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: เขาจบกับน้องที่เป็นเขาเป็นพิธีกรอ่านข่าวอยู่เขาเคยอยู่อสมทแล้วตอนหลังก็ไปอยู่เนชั่นด้วยไงชื่อคุณอะไรอ่ะเขาเคยอยู่อสมทแล้วก็มาจากวิยุอยู่บ้างก็เจอก็คอนทักทายกันนะเขาจบคณะเดียวกันกับคุณปราดอนแต่จะรุ่นเดียว
3: นี่ไงว่าแล้วจบสถิติจบสแตทคนที่คือเอกราชเนี่ยจะว่ากล่าวหามั่วๆก็น่าจะทำการบ้านมาบ้างเพราะคนที่จะคิดอะไรพวกนี้ได้พวกนี้ต้องจบสแตทจบสถิติมา
2: เ
3: ออถ้าเอกราชมากล่าวหาพวกเรากล่าวหาดิฉันก็แล้วกันตกลงตกเลขอะไรมาเนี่ยอันเนี้ยยกได้เลยดันไปกล่าวหาคนจบสแตทมาเนี่ยเอกราชดีกว่า
2: จบสถิติเลยใช่ไหม
3: ใช่
2: โอเค
3: นี่จับได้คนนึงจบสแตทคนนึงจบบัญชีหรืออะไรอ่ะจบปริญญาตรีสาขาสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก Warwick UK ค่ะต้องมีความรู้เรื่องสแตทคนที่จะทำอะไรพวกนี
2: ้เนี่ยการคำให้การของนายเอกราชช่างเหลาบอกว่าผู้ริเริ่มแผนหัวเนี่ยนะคือนายพาราดอนปริศนานันทกุลและมีการดำเนินการผ่านโปรแกรมออฟไลน์ก่อนมีการประชุมร่วมกับกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยหลายรายได้แก่มีนายจุดอะไรเต็มไปหมดนะหลายชื่อลูกเทพเป็นส่วนใหญ่ผมอ่านชื่อเนี่ยนะ
3: 21คนน่าจะลูกเทพ
2: เป็นลูกเทพล้วนๆเลย
3: ลูกเทพปักใต้ลูกเทพสุโขทัยลูกเทพอยุธยา
2: ลูกเทพอยุธยาลูกเทพอ
3: ยุธยาก็ด้วยอยุธยาก็ด้วย
2: ชิมสุวรรณนี่ที่ไหนอะสู่สาครป่ะ
3: ฮะแล้วก็ลูกเทพอ่าง
2: อุทัยลูกเทพอุบล
3: ทั้งนั้นเลย
2: ลูกเทพบุรีรัมย์ลูกเทพศรีสะเกษ
3: ข้อกล่าวหาหนึ่งก็คือว่าผลงานเนี่ยทำให้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีกันด้วย
2: เป็นไปได
3: ้อะไม่น่าเป็นไปได้มั้งครับพี่มันน่าจะเป็นเรื่องความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงมากกว่า
2: เรื่องนี้ล
3: ่ะนี่เป็นสายพูดนะ
2: ว่าตรง
3: พวกลูกเทพ
2: เรื่องอื่นยังไม่ได้แสดงฝีมืออะไรก็เรื่องนี้มันชัดแต่โหตามาได้ตั้ง140 150อ่ะ
3: และไอ้แบบนี้มันต้องเด็กรุ่นใหม่ทำถูกป่ะพี่เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยววิธีคิดแต่ไอ้ศักยภาพเนี่ยต้องใช้รุ่นพ่อช่วย
2: เด็กรุ่นใหม่แล้วถ้าบอกว่าจบสแตทเนี่ยโอเคผมเริ่มครับเพราะผมเรียนเศรษฐศาสตร์ผมต้องเรียนสแตทนะ
3: ใช่
2: เพราะผมรู้อยู่ว่าพวกนี้โอ้โหมันต้องเรียนอนุกรมเรื่องเรียนอะไรมันหนักหนาสาหัสสอบแล้วยิ่งรุ่นผมเนี่ยคุณนันไอ้เครื่อง
3: ประมวลเลยไม่มี
2: เครื่องประมวลเนี่ยนะยังต้องใช้พวกแคลคูลัสมาสไลด์ชักนะนะแล้วก็ใช้เครื่องที่เขาเรียกว่าเครื่องคำนวณฟาสิก
3: ค่ะ
2: มันเป็นเครื่องเมคานิกอะคุณนัน
3: ค่ะ
2: แล้วเวลาเข้าเวิร์กช็อปเนี่ยไม่ใช่ว่ากดอิเล็กทรอนิกส์นะมันเป็นเมคานิกก็คือมันใช้กลไกอะไรต่างๆแบบ
3: กว่าจะคำนวณออกมาได
2: ้ว่ากลไกที่มันจะไปเกี่ยวมันอย่างนี้นะถ้าบวกเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าลบทวนเข็มนาฬิกามันจะกระกระกระกระกระกระลบแล้วก็ถ้าเขาจะมีคูณเขาจะมีอะไรเขาอยู่เรื่องฟาสิก
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ผมจะจำที่ห้องได้
3: เดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวจบ
2: เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเป็นอิเล็กทรอนิกส์กดจะใส่ค่าพายค่าอะไรต่างๆมันอย่างรวดเร็วอ่ะแต่ก่อนผมต้องใช้เครื่องแม้แต่หนึ่งเรียนไปก็ต้องรู้กลไกรู้วิธีอะไรต่างแต่ว่าโอเคละมันเร็ว
3: ใช้เครื่องไม่งั้นคิดไม่ได้
2: ต้องรู้ใช
3: ่ค่ะ
2: อันนี้สแตทคนเข้าสแตทหนึ่งเลยก็ต้องเจอสแตทหนึ่งสแตทสองเนี่ยกว่าจะผ่านไปได้โอ้โหโอ้ที่เรียนเศรษฐศาสตร์ต้อง
3: 101 102
2: บังคับสแตทหนึ่งสแตทสองอยู่ในวิชาบังคับของพวกที่เรียนเศรษฐศาสตร์นะ
3: แล้วนี่เขาเรียนสแตทเลยอ
2: ่
3: ะ
2: อันนี้เขาสแตทโดยเฉพาะเขาไว้นะเขาต้องขึ้นไปพวกไอพวกชั้นสูง
3: 401อะไรเลย
2: หลักสี่เลยเขาต้องเรียนเท่าๆกับพวกที่เรียนวิศวะที่แบบต้องใช้สไลด์รูคำนวณคำนวณเวลาชักสไลด์เวลาดูไอ้เรื่องของสูตรคำนวณในการออกแบบทั้งหลาย
3: ค่ะ
2: นะ
3: แต่เขาบอกเขาไม่ได้ทำนะฮะ
2: ครับเขาปฏิเสธแล้วก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้มีความรู้ความสามารถสูงมากอะไรขนาดนั้นอย่างที่มีการไปอ้างกันแล้วก็โอเคอ่ะก็ในทางกฎหมาย
3: ถ้าพูด
2: ว่าเสียงข้างมากเขาก็รับแล้วว่าถูกต้อง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไม่เชื่อ
3: ไม่เชื่อเอกราชที่เอกราชพูดไม่เป็นความจริงค่ะ
2: ครับแต่ว่าคนที่ขยับลุกคาดเลยนะก็คือคุณอนุทินนะวันนี้มีรายงานข่าวว่าคุณอนุทินได้มอบอำนาจให้ทีมกฎหมายพรรคภูมิใจไทยยื่นฟ้องยิ่งชีพอัชฌานนท์ผู้อำนวยการไอลอต่อศาลอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเป็นกรณีที่ยิ่งชีพเนี่ยไปยื่นหนังสือต่อผลิตวัชรศิลป์นะเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569หลังจากนั้นเนี่ยตัวยิ่งชีพได้แถลงข่าวภายหลังการยื่นหนังสือประธานวิปฝ่ายค้านนะโดยบอกว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลในพรรคภูมิใจไทย9คนแล้วก็เอ่ยชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลอยู่ด้วยฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าการแถลงและกล่าวอ้างของนายยิ่งชีพปราศจากข้อเท็จจริงและเข้าข่ายเป็นการใส่ร้ายป้ายสีจึงนำมาสู่การดำเนินคดีในครั้งนี้ทั้งนี้นายสิทธิโชคสิงห์เสนีทนายความผู้รับมอบอำนาจเปิดเผยว่าศาลอาญารับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่2672/2569แล้วและกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่14ธันวาคม69เวลา9นาฬิกาถัดไปธันวาคมนู่นเลย
3: อ
2: ันนี้คือจังหวะหลังจากที่มีมติชัดเจนแล้วว่ารอดหมดละฝ่ายกฎหมายของคุณลุงทินเขาก็เดินหน้าเลยฟ้องเลยครับ
3: เดนเพิ่งสังเกตเสื้อของพวกบรรดาคนในพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปร่วมชุมนุมที่ไอลอจัดเนี่ยเสื้อเขาเขียนว่า7157นะพี่เวสาน
2: 7157แต่กกต7คนจะโดน157นะก็รู้สึกเป็นจริงเป็นเลขตัวเลขที่เขาตอนอภิปราย
3: เขาก็เล่น
2: ประมาณวันก่อนที่ประธานจะห้ามเอาตัวเลขมาโชว์กันเนี่ยของประชาธิปัตย์เขาโชว์ตัวเลขนี้7157
3: แล้วก็ทางฝั่งพรรคประชาชนก็เล่นเรื่อง239ตอนนั้นที่จะให้ฟ้องหมดนะฮะ
2: ฟ้องหมด
3: ใช่ละ
2: ใช
3: ่ละ157ใช่เขาจริงจังกับเรื่องนี้มากคำพูดของคุณสิทธิโชติเนี่ยท่านกกต.เนี่ยถูกนำมารีวิวเยอะมากนะจากตรงประเด็นนู้นประเด็นนี้ประเด็นหนึ่งที่พูดก็คือเหตุผลของผมสามารถร้อยเรียงจิบเล็กจิบน้อยจากการกระทำของแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ร่วมกันให้เห็นว่ามีเบื้องหลังอย่างไรคล้ายที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยจิบเล็กจิบน้อยมาวินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคบางพรรคเป็นการซ่อกร่อนบ่อนทำลายเราก็เหมือนกันหยิบมารวมให้เห็นว่าช้างทั้งตัวเป็นอย่างไรไม่ใช่จับแค่งวงแล้วบอกว่าไม่ใช่ช้าง
2: รู้สึกมีถูกการวิพากษ์วิจารณ์กตโดนหนักนะบอกว่ามันเป็นลักษณะแบบช้างอยู่ในห้องแล้วก็ไม่มีใครเห็น
3: ตามบทคำช้าง
2: ก็มีคนหนึ่งก็ไปโดนงวงก็อธิบายว่าสิ่งที่อยู่ในห้องนี้มันก็
3: มี
2: ล
3: ัก
2: ษณะยาวๆ ยืดหยุ่นได้อะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา
3: คุย
2: ก
3: ัน
2: ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่า
5: เพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอ่านครับ
2: ค่ะ
1: โอ้มาดูคุณสิทธิโชติกกต.เสียงข้างน้อยโอ้จับหนักจริงๆนี่ผมมาดูที่สื่อเขาถอดความแล้วก็เอามาลงนะในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญมากๆเนี่ยผมมาถ่ายทอดให้ฟังกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณอ่านคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษบอกว่าการประชุมก่อนการแถลงมติเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกันว่าจะชี้แจงทีละข้อกล่าวหาว่ากกต.มีมติเสียงเท่าใดเสียงข้างน้อยเท่าใดเช่นเดียวกับมติของศาลรัฐธรรมนูญที่จะระบุว่าคำร้องหรือข้อกล่าวหานี้ผลเป็นอย่างไรด้วยมติเสียงข้างมากเป็นอย่างไรบ้างเสียงข้างมากเป็นใครบ้างในที่ประชุมคุยกันว่าไม่ต้องบอกชื่อก็ได้แต่ขอให้บอกว่าแต่ละข้อกล่าวหากกต.ได้ลงมติเสียงข้างมากเป็นอย่างไรส่วนเสียงข้างน้อยมีกี่เสียงก็บอกไปด้วยเพราะทุกมติไม่ได้เป็นเอกฉันท์ซะทีเดียว

0: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะเกิดอะไรขึ้น
0: ทราบเหมือนกัน
1: ต่อเลยค่ะพี่เราต้องหนักแน่นค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องที่ว่า
0: คุณสิทธิโชคก็ยอมรับว่าตนเองและนายชายนครชัยเป็นเสียงข้างน้อยซึ่งดูพยานและหลักฐานที่ปรากฏค่อนข้างเชื่อได้โดยต้องมองบริบทการกระทำครั้งนี้ว่าไม่
1: นิดนึงค่ะขอย้อนนิดนึงที่พี่สารพูดผันขาดไปก็คือว่าส่วนสำคัญคือข้อหาที่1และ2เนี่ยเกี่ยวกับการกระทำของบุคคลในพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ยืนยันว่ามติไม่เป็นเอกฉันท์21คนนั่นน่ะที่ยกหมดนั่นน่ะมติไม่ได้เป็นเอกฉันท์ผู้ถูกร้องที่สำคัญอาจเป็นมติให้ยกคำร้อง5ให้ลงโทษ2ส่วนบางคนอาจเป็นมติ6ต่อ1และบางคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ยกคำร้องแบบเป็นเอกฉันท์เลยนะ21คนนั่นน่ะมีทั้ง5 2มีทั้ง6 1และมีทั้งยกแบบเป็นเอกฉันท์
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่เสียงข้างมากก็คือเสียงข้างมาก
1: ให้ยก
0: ทั้งหมดแต่ว่าเสียงข้างมากเท่าไหร่ทั้งนั้นครับแล้วก็บอกว่ายอมรับว่าตนเองและนายชายนครชัยเป็นสิทธิ์ข้างน้อยซึ่งดูพยานและหลักฐานที่ปรากฏค่อนข้างเชื่อได้โดยต้องมองบริบทการกระทำครั้งนี้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจุดเดียวแต่กระจายทั่วทั้งประเทศในส่วนที่จับได้ไล่ทันเช่นกลุ่มนครศรีธรรมราชกลุ่มภูเก็ตกลุ่มหนองบัวลำพูกลุ่มอุทัยธานีนครสวรรค์กลุ่มสุโขทัย
1: พี่ไพศาลเชื่อไหมคะว่าท่านพูดโดยที่ท่านไม่ได้ดูโพยเลยไม่ได้มีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างหน้าไม่ต้องมีรองเลขาคอยสกิดไม่ต้องมีใครให้กำลังใจท่านยืนพูดโดยแล้วก็มีนักข่าวล้อมกดดันไปหมดที่เอ่ยมาเนี่ยไม่ติดขัดแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะจังหวัดนู้นจังหวัดนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: บอกกลุ่มเหล่านี้ซึ่งมาประชุมกันในแต่ละโรงแรมเพื่อจัดทำโพยพอเราจับได้พบว่าโพยมีอยู่12โพยหัวมีหมายเลขเขียนไว้และพบว่าผู้ที่ได้ลำดับ1ถึง7มีชื่ออยู่ใน12โพยหัวดังกล่าวซึ่งเกิดจากกลุ่มมาทำโพยและได้มติลงโทษในกลุ่มนี้สะท้อนว่าการทำโพยนี้เป็นการทุจริตการเลือกตั้งและอาจมีความผิดทางอาญาด้วยหากเข้ามาตรา77วงเล็บ1การให้ทรัพย์สินการให้ทรัพย์สินการตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.2560
1: ทุกพื้นที่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพรรคเดียวไม่มีพรรคอื่นมาแทรกเลยทุกคนล้วนแต่เป็นสมาชิกของพรรคเดียวของพรรคหรือเกี่ยวข้องกับพรรคและในกลุ่มนี้เมื่อทำโพยเสร็จก็ไปสอดคล้องกับที่พยานกับคำให้การ
0: วันนี้คุณสิทธิโชคอธิบายเหตุผลในการลงมติเป็นเสียงข้างน้อยว่าตนเองไม่ได้เชื่อว่าพยานคนนี้จะมีน้ำหนักให้เชื่อถือหรือไม่ก็คือพยาน 16/26 เนี่ยนะแต่เชื่อว่าคำตามคำให้การเนี่ยสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงพิสูจน์ได้จากการทำโพยทุกจังหวัดรวมทั้งการโทรศัพท์ติดต่อทั้งสมาชิกพรรคกรรมการบริหารพรรคส.ส.เมื่อตรวจสำนวนแล้วพบว่าเชื่อมโยงกันจริงและหลังจากประกาศผลการเลือกส.ว.แล้วได้มีการนัดประชุมกันที่โรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งในกทม.ซึ่งคนอยู่ในพรรคก็มาร่วมประชุมโดยพยานให้การว่าในวันดังกล่าวมีการนัดประชุมส.ว.เพื่อกำหนดตัวประธานและรองประธานซึ่งมีการเก็บโทรศัพท์แต่ได้พบคนสำคัญของพรรคเดินออกมาอาจพบถึงหัวหน้าพรรคแต่อยู่คนละห้องกันพฤติกรรมเหล่านี้รวมถึงการมีโทรศัพท์ติดต่อกันของรัฐ

0: จากปากนี้ได้ให้การรวมทั้งนายดิเลกให้การสอดคล้องกับพยานปากนี้บอกชื่อคนคนหนึ่งว่าเคยอยู่กับรัฐมนตรีหนุ่มๆพร้อมบอกพฤติการว่าตรงกับพยานรหัส 16/26 ส่วนพยานที่กลับคำให้การนั้นนายสิทธิโชคเห็นว่าไม่น่าใช่การข่มขู่เพราะขณะนั้นเป็นส.ส.ส่วนอีกหนึ่งคนที่กลับคำให้การเป็นพ่อตาของหัวหน้าพรรคการเมืองระดับสำคัญแล้วก็ยังบอกว่าพยานยื่นหนังสือกับคำให้การในช่วงตั้งคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ในวันที่30ตุลาคม2568ห่างจากที่ให้การไว้นานมากความเห็นเสียงข้างน้อยจึงเห็นว่าผู้ถูกร้องมีความผิดตามข้อกล่าวหาที่1และ2โดยยืนยันว่ากกต.ไม่ได้มีมติเอกฉันท์ในกลุ่มคนสำคัญมีแต่เป็นมติ5-2เสียงนักการเมืองคนสำคัญสำคัญของประเทศไม่มีเส้นเงินออกจากตัวเองแต่จะออกจากคนรอบข้างหรือคนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันส่วนใหญ่ที่ออกจากพยานบอกว่าให้ไปรับเงินสดที่ชั้น4เป็นคำกล่าวอ้างไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์ส่วนเส้นเงินสว.ตัวจริงบางคนยกตัวอย่างจากประจวบคีรีขันธ์เส้นเงินมือจ่ายโอนไปทางใต้สุราษฎร์ท่านโอนเป็นแสนอยากรู้ว่ารับจากมาจากใครผมก็ถามคณะที่26ว่าคนที่โอนเป็นใครเพื่อที่จะได้ไปตอบแต่ได้รับแจ้งว่ากกต.มีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินนี้จึงเป็นมันจึงไปไม่ได้แต่ผมก็เห็นว่าผิดจะให้ไปถึงแหล่งเงินที่โอนเพื่อไปต่อก็มีข้อจำกัด
1: ทำไมเขาต้องไม่รับเส้นเงินนี้ด้วยคะไม่เข้าใจ
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: กกต.มีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินนี้เหตุผลเพราะอะไรอะคะเพราะว่าการที่เราจะมัดใครมันต้องเอาเส้นเงินเป็นหลักไม่ใช่หรอคะ
0: เนี่ยแต่เนี่ยได้ให้รายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งมันก็เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่นะซึ่งก็แปลกๆอยู
1: ่ซึ่งการที่ไม่ไปเส้นเงินเนี่ยมันก็หลุดสิคะ
0: คือเข้าใจว่ามติ4-3เนี่ยเป็นมติภายในคณะที่26เขาเองนะ
1: นะคะ
0: เป็นมติ
1: จะ4-3ได้ไงคะคณะที่26อะค่ะนี่ได้รับแจ้งว่ากกต.มีมติค่ะ
0: อ๋อกกต.มีมติเลยใช่ไหม
1: ค่ะ4-3/7นี่ฮะ
0: ทำไมถึงต้องไปให้กกต.มีมติตรงนี
1: ้ดิฉันก็แปลกใจว่าคือถ้าท่านพูดเนี่ยแสดงว่ามันมีความหมายฮะก็เดิมเงินเนี่ยเวลาจะโอนเนี่ยเขาไม่จบเขาไม่ลงที่ประจวบเขาโอนไปทางใต้แล้วค่อยวกขึ้นมาใช่ไหมคะลงมาทางใต้สุราษฎร์ท่าน
0: ไปสุราษฎร์สุราษฎร์เป็น
1: ให้ทางสุราษฎร์จ่ายขึ้นมาอยากรู้ว่ารับ
0: เป็นหัวใจ
1: ผมก็ถามคณะที่6ว่าคนที่โอนเป็นใครจะได้ไปต่อได้ปรากฏเขาไม่รับเส้นเงินนี
0: ้
1: ค่ะ
0: ก็งงกันไป
1: ไม่งงอะค่ะเคลียร์เลยเคลียร์มากเลยค
0: ่
1: ะ
0: โอเคสกัดตั้งแต่ยังไม่ทันตั้งไข่เลยเอาตั้งแต่แรกไว้ก่อนเลย
1: ต้องระดับนี้
0: อันนี้เขาเรียกว่าคือในสำนวนพิจารณามันมีบางแผ่นก็ดึงออกนี่เป็นพยานหลักฐานเนี่ยดึงออกไปจากนั้นเลย
1: ดึงเส้นเงินออก
0: ดึงพยานหลักฐานไอ้ทับเส้นเงินนี่เป็นจุดสำคัญที่สุดนะถ้าจะเล่นงานก็ต้องเล่นกันด้วยเส้นเงิน
1: ก็อย่างเมื่อวานนี้ที่ยังถามว่าคนหนึ่งที่พี่ไปสารบอกเป็นผู้หญิงและเป็นเสมียนที่โดนอ่ะที่อยู่ทางใต้อ่ะค่ะ
0: เป็นเสมียนของพรรคการเมือง
1: แล้วที่ยังก็เลยถามว่ามันมีแรงจูงใจอะไรที่เสมียนจะต้องเป็นคนจ่ายเงินแล้วเสมียนเอาเงินจากใครมาจ่าย
0: ก็ไม่น่าจะอยู่ในฐานะที่จะไปแล้วผลประโยชน์ก็ไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องอะไรนะยกเว้นแต่ว่าได้รับคำสั่งจากใคร
1: แล้วทำไมมันจบแค่ที่เสมียนค่ะ
0: ปรากฏชื่อของปรากฏหลักฐานอยู่เรียกได้ว่าอย่างที่คุณสิทธิโชติว่าเนี่ยหลายจุดเนี่ยมันต้องไปต่อให้ได้เพราะมันจะจบแค่คนแค่นี้เนี่ยมันดูแล้วมันไม่เป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าเขาอยู่ในตำแหน่งที่มันเล็กน้อยมากนี่เป็นต้นนะ
1: ค่ะ
0: เอาเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับ
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9

0: MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา14 นาทีครับ
3: ค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีมติหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ก็มีความวิตกกันอยู่สุดท้ายเขาจบแล้วนะคะก็คือล้มมติครม.มีมติล้มการสร้างกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ค่ะที่จะมีงบผูกพัน3 ปีก็คือยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่และนำงบผูกพัน3 ปีก็คือปี69ถึงปี71มูลค่า 3,500 ล้านคืนคลังค่ะก็เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ชะลอการก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในมาตรการเร่งด่วนสำหรับแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพทีนี้คมนาคมก็จะแก้ปัญหาโดยการเช่าอาคารจากการชั่วคราวในระยะสั้นแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบโครงการในระยะยาวเป็นการเช่าอาคารที่ก่อสร้างโดยหน่วยงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แทนเดนเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยมันแล้วก็ตอนนี้บริษัทรับเหมาก่อสร้างของเราเนี่ยมันเหลือไม่กี่บริษัทละแต่วันนั้นที่เราอ่านดูคือเสี่ยงจะไปต่อไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะบริษัทรับเหมาของไทย
2: ก็บริษัทใหญ่นึงก็กำลังเข้าสู่แผนฟื้นฟูอยู
3: ่ค่ะ
2: ที่เป็นบริษัทใหญ่นะ
3: ค่ะ
2: เป็นแม่เขาก็เป็นบริษัทใหญ่มากแล้วก็เรามีอาการงอนแงนงอนแงนอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นบริษัทอีกอันหนึ่งซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันอยู่ในสถานะล้มละลายก็เข้าสู่แผนฟื้นฟูก็มันมีเจ้าที่เขายังไปได้ดีก็มีนะเจ้าที่เขาไปได้ดีบางคนก็อธิบายบอกว่ามันแล้วแต่ยุคด้วยยุคนี้การเมืองแบบนี้มันก็จะมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เขาไปได้ฉลุยก็มีอยู่ส่วนคนที่ตกสำรวจในทางการเมืองก็ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนกันเองบางคนก็แทบเราพูดง่ายๆว่าปิดฉากเลยเตรียมล้มละลาย
3: อัน
2: นั้นก็ไปส่วนที่เป็นพอรอดก็ต้องกระเสือกกระสนกับส่วนที่ก็ไปชิวเลยก็เป็นอย่างนี้มันก็จะมี3 สถานะนี่ในส่วนก่อสร้างนะ
3: แต่พวกซับคอนแทคก็เหนื่อยมากนะคะพี่ไพศาลบริษัทใหญ่ได้งานจริงแต่ดึงเงินมากมากมากมีคนมาบอกให้ที่ฉันฟังดึงเงินสุดฤทธิ์จนเขาจะตายอยู่แล้วค่ะค่ะ
2: ก็มันเม็ดเงินมันน้อยลงนะตัวเล่นมันเยอะเขาจะนำหน้าต่อรองก็สามารถที่จะอยู่ในมือผู้ที่เขากลุ่มงานได
3: ้ค่ะวันนี้เมื่อตอนเช้าเนี่ยนะคะเครือข่ายแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยประมาณ50 คนนำโดยนายมนัสโกศลเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยได้รวมตัวกันไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือและเปลี่ยนผ่านแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างเป็นธรรมเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ะโดยมีสภาพแรงงานจากภาคเรือต่างๆเข้าร่วมก็คือ Honda Toyota สภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่ Isuzu Mitsubishi Nissan Ford และ Mazda ก็7เลยนะคะแล้วก็มีสภาพแรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์ธนบุรีประกอบรถยนต์เป็นโรงงานแรกของประเทศไทยที่ประกอบรถเบนซ์ค่ะที่ในเอกสารเขาขายเบนซ์มา70-80 ปีแล้วก็รถเบนซ์ประกอบครั้งแรกก็คือที่ธนบุรีนะคะธนบุรีพาณิชย์กลุ่มนี้แล้วก็สภาพแรงงานฮีโน่ด้วยสำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานประกอบด้วย1สิทธิประโยชน์จากรัฐต้องแลกกับงานและมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยรัฐบาลควรปรับโครงสร้างมาตรการส่งเสริมการลงทุนและภาษีให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างรถนำเข้าทั้งคันกับรถที่ผลิตและสร้างการจ้างงานในประเทศไทย สองดูแลและปกป้องห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบสามรักษาฐานการผลิตในประเทศไทยโดยเฉพาะรถกระบะค่ะและพร้อมพายานยนต์ที่เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่อนาคตนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐลงทุนกับแรงงานไม่ใช่ปล่อยให้แรงงานเป็นผู้แบกรับต้นทุนของการเปลี่ยนผ่านพร้อมสนับสนุนและกระตุ้นตลาดรถกระบะรวมถึงผลักดันโครงการช่วยเหลือฐานการผลิตเติมอาทิรถเก่าแลกรถใหม่เพื่อรักษาการจ้างงานและขีดความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในระยะต่อไปเขาก็ออกโครงมาแล้วแต่เขายังไม่กล้าเคาะตัวเลขค่ะพี่ไพศาลไอ้ที่เรียกร้องกันเนี่ยเขาก็จะทำอย่างนั้นนั่นแหละแต่เขายังไม่กล้าใส่ตัวเลขลงไปกลัวเราตกใจมากค่ะ
2: ใช่ใช่
3: ไม่ไม่ใช่อ่ะ
2: ไม่ก็อย่างนั้นอ่ะเขาม
3: ันยากอ่ะเข้าใจว่ายากมันก็ยากจริงๆอ่ะ
2: คือนโยบายเปลี่ยนผ่านไปสู่รถ EV ก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะเกิดแล้วก็สร้างไอ้ฐานอุตสาหกรรม EV ขึ้นได้รวดเร็วนะเพราะช่วงที่จะเปลี่ยนผ่านเนี่ยทำยังไงให้รถยนต์สันดาปของค่ายญี่ปุ่นเขาเนี่ยมันสามารถที่จะส่งต่ออยู่ต่อจนกระทั่งส่งไม้ไปสู่เรื่องของกระบวนการเพราะญี่ปุ่นเองเขาคงจะมีเชื่อว่าเขาก็คงจะพยายามที่จะพักกระแสไอ้เรื่องของ EV มันขึ้นมาแรงนะเขาก็ไปได้เทคโนโลยีของญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าเขาจะไปไม่ถึงนะผมเข้าใจว่าแบตเตอรี่เนี่ยที่จีนเขาใช้อยู่เนี่ยก็บริษัทญี่ปุ่นก็ไปร่วมลงทุนทำอยู่รถแบตเตอรี่รถยนต
3: ์คืออย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลถ้าจีนทำได้เป็นร้อยยี่ห้อทำไมญี่ปุ่นจะทำไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาไม่มีไอตัวอะไรครับพี่ไพศาลแร่เอิร์ธหรอคะที่มันต้องใช้ในรถ
2: พวกชิปพวกที่จะต้องมาผล
3: ิ
2: ตเป
3: ็
2: นชิปเป็นไม่ได้ไม่ได
3: ้ค่ะเขาไม่มีวัตถุดิบตรงนั้น
2: เขาไม่สามารถที่จะคุมในเรื่องปัจจัยตรงนี้ได้อาจจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่ง
3: เขาต้องคือถ้าเขามาลงตลาดนี้เขาก็ยังต้องพึ่งจีนอยู่ดีค่ะก็เลยไม่เป็นเช่นนั้นค่ะ
2: ครับวันนี้คุณศิริศักดิ์เราพักแล้วใช่ไหมไม่ต้องพักแล้วใช่ไหมไป30เลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: โอเคคุณศิริศักดิ์วันนี้ไปเข้าร่วมในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยในการประชุมเวทีอันครอสก็ตามรายงานข่าวเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังกล่าวถ้อยแถลงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982ก็ไปร่วมประชุมณเวทีที่สิงคโปร์โดยคุณศิริศักดิ์บอกว่าดูเหมือนว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวที่เรากล่าวแบบนั้นเพราะเราก็กล่าวตรงไปตรงมาคือคุณศิริศักดิ์เนี่ยบอกว่าก
3: ัมพูชามักจะพูดอะไรก็พูด
2: ไปเรื่อยไทยเนี่ยเคารพกฎหมายระหว่างประเทศนะแล้วก็
3: แต่ในขณะที่กัมพูชาเองมักจะพูดจาที่ไม่เป็นความจริงกล่าวหาไทยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะพี่อาจารย
2: ์ครับ
3: ค่ะ
2: คุณศิริศักดิ์บอกว่าที่เรากล่าวบนเวทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกล่าวอย่างตรงไปตรงมานะประเด็นการประนอมภาคบังคับจะแยกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลต่อกระบวนการนี้ออกมาอย่างไรก็มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเจตนาของไทยเราต้องอยู่ด้วยกันเรามีปัญหาความขัดแย้ง เราก็ต้องก้าวข้ามต้องมีความจริงใจและจริงจังแต่สิ่งที่เราเห็นกัมพูชาจะพูดเสมอว่าเขาเป็นฝ่ายที่ชอบทำยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเราต้องยกตัวอย่างให้คณะกรรมการประนอมเช่นการปล่อยคลิปเสียงคุยทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นการพูดคุยกันส่วนบุคคลส่วนปล่อยแล้วเพื่อเจตนาอะไรเพื่ออะไรเพื่อที่จะบั่นทอนรัฐบาลไทยในขณะนั้นสร้างความแตกแยกในประเทศรวมถึงการยิงเข้าไปในสถานที่พลเรือนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้มีคนเสียชีวิตทรัพย์สินถูกทำลายและที่สำคัญทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดได้รับบาดเจ็บโดยฝั่งกัมพูชาไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆนี่คือการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราตั้งข้อสงสัยได้ยังกล่าวถึงสิ่งที่นายปรักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาพูดเสมอว่าจะต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อที่จะได้เดินหน้าแต่สิ่งที่เราเห็นทุกวันในเวทีต่างๆการใส่ร้ายกล่าวหาประเทศไทยไม่หยุดยั้งเช่นเวทีคณะมนตรีสหประชาชาติสหประชาชาติแห่งมนุษยชนรวมถึงขณะนี้ในเวทีที่ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทบทวนอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวงครั้งที่3ระหว่างวันที่13ถึง18กันยายนก็มีการกล่าวหาประเทศไทยมันไม่สิ้นสุดแล้วเราจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้อย่างไรในการจะเข้าสู่กระบวนการประนอมส่วนที่กัมพูชาบอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นหลังไทยยกเลิก MOU 2544ต้องดูว่าเหตุใดจึงยกเลิกเพราะไปไม่ได้เราก็รู้ว่าไปไม่ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการแค่2รอบหลังจากนั้นก็ไม่มีความคืบหน้าส่วนหนึ่งมาจากที่เขาเผาสถานทูตไทยทำไมไม่พูดตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเสนอยกเลิก MOU 2544ให้มาเริ่มกันใหม่เพราะกัมพูชาเป็นภาคีอันคอสแล้วก็มาคุยในระดับทวิภาคีกันที่จริงคณะผู้นำสองประเทศเจอกันที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ในการประชุมสุดยอดอาเซียนก็ตกลงว่าจะพยายามพูดคุยทวิภาคีทั้งประเด็นทางบกทางทะเลสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันแล้วเราจะสามารถเดินหน้าในประเด็นต่างๆนี่เป็นวิธีการที่ประเทศเพื่อนบ้านปฏิบัติระหว่างกันนะพ่อให้สำคัญ
3: ขอบเขตของกระบวนการอันคอสที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาในอ่าวไทยนั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยในดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดประเทศไทยปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ไปเดียวเมื่อปี15ค่ะ2515นะคะซึ่งเส้นดังกล่าวปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายไทยขอยืนยันอีกครั้งว่าเขตทางทะเลของไทยเป็นไปตามที่ปรากฏในพระบรมราชโองการปี2516ค่ะเราไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินไปกว่าการปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศที่สารเรียนเนี่ยนะเรามีบุญมากเลยนะที่คุณศิริศักดิ์ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคือทั้งลีลาทั้งความรู้ท่าทีทุกสิ่งทุกอย่างต้องเบอร์นี้จริงๆไม่งั้นเอาไม่อยู่เลยนะคะสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยเรียนมีความเห็นอย่างนั้นเลยไม่งั้นเอาไม่อยู่จริงๆเพราะเขาต้องทิ่มแทงทุกเวทีและเวทีใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำได้ทุกอย่างถ้าไม่ใช่เบอร์ใหญ่ขนาดนี้แล้วมีความเข้าอกเข้าใจและมีเครดิตพอเนี่ยเอาไม่อยู่ค่ะหนักมากขอแก้ข่าวนิดนึงเถอะเมื่อเช้านี้ค่ะเดียนก็อ่านไปด้วยความอินโนเซนต์เรื่องของคนอินเดีย5คนที่ไปกอดคอกันร้องไห้ไม่มีเงินซื้อข้าวกินนะคะพี่ไพศาลไม่แปลกใจเมื่อเช้าพี่ไพศาลเชื่อทั้งหมดเลยป่ะคะทัวร์อินเดีย200คนมาพักโรงแรม5ดาวและมีผู้ชายอินเดียคนหนึ่งไปพาผู้หญิงขายบริการขึ้นมาบนโรงแรมไอ้เพื่อน4คนเห็นก็แบบเอาบ้างโทรเรียกมาอีก4คนเป็น5คนก็ขายบริการกันไปเสร็จแล้วผู้หญิงไทยก็หยิบเงินกันไปคนละ 5,000 3,000 อะไรเบ็ดเสร็จ5คนรวมกันได้ 24,000 เงินหมดเนื้อหมดตัวเลย5คนอยู่ 24,000วันรุ่งขึ้นเขาพาขึ้นเรือไปเกาะช้างไปนั่งกอดคอไปร้องไห้
2: ไม่มีตังกินข้าว
3: ไม่มีตังกินข้าวซื้อน้ำก็ไม่มีคนในทัวร์ที่เป็นมาจากอินเดียด้วยกันน่ะต้องมาช่วยกันให้ข้าวให้น้ำในบอมที่เป็นไกด์เห็นก็สงสารพ พามาแจ้งความแล้วคนอินเดียนี่ก็บอกว่าตัวเองรู้ว่าโดนล้วงกระเป๋าแต่ตอนนั้นแล้วก็ทะเลาะกันผู้หญิงก็ขู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็แยกกันไปเดี๋ยวยังถ่ายคลิปไม่ได้เลยว่าเนี่ยเจ๊คนนี้แหละที่มามีผู้สันทัดกรณีที่เป็นเพศชายเล่าให้ฉันว่าไม่เชื่อเลยค่ะเพราะว่าถ้ามานอนโรงแรม5ดาวจริงเนี่ยเขาจะไม่ไปจีบผู้หญิงที่โคโคนัทไอแลนด์มาบนห้องเด็ดค่ะพี่เพชรรู้จักโคโคนัทไอแลนด์โคโคนัทพาราไดซ์ไอแลนด์ไหมคะ
2: มันคืออะไร
3: มันคือใต้ต้นมะพร้าวแถวๆหน้าหาด
2: อ๋อๆที่มันซุ่มๆโอเคเราเรียกเป็นสัตว์โอเค
3: โคโคนัทพาราไดซ์ไอแลนด
2: ์
3: เขาบอกเขาไม่เชื่อว่านอนโรงแรม5ดาวเพราะนอนโรงแรม5ดาวอ่ะไม่ไปนำพาจากโคโคนัทพาราไดซ์ไอแลนด์ขึ้นมาข้างบนหรอกแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของการต่อรองอะไรกันแบบสุดๆแล้วไม่ลงตัวมากกว่า
2: ใจ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคจิต
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะมหานครรอบทิศอยู่กับเราสองคนนะคะไปจนถึงสองทุ่มค่ะสองจอค่ะดีเจก๋วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ค่ะดีเจด้งครับจามอนกิจสุภาค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้นะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังเราไปทั่วประเทศเลยนะคะอยู่ที่ไหนกันบ้างมาทักทายกันได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95ฝนตกกันทั่วฟ้าเมืองไทยไหมนะคะ88ท่านนะคะคุณปุญญวัฒน์นี่จะมาสังเกตได้เลยแล้วว่าจะมาช่วงเนี่ยช่วงทุ่มครึ่งเนี่ยค่ะคุณปุญญวัฒน์จากอุบลเนี่ยจะมาแหละนะคะคุณวัฒถาพรคุณเด็กเส้นนะคะบอกฝนตกส่งสติ๊กเกอร์ว่ามีฝนตกคุณพี่หนึ่งคุณสะสีมาบอกข่าวพระกรุณาแยกให้ออกคนทำมั่วใช่คุณสมจิตบอกว่าฟังทุกเย็นพิษณุโลกฝนตกครับใช่ตกนะคะตกหมดเลยนะคะคุณบวนคุณไตรรัตน์นะคุณไตรรัตน์นะคะคุณสีวัยนะคะคุณสมชายคุณเนเน่มุ้งมิ้งนะคะคุณธนากรคุณจุ๊บแจงคุณทองรินคุณสุภาพคุณจรูนนะคะแล้วก็คุณยายออสคุณยายออสคุณกัลยานะคะคุณยายออสก็คงจะแชร์ให้เราแล้วนะคะแหมคุณเด็กเส้นจำได้ไหมโด่งที่พี่ร้องอ่ะคงจะต้องให้ร้องพี่กวยร้องสดหน้าไมค์ได้ไหมครับชอบไม่ไหวเสียหัวร้องหัวร้อง
3: รออาทิตย์นึงรอฟังพี่นะ
2: อ๋อเหรอจริงไหมเขาเข้ามาถามเหรอเออรอที่หนึ่งปลายดง
3: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ก็ใครที่เป็นนักสะสมนะครับเดี๋ยวธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเป็นแบงค์100กับแบงค์500นะครับก็จะเริ่มเปิดให้แลก1ตุลาคมนี้นะครับใครที่แบบมีบางคนเขามีเป็นแฟ้มเลยเนาะบางคนเขามีเป็นกรอบรูปที่เอาไว้เก็บสะสมธนบัตรแต่ละรุ่นเนี่ยนะฮะก็เตรียมตัวได้นะครับนะฮะ1ตุลาคมนี้นะครับสามารถไปแลกได้นะครับที่นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะเป็นศูนย์การเรียนรู้ใน 1-4 ตุลาคมนะครับหรือถ้าไม่อยากเดินทางก็เอาง่ายๆไปออมสินก็ได้ไปกรุงไทยก็ได้1ตุลาคมท่านเข้าไปแลกเลยนะครับแบงค์100ความพิเศษจะเป็นแบงค์ชนิดแนวตั้งนะครับรูปในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปแนวตั้งแล้วก็จำนวน100บาทนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับส่วนแบงค์500เนี่ยจะเป็นแบงค์500สีม่วงเนี่ยด้านนึงเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปพระพันปีหลวงเป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับในอิริยาบถต่างๆนะครับก็1คนจำกัดไม่เกินคนละ20ฉบับต่อชนิดราคานะครับใครสนใจก็เนี่ยนะฮะ1ตุลาคมนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเปิดให้แรกแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงประมาณปลายปีนี้นะครับพี่กวยนะก็ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดพิมพ์ธนบัตรนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับอีกอย่างหนึ่งฉบับนี่สำหรับคนที่อยากสะสม
2: ะ
3: นะครับเรายังอยากเก็บไว้เลยนะพี่เน
2: า
3: ะ
2: ก็คือในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
3: ช่วงปลายปีนะครับจะเปิดให้แรกอีกแบบหนึ่งด้วย
2: คนไทยก็ควรจะมีเอาไว้นะ
3: เก็บไว้
2: เก็บไว้ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: ฝนตกสัตว์ที่อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยก็ต้องหาที่หลบฝนเหมือนกันนะด้ง
3: ก็แน่นอนเขาก็ไม่อยากเปียกอะเน
2: า
3: ะ
2: ไม่บางทีเราคิดว่าไงเฮ้ย สัตว์นี่ก็คงแบบคงจะตากแบบตากฝนตากอะไรได้อย่างเงี้ยเนาะมันมีภาพน่ารักมากเลยอ่ะที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยแหละค่ะที่นั่นจะมีช้างเยอะก็จะมีภาพคนก็ถ่ายมาใช่ช้างป่าเนี่ยโอ้เป็นหลายหลายถ้าเกิดนี่มันช้างป่าเป็นใช้เป็นเชือกใช่ไหมหรือเป็นตัวดง
3: เดี๋ยวก่อนนะครับ
2: มีช้างป่าแล้วกันมีช้างป่าเป็นหลายตัวเลยแหละหลายตัวนะหลายตัวเลยก็ปรากฏว่าเป็นหลบฝนอยู่ใต้พุ่มไม้รวมตัวกันนะแล้วภาพมันเขียวชอุ่มแล้วมันน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักเลยแหละเขาบอกว่ามีฝูงป่ากุยบุรีเหยียดยืนเบียดกันหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะก็ปรากฏว่าเป็นภาพฝูงป่าที่ไปหลบฝนเนี่ยนะคะแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าฝนตกแล้วก็ขอหลบฝนสักหน่อยแล้วกันธรรมชาติในวันฝนพรำก็มีมุมอบอุ่นให้เราได้ยิ้มตามเสมอความสุขของสัตว์ป่าคือกำไรของธรรมชาติโอ้ยคนก็แห่เข้าไปดูกันมากเลยนะคะแล้วก็บางคนเข้าไปเม้นบอกไงอัดกันเข้าไปครบเลยจริงมันแน่นเลยแหละเพราะว่าเห็นว่าอัดกันเข้าไปครบเลยน่ารักที่สุดขอบคุณที่ยังมีต้นไม้ใหญ่ๆให้ได้พักพิงหลบแดดหลบฝนอันนี้คือพี่ชิคก็จะสะท้อนถึงว่าการที่เรามีป่าเขียวชอุ่มเนี่ยมันก็มีทำให้แบบสัตว์ป่าที่อยู่คู่กับป่าเนี่ยเขาก็มีชีวิตอยู่กับป่าได้มีที่พักพิงให้เขาเนาะเนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าสัตว์ก็ต้องอยู่คู่กับป่าเขามีชีวิตมีความรักเหมือนกับมนุษย์แบ่งปันกันบ้างเถอะนะคะเขาบอกว่านะอย่าไปเบียดเบียนเขาช่วยกันสงวนป่าไว้ให้เจ้าของบ้านอยู่อย่างมีความสุขนะคะก็เพราะว่าสัตว์พวกนี้เขาก็อาศัยอยู่กับป่าอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเวลาคนเข้าไปเนี่ยก็ไปลุกเนี่ยลุกที่เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีที่อยู่อุ้ยภาพน่ารักมากจริงดงเขียวชอุ่มก็น่ะขอทุกคนรักษาผืนป่าของประเทศไทยด้วยนะคะอย่าให้เป็นเขาหัวโล้น
3: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: เอาวกกลับมาเรื่องพายซะหน่อยวันนี้มีตัวเลขที่ตำรวจสอบสวนกลางเขาเปิดออกมาก็ตกใจอีกแล้วครับพี่
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเส้นเงินของวัดที่ตอนแรกเขาเจอ92 ล้านนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะเขาไปเจอเงินในบัญชีนะฮะ
2: เจออันนั้นอันนั้นเงินแล้วก็ได้เจอมีทองคำด้วยใช่ไหมตอนนั้น
3: ใช่นะครับแต่ว่าพอเจาะลึกลงไปอีกเนี่ยนะฮะเงินในบัญชีของสมีโชติเนี่ยนะครับหรือว่าอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยนะฮะบัญชีส่วนตัวแกมีเงินทั้ง300 กว่าล้านนะพี
2: ่ฮะ
3: 300 กว่าล้าน
2: มีเงินในบัญชีอุ้ยแล้วถ้าเกิดมีเป็นชื่อของเจ้าวาดเงี้ยแล้วแบงค์เขาไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรอว่าทำไมชื่อเจ้าวาดถึงมีเงินถึงต้องมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อยู่ในมันชื่อบัญชีเป็นวัดอ่ะถ้าเป็นชื่อเจ้าวาดเลยอ่ะมันก็ต้องไม่ปกติป่ะ
3: คุณนั้นฟังทางท่านมหาหมีอ่ะครับทางสำนักพุทธท่านบอกว่าคือบางทีเนี่ยมันก็มีนะประเภทแบบว่าทำวัตถุมงคลแล้วก็เหมือนกับในนามวันเกิดก็ทำในนามส่วนตัวไม่ได้ใช้ชื่อวัดอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะแยกกันลำบากนิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ชื่อวัดใช้ชื่อวัดในการขายวัตถุมงคลนะแต่ก็มีที่บอกว่าทำในนามส่วนตัวในโอกาสพิเศษ อะไรแบบเนี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาอาจจะคิดว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่าเขามีบัญชีเงิน300 ล้านนะพี
2: ่ค่ะ
3: โอ้โหนะแล้ววัดจะขนาดไหนอ่ะหรือยังไงอ่ะโอ้นี่แหละนะครับตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมนะครับแล้วก็ขยายผลเฟส2และเฟส3ต่อนะครับสำหรับวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับยังไม่ได้จบเพียงแค่นี
2: ้
3: นะฮะยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: นี่แฟนๆรายการเราน่ารักมากพี่กะแล้วแหละว่าเดี๋ยวพี่สงสัยช้างเป็นตัวหรือเชือกเงี้ยตอบมาแล้วคุณธนากรบอกว่าช้างป่าเรียกตัวใช่ใช
3: ่
2: ช้างป่าเป็นตัวแล้วเกิดมีไปเยอะก็เป็นโขลงอันนี้เนี่ยเป็นโขลงมันไปเป็นโขลงเลยไปลองไปเปิดดูนะคะว่าช้างป่าใช้คำว่าช้างป่ากุบลินหลบฝนเลยก็ได้น่าจะขึ้นนะน่ารักมากเลยนะคะมาดูข่าวนี้กันบ้างที่เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของวัดจุฬามณีเนาะคนนี้แม่ค้าคนที่ตกเป็นข่าวเนี่ยไปฟ้องแล้ววันนี้ไปแจ้งความตำรวจแล้ว คุณพจนีพันเทียนหรือว่าในนามที่คนรู้จักกันว่าเป็นยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวเนี่ยเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวชื่อดังเนี่ยไปกับแฟนหนุ่มเลยนะคะไปกับแฟนหนุ่มเลยไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับเพจ Facebook ที่มีการนำภาพของตัวเองไปเชื่อมโยงกับเจ้าวัดวัดจุฬามณีในประเด็นชู้สาวแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหนักเลยค่ะคุณยุ้ยเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยทำธุรกิจรับจัดเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวตามงานต่างๆความสัมพันธ์กับวัดจุฬามณีเป็นเพียงผู้ประกอบการที่เคยได้รับความเมตตาจากทางวัดจ้างไปออกโรงทานเหมือนกับร้านทั่วไปแหละนะคะในพื้นที่เหมือนร้านทั่วไปน่ะไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวตามที่ถูกเพจนี้เนี่ยมีเพจที่เขาพูดนะพูดถึงนำไปสร้างเป็นข่าวเท็จซึ่งการกระทำนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อการรับงานแล้วก็รายได้ของครอบครัวเป็นอย่างมากจึงตัดสินใจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วก็เรียกค่าเสียหายด้วยยืนยันว่าจะไม่มีการยอมความโดยเด็ดขาดเลยนะคะส่วนแฟนหนุ่มที่ไปด้วยนี่ก็พูดว่าตัวเองแล้วก็คุณยุ้ยเนี่ยคบหากันแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาข่าวลือเนี่ยไม่มีส่วนใดที่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยเลยนะคะคุณยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวก็เลยบอกว่าฝากถึงประชาชนและผู้เสพข่าวในโลกออนไลน์ให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารและอย่าเพิ่งหลงเชื่อข่าวลือที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงโอ้โหแต่ว่าคุณยุ้ยนี่สวยมากเลยเนาะสวยแซ่บเลยแหละ
3: สวย
2: สวยแล้วแต่งตัวโอ้สวยแหละเนี่ยมีแต่คนไปรอซื้อก๋วยเตี๋ยวเออแต่คุณยุ้ยก็คงจะมีคนไปกินก๋วยเตี๋ยวคุณยุ้ยเยอะนะ
3: คร
2: ับ ค่ะแต่ก็แจ้งความแล้วล่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: พาไปที่พิษณุโลกหน่อยครับบางบ้านเนี่ยก็คือมีอาชีพเก็บของเก่านะเก็บของเก่าก็พูดง่ายๆก็บางทีก็ของเก่านั่นก็คือขยะนะพี่น้ำบางทีนะขวดพลาสติก
2: แต่ลงไว้เรื่องของเก่าคือขยะเนี่ยคือบ้านพี่เนี่ยตระกูลพี่ที่เพชรบุรีเนี่ยมีหลักเป็นร้านของเก่าพี่เองพี่ก็อยู่กับร้านของเก่ามาตลอดนะ
3: ตั้งแต่เด็กรวยนะ
2: ตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่เด็กอ่ะคือแบบตอนเย็นก็ไม่ได้แบบว่าเรียนมาก็ไม่ได้ไปอ่านหนังสือทำกันบ้านหรอกนะต้องมานั่งรับคนเข้ามากันคือคุณฐานะนี่ก็ทำนากันปุ๊บเนี่ยเวลาช่วงที่รอข้าวจะโตใช่ไหมเขาก็ขึ้นรถกันเป็นคันๆแล้วก็เขาเรียกอะไรหาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรถเด็กก็ไปจอดในหมู่บ้านเขาก็ไปหาของเก่ามาแล้วก็มาขายเราต่ออีกทีหนึ่งเราก็เป็นฝ่ายที่โอ้ยเดี๋ยวขวดเป็นกระบวงเป็นแบบภูเขาเลยเราก็ต้องจับแยกจับอะไรเงี้ยพี่อยู่กันเนี่ยมีบางคนเหมือนกันแบบเราก็เคยโดนเหมือนกันโดนเพื่อนๆโดนอะไรเงี้ยมาบอกว่าอุ้ยขยะอะไรเงี้ย
3: เด็กๆก็จะล้อกันนะ
2: โดนก็ล้อโดน
3: รู้ไหมขยะนั่น
2: ทองคำขยะทองคำ
3: ขยะทองคำนั่นเงินนะเห็นเศษขวดเศษ
2: ใช
3: ่พลาสติกนั่นนะครับแต่มันก็ต้องเก็บแบบไม่ทำให้ข้างบ้านเดือดร้อน
2: ใช่ๆต้องแยก
3: ใช่ที
2: ่
3: พลาสติกโลกเนี่ยนะครับคุณป้าวัย65ปีแกเก็บขยะจนล้นหน้าบ้านออกมาแล้วตอนนี้มันเริ่มเป็นปัญหาแล้วสิครับ
2: โอ้โหไม่ได
3: ้รถจะเข้าจะออกในซอยก็เริ่มไปขวางเขานะฮะกลิ่นเกลิ่นก็เริ่มมีนะครับเริ่มไปขวางทางข้างบ้านเขาละล้นไปข้างบ้านเขาละนะครับก็วันนี้เองนะครับทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนะครับนครพิษณุโลกสาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ไปหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับว่าบ้านของคุณป้าวัย65เนี่ยอยู่ที่ถนนศรีธรรมไตรปิฎกดีอินซอย 1/1 เก็บขยะจนล้นออกมาในบ้านเนี่ยป้าก็อยู่กับพี่น้อง4คน นะคือสภาพบ้านเนี่ยก็มีขยะใส่ถุงดำเนี่ยเยอะอยู่แล้วตอนนี้หนักกว่าคือล้นออกมาหน้าบ้านแล้ว
2: มีอะไรบ้างสงสัยเป็นขวดพลาสติก
3: ทุกอย่างที่ขายได
2: ้
3: เก็บหมด
2: แล้วเดี๋ยวนี้ขายได้เขารับซื้อเยอะเยอะมากกว่าเดิมนะเมื่อก่อนพี่เด็กๆพี่จำได้ว่าไอ้ขวดอย่างเงี้ยพวกขวดพลาสติกพี่ไม่ซื้อไม่รับซื้อที่บ้านไม่รับซื้อนะ
3: ครับ
2: เดี๋ยวนี้รับซื้อหมดเลย
3: ใช่ตอนนี้คือเก็บมาแต่ยังไม่ได้ไป
2: แล้วมันไปกระทบกับข้างบ้านหรือว่ายังไงเขาร้องเรียน
3: ม
2: ั้ย
3: มันเริ่มไปขวางถนนมันเริ่มล้นล้ำพื้นที่ไปข้างบ้าน
2: แล้วกลิ่นล่ะ
3: กลิ่นด้วยแล้วก็เรื่องของแบบตัวพวกสัตว์แมลงสาบหนูเนอะอะไรพวกนี้มันก็มาด้วยไงเออทางบ้านก็เลยร้องไปนะครับเจ้าหน้าที่เขาเลยดำเนินการก่อนนะครับเรียกรถมาอันไหนขายได้เอาขนไปขายเลยคุณป้าไม่ต้องรอแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ไปทีเดียวละนะครับเออปรากฏว่าคุณป้าก็ไม่ค่อยยอมนะคุณป้ายอมให้เอาของข้างนอกบางส่วนนะครับไปขายแต่ไม่ยอมไม่เอาของที่อยู่ในบ้านออกมาเพราะเธอขอคัดแยกเองก่อน
2: เอาจริงของพวกนี้ไม่ควรอยู่กับเรากับตัวเจ้าของบ้านเองก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะทั้งกลิ่นทั้งเรื่องของเชื้อโรคเราก็จะไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งของพวกนี้เป็นของที่ทิ้งของเลยคือเขาต้องไปเก็บมันด้วยใช่ไหมเขาไม่ได้แบบว่าใช้เฉพาะของเขาเอง
3: ใช่
2: ไหมเขาต้องไปเก็บมาแล้วอย่างที่พี่บอกเขาก็ต้องเก็บแล้วก็ขายวันต่อวันนะพี่ว่าเออไม่ควรเก็บไว้เยอะขนาดนี้ค่ะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
0: มหานครโรคทิพย์
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงห์

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
11: หานครรอบทิศ
12: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
13: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
14: อ้าวอันดับ5นะคะโหเอ๊ะสายหลุดสายหลุดต่อใหม่สายหลุดไปอันดับ5ก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์มากเลยนะที่คุณตานะคุณตาวัย70ปีพลัดตกบ่อน้ำเป็นบ่อคล้ายๆบ่อน้ำโบราณสมัยก่อนที่ว่าต้องเอากระป๋องอะไรแล้วก็เอาน้ำขึ้นมาแล้วมีเชือกใช่ไหมเชือกดึงขึ้นมาเนี่ยเป็นบ่อน้ำนะคะบ่อน้ำลึกช้างได้แล้วเห็นก็เป็นบ่อลึกดงมาแล้วใช่ไหม
15: ครับผม
14: กำลังพูดถึงเรื่องของคุณตาวัย70ปีเนี่ยพลัดตกบ่อน้ำลึกไปต้อง5เมตรอ่ะแล้วก็อยู่ในนั้นนานถึง5ชั่วโมงกว่าเลยนะเออถึงรอดมาได้เรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณตาวัย70ปีเนี่ยเดินเข้าไปในป่าอะไรเงี้ยในไร่อะไรเงี้ยนะคะอยู่ที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะคะก็แถวนั้นเนี่ยเป็นโหเห็นแล้วเห็นดูจากภาพเนี่ยเป็นป่าหญ้ารกทึบเลยนะคะคือเจ้าที่ก็ไปพบบ่อปูนเนี่ยกว้างนะเมตร50ลึกประมาณ5เมตรภายในก็พบว่ามีคุณตาชื่อสุริยันอายุ70ปีอยู่ในสภาพอิดโรยเสื้อผ้าแล้วก็ร่างกายเปียกโชกเนี่ยเริ่มหมดเรี่ยวแรงแล้วแหละสภาพเนี่ยใกล้เคียงกันไปตัดหญ้าเออข้างๆใกล้กับบ่อน้ำเนี่ยมีเครื่องตัดหญ้าวางอยู่นะคะสอบถามคุณตาเขาบอกว่าช่วงบ่ายเนี่ยมาตัดหญ้าแถวเนี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าหญ้ารกเนี่ยมีบ่อปูนอยู่ด้วยตอนนี้ก็ตัดไปเรื่อยเนี่ยก็เลยพัดตกลงไปในบ่อไม่ทันตั้งตัวเลยโชคดีเนี่ยในบ่อมีกิ่งไม้ให้ยึดเกาะแล้วก็ไม่ได้ถูกกิ่งไม้หรือวัสดุภายในบ่อทิ่มแทงจนได้รับบาดเจ็บนะคะหลังจากตกไปเนี่ยก็ไม่สามารถปีนขึ้นมาได้โอ้ห้าเมตรอ่ะก็ปีนขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องลอยคออยู่ในน้ำเนี่ยแล้วก็อาศัยเกาะกิ่งไม้ประคองตัวเองเอาไว้ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นรวมเวลา5ชั่วโมงกว่าตอนนั้นเนี่ยเรี่ยวแรงก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะก็เลยพยายามร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็อธิษฐานอันนี้มันเชื่อเรื่องไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ ขอความช่วยเหลือแล้วก็อธิษฐานขอให้มีคนผ่านมาเห็นแล้วก็ช่วยตนออกจากบ่อจากบ่อเนี่ยนะคะเนี่ยก็เลยมีคนเดินออกมามีคนมาเห็นเข้านะก็เลยช่วยกันคุณตาวัย70ก็บอกว่าการรอดชีวิตครั้งเนี้ยก็เชื่อว่าเป็นเพราะพระบารมีของหลวงปู่ทวดที่แขวนที่คอโดยเชื่อว่าท่านช่วยคุ้มครองแล้วก็ดลใจให้มีชาวบ้านเดินผ่านมาบริเวณนี้แล้วก็ได้ยินเสียงตัวเองร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็เลยไปตามคนมาช่วยตัวเองขึ้นจากบ่อได้ทันเวลาโหถือว่าเนี่ยปาฏิหาริย์มากเลยนะตกไปถ้าไม่มีใครแล้วลึกอ่ะแล้วถ้าแถวนั้นเป็นหญ้าแย่ๆไปหมดเลยถ้าไม่มีคนเดินไปเห็นเลยเนี่ย ก็แย่เหมือนกันนะเพราะว่า70ปีจะทนอยู่กับน้ำอ่ะไม่มีน้ำอยู่ที่ก้นบ่อด้วยอ่ะจะทนอยู่ได้กี่ชั่วโมงใช่ไหมเนี่ยก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ช่วยกันแต่ว่าคุณปู่ก็เลยโชว์พระที่ห้อยคอแม้คุณตาคงจะแบบทำความดีแหละนะคะพระก็เลยคุ้มครองไงพระที่ห้อยคอในดงพระจะคุ้มครองแต่คนดีนะใช่ไหม
13: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: พระคุ้มครองคนดีถูกต้องเลยนะครับแต่ที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาบอกบางทีตอนนี้อยากเข้าวัดแต่เข้าไม่ได้เพราะว่ามีรังแตนนะครับเป็นร้อยรังเลยฮะตอนนี้อยู่บนศาลาครับพี่
14: เห็นแล้ววันนี้พี่เป็นบรรณาการข่าวต้นชั่วโมงพี่เห็นจากภาพนะโอ้โหมันเกาะเยอะมากที่มันไม่ใช่ที่ไม่รู้เหมือนกันคือไม่ใช่มันเกาะเยอะที่สุดคือแถวบริเวณครัวมั้งโอ้โหเห็นแล้วขนลุกอ่ะเราต้องเล่า
0: ใช่ใช่แล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้มาธรรมดานะมันไม่ได้ต่างคนต่างอยู่นะมันต่อยคนด้วยนะครับนี่ฮะก็ตอนนี้เจ้าวาดวอนนะครับใครที่มีความสามารถนะช่วยมาเอารังแตนออกจากวัดให้หน่อย
14: ค่ะ
0: อย่างที่บอกเป็นร้อยร้อยรังเนี่ยที่พี่กวยบอกศาลาโรงครัวก็มีเมนบนเมนก็
14: ม
0: ีนะครับคนเนี่ยโดนต่อยเยอะบนเมนนะฮะศาลาที่จัดงานศพนี่ก็มีนะครับผู้สื่อข่าวลงไปดูนะครับที่วัดป่าศิลาทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอ้โหไปก็เจอจริงอย่างที่เขาคงถ่ายมาให้ที่พี่กวยเห็นแหละเป็นร้อยร้อยรังนะฮะพระเริ่มอยู่ไม่สุขชาวพุทธเริ่มไม่กล้าเข้าวัดหลวงพ่อบอกที่นี่ไม่มีเรื่องอะไรนะโยมแต่ว่าที่ไม่กล้าเข้าเนี่ยกลัวรังแตน คนเลยไม่กล้าเข้า
14: น่ากลัวจริงดอกไม่ว่าน่ากลัวเรื่องคนนี้เขาไม่เชื่อกันเลยเพราะว่าอะไรว่าวัดก็บอกว่าเคยจำกำจัดแล้วแต่มันก็มาอีกอ่ะ
0: ก็มาอีกเนี่ยสองปีเนี้ยเริ่มมากขึ้นจนตอนนี้เป็นร้อยร้อยรังนะครับโอ้โหนะเขาบอกถึงแม้ว่ารังแตนเนี่ยมันจะพิษมันจะไม่แรงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนแพ้นี่ก็ทำให้หน้าตาบวมได้เหมือนกันนะครับ
14: โอ้แล้วคนแพ้เยอะเนี่ยมันถึงขั้นเสียชีวิตได้นะ
0: นั่นสิฮะโอ้ผู้รู้ถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็อาจจะส่งข้อมูลไปให้กับทางวัดหน่อยนะครับว่าวิธีกำจัดเนี่ยยังไงอะหลวงพ่อบอกขึ้นไปทำลายปุ๊บโดนต่อยเลยนะ
14: ใช่
0: จริงๆพวกคนที่ทำคอนเทนต์ที่เขาไปหาน้ำผึ้งป่าบ่อยป่านะพวกนี้น่าจะไปทำคอนเทนต์ช่วยกำจัดให้หน่อยนะร้อยหลังนี่ก็ได้คอนเทนต์เยอะนะ
14: โอ้พักนี้พี่ก็เห็นนะข่าวแตงวัดเข้ามาเนี่ยมีแตนเยอะเหมือนกันน่ะแตนพึ่งก็เยอะทั้งแตนน้ำผึ้งเนี่ย
0: ครับผม
13: มหานครรอบทิศอันดับ3
14: ทุกวันอังคารนะคะก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ไม่อยู่นะคะแต่ว่าก็ยังมีการประชุมเหมือนเดิมก็คือมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมค่ะพี่เห็นมีมติหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยโด่งวันนี้นะคะโดยแถลงโดยโฆษกรัฐบาลคนใหม่ก็คือคุณเอกภพคุณหมอเอกภพเพียรวิเศษนะคะหมอเอกเนี่ยนะคะก็ได้พูดถึงมติหนึ่งเลยนะคะคือก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่ามักจะมีผลออกมาเรื่องดัชนีการทุจริตของไทยมันไม่ดีผลออกมาเนี่ยตกตามลงเรื่อยๆแล้วเวลาไปสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเนี่ยปรากฏว่า 189.1 เนี่ยบอกว่าอุปสรรคของการประกอบธุรกิจคืออะไรคือการคอร์รัปชันระดับปานกลางถึงมากเนี่ยวันนี้นะครม.ก็มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการ1กลม1โปร่งใสไร้เถาโครงการนี้คืออะไรโครงการนี้นำเสนอโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพล.นะคะเพื่อที่จะมุ่งแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตตั้งแต่ต้นทางนะคะโดยให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยคัดเลือกการบริการหรือว่ากระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงแก้ไขเกิดเป็นรูปธรรมนะคะโดยมอบหมายให้สำนักงานกพล.เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแล้วก็ติดตามในระยะแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะมี24หน่วยงานนำร่องโดยให้มีการคัดเลือก 1-5 งานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตเช่นอะไรล่ะดงที่มีความเสี่ยงอ่ะหน่วยงานที่ต้องแบบอนุมัติอนุญาต มีการไปตรวจสอบมีการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษีการต่อใบอนุญาตนะคะนี่แหละก
0: ็
14: จะเป็นโครงการหนึ่งกลมหนึ่งโปร่งใสไร้เท้าอ่ะท่านถ้าเกิดเร็วๆเนี่ยดงจะให้มีกลมไหนให้เข้าโครงการแต่พูดถึงอนุมัติอนุญาตการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีการต่อใบอนุญาตพี่ก็เอากลมการขนส่งทางบกกรมที่ดินอะไรเงี้ยเข้ามาได้ทำได้ไหมอะไรเงี้ย
0: เ
14: รื่องนี้ดีเรื่องนี้ดีขอให้ทำจริงเขาบอกว่าเมื่อมีมติครม.วันนี้แล้วเนี่ยจะต้องทำให้เสร็จให้เห็นผลภายใน6เดือนจะรอดูจะรอดูไปแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วดงเกือบ100คน
0: ได้เท่านี้นะ
14: ได้เท่านี้
0: ได้ได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปที่สตูแน่นอนนะครับวันนี้ขออภัยจริง
14: ค่ะเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่ๆครับ
11: มหานครโรคทิพย
12: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
12: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
15: ท้องเสียปวดท้อง
16: แน่นท้อง
15: มองหาย
17: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
12: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SGC คอนกรีจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลถาวบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับเกริกกลางนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจัดเชิงเซาวัดกรุงกรักพิษณุโลกวัดหัวดอนอุบลราชธานีวัดศรีจอมพลสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพระพรผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและพระไตรพระสงฆ์สรรพากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวเมฆฤาจรัมพรและคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์และคณะบริษัทแบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่นจำกัดมหาชนสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์สิบรูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาอุตรดิตวัดศรีสิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้าเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตพิษณุโลกที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมลำปางสวดมาติกาสดับกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดบริษัทมงคลเอเนยีจำกัดบริษัทท็อปไลท์ดิจิตอลจำกัดบริษัทซอร์สโคจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาสมุทรสาครวัดบ้านทวนกาญจนบุรีวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ลำพูนสวดมาติกาสดับกรและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทผ้า409 Engineering จำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนยุติธรรมทางปกครองรุ่นที่2เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งมาจากวัดสุทธาเทพรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังจังหวัดสุรินทร์สมาคมธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอ ไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะกล้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครครับทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะจ๊ะวันนี้ก็โอ้โหขออภัยFC ของ LTM FM 95ด้วยนะครับตอนนี้รถติดมากฮะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันบนสตูเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวฟังเพลงเรื่อยๆกับหนุ่มด้ามนยาวๆกันเลยฮะวันนี้จนถึง 4:00 นนะฮะพี่คนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะครับก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่กำลังรับชมทางไลฟ์สดแล้วตอนนี้นะฮะยังไงก็กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะใครที่กดแชร์แล้วก็ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะจ๊ะโอ้โหไม่เห็นหน้ากันเลยอย่าเพิ่งงอนดีเจนะดีเจกำลังรีบไปนะฮะก็ฟังเพลงยาวๆกันเลยนะครับเรื่อยๆกันหนุ่มหน้ามนนะฮะทักทายกันเข้ามานะอยากขอเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS ก็ได้นะฮะหรือว่าจะพิมพ์มาทางไลฟ์สดก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้ยาวๆแน่นอนจนถึง 4:00 นนู่นแหละนะฮะเพราะว่าบรรยากาศกำลังดีด้วยฮะโอ้โหฝนตกแรงด้วยฝนตกแรงมากตอนนี้โอ้โหเศร้ากันเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญรถติดเยอะพอสมควรนะฮะพี่ๆคนไหนที่กำลังเดินทางไปไหนมาไหนก็ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะฝนตกแรงแบบนี้ที่สำคัญตอนนี้โรคกลับมาอีกแล้วนะฮะโอ้ไม่ว่าจะเป็นโควิดบ้างไข้หวัดใหญ่นะครับโอ้โหต้องแบบเวลาไปไหนก็ใส่แมสกันด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะยังไงก็สำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญครับในช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะพี่ๆคนไหนที่อาจจะคุยกับหนุ่มหน้ามนนะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะอย่าลืมนะครับ02-248-1366เพราะว่าวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนให้สิทธิ์สายแรกเลยครับที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับยังไงก็ช่วงหน้าหนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะครับ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิมหัวใจนะฮะขอขอบคุณย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับในช่วงนี้ครับตอนนี้สายหน้าใหม่อยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์แล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับโรสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่พิชัยครับผม
2: ครับผม
1: พี่พิชัยโทรมาจากจังหวัดไหนจ้าวันนี
2: ้นนทบุรีครับ
1: นนทบุรีเป็นไงครับเป็นไงบ้างครับพี่นนทบุรีมีฝนไหมครับวันนี
2: ้มีครับ
1: อ๋อตอนนี้ก็ยังตกอยู่ใช่ไหมครับพี่ครับ
2: ตกอยู่ครับ
1: โอ้โหไอ้คืออันนี้คือตกนานยังครับหรือว่าเพิ่งตกครับพี่พิชัยครับ
2: ตกนานครับ
1: โอ้ตกนานมาแล้วเนาะวันนี้พี่พิชัยโทรเข้ามาขอเพลงหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: ดอกกระเจียวบานครับ
1: ดอกกระเจียวบานของพี่ก้องห้วยไร่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: พี่พิชัยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่พิเศษให้กับคุณป๋องครับแล้วก็คุณอาร์ตแล้วก็คุณเอครับแล้วก็พี่ต
1: ้นครับได้เลยได้เลยครับพี่ชัยครับยังไงเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับผม
2: ครับ
1: ครับขอบพระคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์ของเรานะฮะพี่ชัยนะจ๊ะโอ้โหโทรเข้ามาจากนนทบุรีฝนตกเหมือนกันนะฮะตอนนี้โอ้โหแล้วก็สายหน้าไมค์ของเราวันนี้ขอเพลงเข้ามาดอกกระเจียวบานโอ้เพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตองบ้างนะพี่เอด้วยนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้เอาละฮะในช่วงของสายชีวิตหัวใจนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันจากสายหน้าไมค์กันเลยครับดอกกระเจียวบาน

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผม
0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนนะคะแล้วเขาบอกว่ามีท่าเต้นด้วยจริงเหรอจริงเหรอคะเพลงนี้นะมีท่าเต้นด้วยเหรอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับโอ้โหผลงานเพลงเจ้าดอกจำปาครับจากดีเจเมทิชานั่นเองนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเสียงเพราะมากๆเลยนะพี่เมย์เป็นคนที่แบบเสียงทุ้มหวานๆสไตล์หวานๆนะฮะจบไปแล้วนะฮะผลงานเพลงเจ้าดอกจำปานะฮะ FC น่าจะชอบนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้นะฮะที่จบลงไปจากคุณเมทิชานั่นเองนะฮะที่ร้องด้วยนี่ต้องบอกว่าเพราะสุดๆเลยเนี่ยให้ไทยครับมีใครจำได้ไหมว่าร้องสดนี่ที่คอนเสิร์ตไหนแน่จำได้หรือเปล่า ลองคอมเมนต์เข้ามาครับคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับผมก็สิ่งแค่เพาะนะฮะจากเมทิชานั่นเองนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เอาละครับผม20:39 นครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะก็ทักทายพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีน้องอนัสการด้วยนะจ๊ะนี่วัยรุ่นแล้วก็พี่พัทนะฮะสวัสดีพี่พัทด้วยครับพี่สุวิมลมาแล้วแล้วก็พี่ดาวนี่พี่ดาวมาแล้วฮะดีเจมาแล้วใช่ครับดีเจมาแล้วฮะสวัสดียานิดด้วยนะครับผมยานิดหน่อยสวัสดีครับยานิดหน่อยบอกว่าคลื่น95ลูกทุ่งมหานครน่ารักทุกคนใช่ไหมทีมงานดีเจน่ารักทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่ลัสด้วยนะครับพี่ลัสบอกว่าน้องเมย์ร้องใช่แล้วนะฮะโอ้โหพี่เมย์จำเสียงพี่เมย์ได้ด้วยเนาะ สวัสดีพี่สุภวัตด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สายทองด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฮะแล้วก็พี่ดาวบอกว่านึกว่าติดฝนฝั่งทนไม่นี่เลยครับฝั่งศรีนครินทร์เลยฮะโอ้โหติดกันยับเลยนะรถตอนนี้เราก็คิดว่าจะมาไม่ทันเนาะมาทันอยู่แล้วก็สวัสดีพี่สุวิมลด้วยนะครับแล้วก็พี่แต่สวัสดีพี่แต่จากศรีสะเกษด้วยนะฮะฝนตกบ่นอครับพี่แต่ครับศรีสะเกษฝนตกบ่นอพี่สงสัยน่าจะตกทั่วประเทศแล้วผมว่าตกแรงด้วยนะตกแรงจนน้ำท่วมนะฮะเมื่อวานนี้ก็ตกไปแล้วรอบนึงชาวบ้านโอ้โหแรงมากนะฮะดอกจำปาเวอร์ชันน้องเมย์ใช่แล้วนะครับพี่ไอ้ยายนิดขออภัยฮะยายนิดหน่อยบอกว่าทีมงานพูดเพราะมีเพลงเพราะทุกวันทุกเวลาใช่แล้วนะครับผมเพลงเพราะแล้วก็เพลงสนุกเพลงมันนะฮะดีเจน่ารักทีมงานน่ารักตรงที่นี่เลยนะฮะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมพี่สุสวัสดีครับพี่สุครับมาแล้วขอบคุณมากเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่จิตด้วยนะฮะพี่จิตเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็น้องแชมป์มาแล้วนะฮะน้องแชมป์สีสุขนะฮะสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็พี่วิจิตนะครับสวัสดีครับพี่จิตบอกว่าวันนี้น้องบอสยังไม่ได้ทักทายคอมเมนต์แฟนเพลงเลยขออภัยครับผมกำลังพยายามที่จะอ่านคอมเมนต์แล้วก็พยายามที่จะตอบคอมเมนต์ให้อยู่นะครับใจเย็นนะครับบางทีคอมเมนต์ลันเยอะไปหน่อยหนูน้ำมนต์อาจจะไม่เห็นสามารถทักทายได้นะฮะทักทายเข้ามาได้นะฮะหรือว่าอยากฟังเพลงก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมหรือว่าจะโทรมาขอเพลงได้เลยนะฮะสายหน้าใหม่นะให้สิทธิ์สายแรกเลยที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับโทรมาเลยครับที่เบอร์02-248-1366นะครับอย่าลืมนะจ๊ะ02-248-1366นั่นเองนะครับผมทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเมืองศรีสะเกษน้ำก็ท่วมชัยภูมิไม่ท่วมนะครับจม ยอกอ๋อพี่แต่ตอนนี้ฝนก็ตกนะพี่แต่ครับที่ศรีสะเกษตกแรงหรือเปล่าครับเนี่ยกทมนี่ตกตลอดแล้วก็ตกทุกวันด้วยนะประเด็นยิ่งสมุทรปราการนี่ยิ่งตกแรงฮะเมื่อวานนี่แบบโอ้โหบนทางด่วนนี่ตกจนแบบคือไม่สามารถขับรถแล้วมองเห็นทางได้เลยฮะต้องแบบชะลอรถแบบสุดๆเลยนะฮะเยี่ยมมาแล้วพี่มาแล้วเนี่ยเรากดแชร์ให้พี่หรือยังเนี่ยบ้านพี่กระแตน้ำท่วมไหมอ๋อศรีสะเกษเนาะไม่หรอกมั้งผมว่าน่าจะไม่เดี๋ยวก็หยุดละผมคิดว่าเดี๋ยวก็หยุดละจริงๆต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับฝนมันตกมาแล้วก็พร้อมแบบ นำพาโรคมาด้วยแล้วกลับมาใหม่ด้วยนะโควิดตอนนี้คืออันตรายมากเลยนะโควิดมาแล้วแล้วก็ไข้หวัดใหญ่อย่าเป็นเลยนะเชื่อผมครับอย่าเป็นไข้หวัดใหญ่นี่แบบอย่าเลยนะฮะโควิดนี่ยังพอแบบพอไหวนะฮะโอ้โหผมเป็นไข้หวัดใหญ่มานี่ผมไข้อยู่4วันนะฮะไข้สูงเกิดมายังไม่เคยไข้หนักขนาดนี้40องศาฮะโอ้โหหนักสุดๆเลยเกิดมาในชีวิตครั้งนึงแต่ถ้าอย่าผมบอกเลยว่าอย่าไปหาเชื้อนะฮะอย่าเป็นนะฮะเชื้อผมยิ่งแบบคนที่ภูมิต้านทานไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาพร้อมในจังหวะนั้นที่ผมเป็นในช่วงนั้นก็เพราะว่าจังหวะที่เราทำงานมาเหนื่อยแล้วไม่ได้พักแล้วโอ้โหมาเลยร่างกายไม่ไหวครับไปฉีดยาสนั่นวันไหวเลยนะฮะทุกคนฮะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะเวลาจะออกไปไหนมาไหนก็พยายามใส่แมสกันด้วยนะครับผมอ่ะล่ะช่วงนี้20:44 นะฮะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮือกพุ่งฉุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมขุมเกิดครับหมูสับก็มีนะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
5: ผมโจอี้ภูวศิษฐ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อ

0: 31ตุลา69
1: หลดเลย
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม 20:49 ครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะใช่ไหมไปฉีดวัคซีนใช่ไหมผมว่าไข้หวัดใหญ่แล้วจ้ะอายุ50บวกต้องไปฉีดประกันใช่ครับต้องฉีดฮะอย่าเป็นนะเชื่อผมนะครับต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไม่งั้นนี่แบบโอ้โหหนักเลยนะยิ่งศพแบบจังหวะเราทำงานมาเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบภูมิเรามันต่ำในช่วงนั้นเลยคือแบบเราเหนื่อยอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากนะก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับผมเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตสักนิดนึงนะครับผมประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ๆ FC ทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมาตรการของเรานะได้รับทราบนะฮะต้องถามพี่ๆก่อนเลยว่าพี่ๆทุกคนเคยเป็นไหมครับเวลาแบบไปทำงานเนี่ยเราทำงานทุกวันทำไมหาเงินไม่เคยพอเคยสังเกตไหมฮะทำยังไงก็เงินไม่เคยพอครับรายได้ที่หามาได้ก็ต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือแทบไม่เหลือสักบาทนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าพี่ๆ FC นะฮะที่รู้สึกว่ากำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับวันนี้ออมสินเขาอยากช่วยนะครับผมเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นนะครับกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนั่นเองนะครับก็คือสินเชื่อตัวนี้ฮะง่ายๆเลยครับสำหรับคนที่มีหนี้จุกจิกเยอะแยะหลายทางเขาจะช่วยจัดการเอามารวมไว้ที่เดียวนะฮะและที่สำคัญลดภาระการผ่อนชำระนะฮะดอกเบี้ยต่ำและผ่อนสบายด้วยผมว่าต้องทุกวันเนี้ยมันเราอาจจะมีหนี้หลายทางอะจุกจิกต้องไปตรงนั้นสิ้นเดือนมันต้องจ่ายตรงนู้นคือมันแบบเอ้ยก็อาจจะคิดว่าแบบอยากรวมหนี้ไว้ที่เดียวนี่เลยครับสินเชื่อตัวนี้เลยนะครับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับต้องบอกว่าสำหรับผู้ประกอบการอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบแฟตเลทนะครับผมหรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนั่นเองนะครับและที่สำคัญจะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดนั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่านานมากสบายเลยนะฮะโอ้โหผมได้ยินแล้วผมก็ชอบนะเราอาจจะช้อปปิ้งเยอะอาจจะในซื้อของซื้อนั้นต้องจ่ายหลายทุกหลายทางค่าน้ำค่าน้ำค่าไฟนี่รวมหนี้ไว้ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะรวมหนี้นะครับมาออมสินมาที่นี่มีทางออกแน่นอนนะครับผมพี่ๆคนไหนสนใจสมัครได้เลยครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับผมยังไงก็ฝากพี่ๆไปด้วยนะฮะคนที่กำลังแบบมีปัญหาในเรื่องของหนี้หลายทางวันนี้ออมสินช่วยได้แน่นอนครับกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับผมกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายช่วงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับอย่าเพิ่งหลับกันเด้อวันนี้อยู่กันยาวๆนะครับพี่ๆจนถึงนู่นแหละ4ทุ่มอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่ก็ได้นะครับที่เบอร์022481366นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่โทรเข้ามาหน้าใหม่ให้สิทธิ์สายแรกพร้อมพูดคุยกันในรายการผมเปิดให้แน่นอนนะครับผมเอาล่ะฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้กันหน่อยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่ครับ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: พลัส2เดือนชี้ไทยยังไม่ฟื้นจากวิกฤตพลังงานนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความชัดเจนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าขณะนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อีกแล้วเห็นได้จากการปิดช่องแคบฮอร์มุสเพิ่มเติมและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีเข้าใจสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศจึงขอให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาต่อโครงการดังกล่าวไปอีกสักระยะได้หรือไม่เมื่อถามว่าจะต่อโครงการไปอีกกี่เดือนนางสุภชีชู2นิ้วให้กับผู้สื่อข่าวพร้อมบอกว่านายกรัฐมนตรีให้เป็นแนวทางเมื่อถามว่าวงเงินจะได้เท่าเดิม 1,000 บาทต่อเดือนหรือไม่นางสุภชีกล่าวว่ารายละเอียดนายเอกนิติจะเป็นผู้ชี้แจงต้องมาดูว่าภายใน2เดือนจะแค่กระปุกช่วยได้อย่างไรส่วนจะแค่กระปุกด้วยพรก.กู้เงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีนางสุปจีกล่าวว่ามีทุกกระปุกแกะหมดซึ่งในเอกนิติจะเป็นผู้ดำเนินการว่าจะใช้กระปุกใดเมื่อถามว่ากระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการรับมือราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรนางสุปจีกล่าวว่าตนได้ซ้อมใหญ่มาแล้วในช่วงเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นต้องทำในลักษณะคล้ายกันซึ่งเมื่อวานนี้ได้หารือกับนายเอกนิตินายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและกระทรวงพลังงานในรูปแบบวงเล็กหลังจากนี้จะมีแผนออกมาอธิบายให้ฟังโดยเป็นมาตรการที่ดำเนินการที่ทันทีไม่รอไปจนถึงช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะไม่ได้มีแค่โครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่จะมีมาตรการอื่นด้วยเพราะวิกฤตนี้อาจจะรุนแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำพลพงษ์ย้ำโยกย้ายผู้บริหารพาณิชย์วางคนตรงงานพร้อมมอบภารกิจสำคัญผู้ตรวจนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการแต่งตั้งยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ว่าหลักคิดสำคัญคือการพิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรกับภารกิจโดยที่ผ่านมาอาจมองว่าผู้บริหารสามารถไปทำหน้าที่ในหน่วยงานใดก็ได้แต่ครั้งนี้มีแนวคิดเพิ่มเติมว่าหากผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ตรงกับงานของกรมที่จะเข้าไปรับผิดชอบจะช่วยสร้างงานและตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวงได้มากขึ้นสำหรับข้อกังวลเรื่องขวัญกำลังใจจากการย้ายผู้บริหารบางคนไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการนายพูนพงษ์กล่าวว่าผู้ตรวจราชการรองปลัดกระทรวงและอธิบดีเป็นผู้บริหารระดับเดียวกันแม้บทบาทหน้าที่จะแตกต่างกันโดยต่อไปจะมีการมอบหมายภารกิจสำคัญให้ผู้ตรวจราชการแต่ละคนนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาช่วยขับเคลื่อนและพัฒนากระทรวงการพิจารณาผู้บริหารครั้งนี้มีการหารือระหว่างปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันกับตนในฐานะว่าที่ปลัดกระทรวงเนื่องจากทั้งสองฝ่ายรู้จักบุคลากรและภารกิจของกระทรวงก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาโดยรัฐมนตรียังซักถามถึงเหตุผลและความเหมาะสมของการจัดวางบุคลากรในแต่ละตำแหน่งเช่นกรณีของนางสาวจิตติมาศรีถาพรซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าเป็นบุคลากรที่เติบโตจากสายงานกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงมีทั้งความรู้และประสบการณ์ตรงกับภารกิจของกรมด้านกรมการค้าภายในนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์กลับมาเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในอีกครั้งแทนนายวิทยากรมณีเนตรที่ขยับไปเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยเป็นบุคลากรที่เติบโตจากกรมการค้าภายในมีความเชี่ยวชาญด้านการค้าภายในจึงเป็นอีกตัวอย่างของการนำผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรงกลับไปรับผิดชอบงานที่มีความเชี่ยวชาญครม.เห็นชอบปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกแก้น้ำแล้งน้ำท่วมซ้ำซาก8จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกเช่นคลองระพีพัฒน์คลองระพีพัฒน์แยกใต้คลอง13คลองนครเนื่องเขตคลองพระองค์เจ้าชายานุชิต คลองสำโรงและคลองด่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมและไม่มีปัญหาการลุกล้ำส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักความยาวประมาณ460กิโลเมตรและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
0: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับตอนนี้21:09 นครับอยู่ในสายกับเราแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสายน้ำใหม่เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้จ้าโรสสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ยอดใช่ไหมครับผม
4: ยอดครับ
3: พี่ยอดโทรเข้ามาจากจังหวัดไหนครับวันนี้ครับ
4: จากจังหวัดพัทลุงครับ
3: พัทลุงนะอยู่อำเภอไหนครับพี่ยอดครับ
4: อำเภอเกาะนางคำครับ
3: เกาะนางคำ

0: ผมน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ยอดครับ
1: ได้ครับ
0: พี่ยอดฮะผมรบกวนหน่อยฮะก่อนวางสายพูดกับคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: พูดว่าอะไรบ้างครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามผมนะฮะน้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบพระคุณพี่ยอดมากๆนะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
1: ได้ครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: จัดไปครับ
0: อะไรครับสานะใหม่พี่ยอดจากพัทลุงเนี่ยขอเพลงเข้ามาเนี่ยผลงานเพลงฮักกันบ่ได้ดอกนะโอ้โหจริงๆมีหลายเวอร์ชันเนาะแต่มีเวอร์ชันหนึ่งที่ผมภูมิใจนำเสนอเพลงนี้ที่พี่ยอดขอเข้ามานะครับพิเศษให้แฟนสวยๆของพี่ยอดเองนะครับเอาละในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงพร้อมๆกันในช่วงนี้รวมถึงผลงานเพลงจากสายน้ำใหม่ด้วยนะครับผลงานเพลงฮักกันบ่ได้ดอก
2: อันนี้อันจักบาท
3: มึงจะเอาเท่าไหร่ก็ให้มึงแต่อย่าขโมยไปแล้วกันอะไรอ่ะ
2: พอดี
3: ฮะ
2: ผมจะมาขอสมัครงาน
3: สมัครงาน
2: ครับผม
3: ดูเห็นเปล่าเต็มว่ะไปไม่ได้ไม่ให้ไปไม่ไปกูเลี้ยง
4: อะไรเตี้ยอะไร
3: อ้าวจะมาสมัครงานโอ้ยปมอยากเกิดขึ้นมาเลยนะบอกว่ามันเต็มแล้วเห็นไหมเนี่ยเต็มว่าม
4: ังไม่เต็มมังอยู่ฝั่งนี้
3: อ้าวว่างจ้ะมึงไปแอบเขียนมันเมื่อไหร่เนี่ยฮะ
4: เดี๋ยวแอบเขียนอันนี้ไม่เต็ม
3: ไหมไปเอารถของเราแล้วอ่ะ
4: ไม่เอาว่าไม่สมว่าเราของเนี้ย
3: เราจะเอาอะไรที่ไหนมันอยู่อันมันจริงอ่ะมันเต็มหมดแล้วอ่ะ
4: เดี๋ยวว่าเราของเนี้ย
3: มันเต็มแล้วนะ
4: ไม่อยากเล่นของ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะฮะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงคิดฮอดผาแดงนะฮะของเอ่ยจินตราพูดลาบครับผมสังกัด Cat Nine Studio นะครับคำร้องทำนองอธิบดินทองศิลป์เรียบเรียงอาจารย์สวัสดิ์สารคามนั่นเองนะครับโอ้โหซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะต้องบอกว่าแบบมวนแห้งนะของเอ่ยจินตรานะครับมีแต่เพลงมวนๆถึกใจคักๆถึกใจวัยรุ่นนะโอ้โหผลงานที่แบบเป็นไม่ใช่ว่าเป็นกระแสเขาเรียกว่าตำนานเลยดีกว่าตำนานเลยนะโอ้โหยังไงก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผลงานเพลงคิดฮอดผาแดงนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: กับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมตอนนี้ก็21:48 นครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่พี่ทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยนะจนจะจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบพระคุณมากๆที่แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์หนุ่มน้ำมนต์นะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะของ RTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามารับชมรับฟังฟังเพลงกันเพราะๆนะฮะทุกสัปดาห์กันเลยนะครับผมเอาละท้ายชั่วโมงนี้ครับขอเสิร์ฟผลงานเพลงเก่าๆหน่อยนะของพี่เสือธนพลนะครับให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นะฮะนอนหลับฝันดีนะฮะร่ำรวยร่ำรวยคิดถึงไหนขอสมปรารถนานะจ๊ะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สิบห้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะทักทายกันแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาดี4ทุ่มจะถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะที่ตันจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะลูกตันชนิชาเออนะคะมากับเพลงหวานๆเหมือนกันวันนี้แต่หวานแบบเจ็บๆหน่อย นะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะที่ตันมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมีย wife เนี่ยแหละนะคะสามเมียเลยนะเออแต่ไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่านะคะเริ่มต้นมากับเมียเก่านะคะงานจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองนะคะแล้วก็ต่อด้วยงานจากพี่จินเออช่วงนี้มีหลายคนถามถึงงานของพี่จินแล้วก็พี่จินเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ด้วยนะเมียหลวงทวงสิทธิ์นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็อีกหนึ่งเมียเด้อเมียบ่ได้แต่งนะคะงานจากพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์นั่นเองค่ะสามงานเพลงนะคะกับพิธมาราธอนต้นชั่วโมงนะคะต้องขอขอบคุณ Pausa Losa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะนะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยฝากเข้ามาได้นะคะวันนี้แป้งๆนะคะมาสแตนบายรอรับสายแล้วนะคะหลังจากที่หายไปหลายวันนะคะนะฮะกลับมาแล้วนะคะพร้อมความสดใสเลยนะคะโทรเข้ามาเลยนะคะที่022481366นะคะ022481366ค่ะเนี่ยใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์จองสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะหรืออยากจะฟังเพลงอะไรก็ฝากไว้นะคะชื่อเพลงชื่อคนร้องเวอร์ชันไหนก็บอกเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีหนึ่งช่องทางด้วยสำหรับ SMS พิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400 4689400มีมาแล้ว1นะคะบอกว่าขอเพลงให้ฉันไว้ใจเธอนะนะคะงานจากน้องเพชรคทาวุฒินะบอกขอบคุณนะคะนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ต้อนรับนะคะสมาชิกหลายคนด้วยที่เข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM95นะคะอ่ะมีใครมากันแล้วบ้างตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยสวัสดีทักทายพี่จรัญทองบัวพี่แก้วพี่บอลพาสพี่เดียวจรัญระโนดพี่สายชนจรัญกุลพี่สลิดพี่นันอสังหาบ้านสวนจันทบุรีบอกทักทายตอน4ทุ่มนะคะพี่กลา1บาทพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชนะคะพี่คนไม่สวยเนี่ยเอ็นดูมากอะชื่อ Facebook นะคะพี่มาดาพี่วันนีพี่สุนิสานะคะพี่สุริตาพี่นักรบพี่เออินทิรานะคะทักทายค่ะพี่อเนกจากศรีสำโรงสุโขทัยนะคะพี่สังสุราชพี่สิริพรนะบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พี่สุภวัตบอกว่าทักทายทุกคนนะจ๊ะขอบคุณมากๆทุกๆข้อความแล้วก็รวมถึงน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันแต่ต้นชั่วโมงเลยนะน้องหนูดีน้องแชมป์นะคะจากโชคชัยศรีแถวๆนี้เองนะพี่ประจวบจากอุตรดิตนะคะชอบมากเลยชื่อพี่ประจบนะแต่จากอุตรดิตถ์นะขอบคุณมากๆนะคะนะหลายๆพื้นที่ฝนตกเนาะวันนี้แล้วก็จะบอกว่าฝนตกทั้งวันเลยจริงๆนะคะบางที่แบบตกหนักมากนะคะแล้วก็ยังไม่หยุดเลยนะแต่รู้สึกว่าแถวๆนี่แหละกรุงเทพปริมณฑลอะไรแถวเนี้ยนะคะปทุมนนท์อะไรเงี้ยตกแบบหนักมากอ่ะแล้วก็ตกมานานหลายชั่วโมงแล้วด้วยนะคิดว่าหลายพื้นที่น่าจะมีน้ำท่วมน้ำขังกันเลยแหละนะคะยังไงถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครที่กำลังเดินทางนะคะกำลังใช้รถใช้ถนนยังอยู่บนถนนกันอยู่เนี่ยก็นะคะขับขี่ปลอดภัยอะค่ะระมัดระวังกันมากขึ้นนิดนึงพอฝนตกกับถนนมันก็ลื่นผู้ฟังนะคะสามารถที่จะ เกิดอุบัติเหตุกันได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ดูแลเพื่อนนะคะร่วมทางด้วยนะจ๊ะเอาละนะคะวันนี้นะคะยังรออยู่นะคะสำหรับสายหน้าไมค์นะใครอยากคุยสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยที่022481366นะคะเพิ่มเติมพี่หนูเจริญด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทักทายกันเข้ามานะจ๊ะอ่ะนะเมื่อกี้3เมียนะผู้ฟังเอาอีก1เมียก็แล้วกันในช่วงนี้นะงานจากพราวพัทรวดีนะชีวิตเมียเช่ากันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมาอร่อยแล้วจากกาลสินเด้อสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ศักดิ์นะ
2: ครับ
1: ครับนะคะพี่ศักดิ์โทรมาจากกาลสินนะวันนี้ฝนตกหลายพื้นที่เลยกาลสินฝนตกไหมจ๊ะ
2: ตกทั้งวันนะครับ
1: ตกทั้งวันเหมือนกันเลยอ่ะพี่ศักดิ์นะจริงวันนี้นะโหสุดๆเลยนะคะหนาวไหมล่ะฝนตกแล้วหนาวหรือเปล่า
2: หนาวครับ
1: หนาวแต่ถ้า
2: ไม่ได้
1: แต่ถ้าไม่มีแฟนเนี่ยจะหนาวกว่าปกตินะหนาวกว่าคนอื่นด้วย หยอกเล่นนะคะพี่ศักดิ์เคยคุยสายหน้าไมค์แล้วหรือยังคะก่อนหน้านี
2: ้ครั้งแรกครับ
1: ครั้งแรกเลยแล้วปกติฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: ฟังตลอดทั้งวันครับ
1: ฟังตลอดทั้งวันเลยโอ้โหน่ารักมากๆฟังทางไหนคะวิทยุหรือว่าออนไลน์
2: วิทยุบ้างออนไลน์บ้างคร
1: ับ วิทยุบ้างออนไลน์ออนไลน์เป็นช่องทางไหนคะ
2: ทาง Facebook คร
1: ับอ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเคยเข้ามาดูทางไลฟ์ใช่ไหม
2: คร
1: ับ อ๋อโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นรอบไหนถ้าเกิดว่าเข้ามาก็ทักทายกันได้นะพี่ศักดิ์นะบอกว่าเออเนี่ยพี่ศักดิ์นะจากกาฬสินธุ์นะที่เคยคุยสายหน้าใหม่เนาะรายงานตัวโอเคได้เลยค่ะอ่ะล่ะวันนี้ครั้งแรกเลยที่คุยสายหน้าใหม่นะคะพี่ศักดิ์อยากฟังเพลงบาปบุญเหรอคะ
2: ครับ
1: บาปบุญนะก็เป็นเพลงใหม่นะพี่หนูมิเตอร์กับเล็กซ์เรน
2: คร
1: ับ เนาะนะคะอยากมอบเป็นพิเศษให้ใครด้วยไหมคะสำหรับบาปบุญ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่เป็นแฟนรายการครับ
1: ให้กับแฟนรายการ FM 95ลูกทุ่งมหานครเน
2: า
1: ะ
2: คร
1: ับ ครับได้เลยพี่ศักดิ์รักษาสุขภาพด้วยนะฝนตกฉ่ำเลยวันนี
2: ้ครับเช่นกัน
1: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะนี่ฮะเดี๋ยวจัดให้เลยสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้บาปบุญค่ะจาก2ศิลปินนะคะเป็นการร่วมงานกันนะเพลงนี้พี่หนูมิเตอร์และเล็กซ์เรนค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่ศักดิ์จากกาฬสินธุ์นะคะเพลงนี้น่ารักนะคุณผู้ฟังบาปบุญจะว่าบาปบุญเนี่ยมันเหมือนเป็นคำติดปากเหมือนกันนะเราคุยกับเพื่อนอะไรบาปบุญนะอะไรเงี้ยมันเป็นฟีลแบบยังไงอะคำอธิบายคือนะหาคำนิยามยากเหมือนกันนะจริงๆนะคะแต่ฟังแล้วก็จริงนะคนเราเนี่ยแบบว่าเราพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะเข้าใจใครสักคนนึงนะคะมันเส้นทางมันมีอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังที่มันอาจจะมีหลายๆเรื่องนะคะที่เราไม่เข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะเนี่ยคู่รักหรือแม้แต่เพื่อนนะคะคือเรามาจากต่างครอบครัวต่างการได้รับการเลี้ยงดูดูแลหรือสภาพแวดล้อมสภาพสังคมที่มันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการที่วันหนึ่งเราได้มารู้จักกันไม่ว่าจะสถานะไหนนะคะมันย่อมมีอยู่แล้วกับการที่เรื่องบางเรื่องเราคิดคนละแบบเราเข้าใจกันคนละแบบแล้วก็ตีความหมายคนละแบบนะคะมันก็จะมีเรื่องที่บางอย่างเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ทำไมเธอคิดแบบนี้เราคิดแบบนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะคุยกันแล้วก็เคลียร์กันให้รู้เรื่องนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเดินต่อไปด้วยกันนะคะเราอยากจะเดินต่อไปด้วยกันเราอยากจะเข้าใจกันนะคะเราอยากจะรักกันให้มากกว่านี้นะคุณผู้ฟังเราก็ต้องคุยกันนะคะนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณผู้ฟังนะคะอยากจะฟังตันทุกวันก็ต้องเข้ามาทุกวันนะคะคุณผู้ฟังจะแบบวันนี้ไม่มาแล้วดีเจไม่ยอมเปิดเพลงให้มันไม่ใช่เนี่ยหันมาฟังกันก่อนเวลามันไม่พออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเราต้องเคลียร์กันก่อนไม่ใช่แบบคิดไปเองไม่ใช่ไม่ได้เมินจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้ก็มีเพลงเข้ามาเรื่อยๆคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมแล้วก็ทักทายสมาชิกนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่นิโคพ่วงสุวรรณนะคะพี่นางหนูวันบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยนะคะพี่วิจิตนะคะเอ้ามันไม่เลื่อนโอเคได้ละบางทีก็ทะเลาะกับคอมพิวเตอร์เมาส์บ้างไมค์บ้างคุณผู้ฟังจริงๆทุกวันเนี้ยนะพี่ชนาทิพย์นะคะพี่สว่างพรมแก้วพี่เบลเบตนะคะน้องบอยดาวพระศุกร์นะคะนะพี่จรูนนาแก้วนะคะทักทายแล้วก็คุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะสักครู่นี้เนาะโอเคขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจนะจ๊ะตอนนี้มี SMS เข้ามาเพิ่มด้วยอ่ะกำลังคิดอยู่เลยว่าเนี่ยนะคะกำลังหาเพลงอยู่ว่าเนี่ยจะเปิดเพลงเพิ่มเติมแต่หายังไงก็หาไม่เจอ SMS มาพอดีเลยเหมือนช่วยชีวิตนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องตาลขอเพลงจื่อบ่อขอเพลงจื่อบ่อของพี่ก้านตองได้มีจ้ะจากเจียงใหม่เจ้ามันได้อยู่แล้วเจ้าก็ไปเลยเจ้าจื่อบ่อบ่ค่อยจื่อ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากจือบอนะคะการตองทุ่งเงินนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนำบันทึกการแสดงสดนะคะจากงานล่าสุดมหานครแฟร์มาฝากเช่นเคยและเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่เราไม่ได้ฟังนานๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ศิลปินท่านนี้มาร่วมงานกับเราด้วยนะคะพี่เด่นชัยสายสุพรรณกับจังหวัดขาดรัก
2: มาฟังเพลงนี้กันสังกัดนพพรซิลเวอร์โกแดนเซอร์เรายิ้มไว้ลูกแดนเซอร์คู่บุญเลยนะเนี่ย

สะดุดน้ำลายเจอสีแดงทั้งชุดแรงฤทธิ์มากขอเสียงคนมีความสุขหน่อยแล้ววันนี้ร่วมกับมหานครแฝงของเรานะ

0: ขอเสียงคนมีความสุขหน่อยแล้ววันนี้ FM 95
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับไหนว่าจะคอยงานจากพี่ไม้พี่รมพรนะคะฝากมาทางหลังไม้จากคุณบีมบางกะปิค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับให้ฉันไว้ใจเธอนะนะคะงานจากน้องเพชรคทาวุฒินะคะที่ส่งมาทาง SMS นะคะจัดให้แล้วนะจ๊ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้จัดแม่สายให้กันละกันนะคะเย็นๆเข้ากับบรรยากาศเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้าค่ะใครอยากคุยสายหน้าใหม่ยังโล่งๆนะคุณผู้ฟังวันนี้022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโม

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะก็เริ่มกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วนะจริงๆมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วสวัสดีค่ะพี่ขวัญ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะโหรอนานเลยพี่ขวัญ
4: โอเคไม่เป็นไรครับ
3: ไม่เป็นไรเพราะว่าฟังยาวๆอยู่ใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่ใช่คือบางทีก็น้องเมธิชาก็หลับบ้าง
3: อยู่ยาวเลยขอบคุณมากๆนะคะวันนี้โทรเข้ามานะคะนะวันนี้พี่ขวัญบอกโอ้โหอยากฟังเพลงใหม่เลยนะแผลใหม่ที่น้องหมิวนำมาร้องใหม่
4: หมิวรัชดาร
3: ัชดา
4: ทุกอย่างเลยผมมาชื่อไม่ค่อยถูก
3: รัชดาพร
4: เออจ้
3: าๆๆใช่โอ้โห
4: แม่แม่บุตรเมื่อกี้ตอนแรกก็น้องตาบอกว่าเรื่องเมียผมก็เป็นเมียใหม
3: ่ไม่ก็จริงๆจริงๆเพลงนี้ต้นฉบับน่าจะเป็นพี่จินใช่ไหมคะจินตลาภูลาภแต่ว่าในเวอร์ชันใหม่
4: ใช่ใช่ใช
3: ่พอดี
4: ผมเคยโทรไปขอแล้วเป็นของจินตลาภูลาภแล้วไม่ได้ฟังครับ
3: แต่วันนี้เปิดเพลงพี่จินไปด้วยเหมือนกันค่ะช่วงต้นชั่วโมงก็เลยว่า
4: เอาแผลใหม่ของหมิวรัชดาพรเลยครับ
3: ได้ได้เลยค่ะ
4: ก็โอเคค่ะจ้ะ
3: ขยับมาเป็นชั่วโมงที่2อะไรอย่างนี้
4: ใช่จ้ะ
3: ก็เลยแบบว่าเดาว่าเอ๊ะพี่ขวัญจะนอนแล้วหรือยังนะลองโทรกลับไป
4: ไม่นอนแล้วไม่น้อยครับ
3: โอ้โหน่ารักมากน่ารักมากโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้จัดให้แน่นอนกับแผลใหม่แล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะมีใครแบบว่าแอบมาสร้างแผลใหม่ให้เราหรือเปล่า
4: แผลใหม่ให้เบียร์แต่ว่ามอบขอบคุณคนหลังใหม่เมื่อกี้ขอบคุณมากเลย
3: หรอเขายังไงคะหลังใหม่เขายังไงคะ
4: อ๋อลูกตาลลืมแล้วเหรอ
3: ไม่ใช่ว่าเขาเป็นยังไงแหละทำไมต้องขอบคุณเขามากมากเพราะอะไรเขาเสียงหวานเหรอ
4: เขาน่ารักมากมากขอบคุณสายหน้าหลังไมค์เลย
3: อ๋อเขาน่ารักมากมากนี่เขายิ้มแก้มปิเลยนะคะตอนเนี้ย
4: โอเคจ้ะ
3: แซวเล่นเพื่อนกันอ่ะเพื่อนกันนะคะน้องแป้งวันนี้โอเคได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปฟังเพลงเนี่ยเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
4: ครับครับผมจัดไปเลยครับ
3: ค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอเคค่ะนะฮะขอบคุณพี่ขวัญมากๆเลยเดี๋ยวจัดให้เราฟังเลยนะคะ
4: จ้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะช่วงนี้พาเรตเพลงฮิต4ภาคค่ะนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องจัดเป็นพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะแฟนประจำของ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับรักควรมี2คนนะคะงานจาก2สาวพรจันทพรและน้องเนยพัสวรนะคะก่อนหน้านั้นมีค่าคอนะคะถาคณิตนะหัวใจพิการนุชวิลาวันโอ้โหเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานๆนะคะทาง Facebook บอกว่าโหคิดถึงเพลงนี้นะคะก็จัดให้นะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราจากสายหน้าใหม่นะคะพี่ขวัญจากสุโขทัยกับแผลใหม่นะคะที่เป็นcover version จากน้องหมิวรัชดาพรนั่นเองค่ะ4งานเพลงกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะตอนนี้ก็ยังมีเพลงที่โทรเข้ามาฝากไว้นะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะเรามีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่เอกรินพี่ชานนท์พี่ประเดิมกลิ่นหอมนะจ๊ะพี่สุบอกเพราะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีพี่คณิษฐานะใครอีกพี่เอิร์กเหรอพี่เอิร์กนะคะพี่นักรบบอกยังอยู่นะจ๊ะนี่แล้วก็มีใครอีกพี่ประธานนะคะพี่สุรชาติจากภูเก็ตด้วยค่ะพี่ณภศรพี่อุสาวดีมาทักทายตอนดึกๆนะคะพี่ฮารุณหามะค่ะแล้วก็พี่บ่าววีราศีพิจิกนะเดี๋ยวดีนะเพราะว่าถ้าไปเป็นพี่ธันวาราศีธนูเนี่ยคือจะซ้ำนะพอเป็นพี่บ่าววีเฉยๆไม่ได้ต้องเป็นบ่าววีราศีพิจิกแน่สุดยอดเลยหนูเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านชื่อ Facebook ของพี่ๆน้องๆมากๆเลยนะบางคนก็จะมีความแบบ creativity แบบว่าอะไรที่มันแบบว่าสร้างสรรค์แปลกใหม่แล้วบางคนมาแนวฮาบางคนมาอาจจะแบบเป็นแนวแบบว่าชีวิตหน่อยอะไรเงี้ยแบบเพื่อชีวิต เป็นชื่อ Facebook แบบเพื่อชีวิตอ่ะคุณผู้ฟังเคยเห็นป่ะเนี่ยอันเนี้ยดาวพระศุกร์ครับผมแหมนี่อาจจะชอบละครเรื่องดาวพระศุกร์หรือเปล่าไม่รู้พี่อุดรนะรถขยะบางนาจ้าทักทายแล้วก็พี่พลภสิทธิ์นะบอกว่าที่นครพนมฝนตกนะจ๊ะนะโอ้ยังฝนตกอยู่เมื่อกี้ก็มีหลายข้อความมาเหมือนกันนะคะบอกว่าฝนตกยังไม่หยุดเลยตกมาตั้งแต่ช่วงกลางวันช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ยาวมาถึงตอนนี้นะจริงๆตกหนักมากเลยวันนี้นะเป็นวันฝนตกเลยเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่ของงานเพลงของพี่มนแคนเข้ามาเพลงนี้หนูเลิฟมากเลยนะเลิฟเพลงหรอเลิฟนักร้องจ้ะ

0: ให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาเนี่ยค่ะงานจากพี่มนแคนแก่นคูนะพี่หนูเจนนะเขาบอกว่าชอบพี่มนแคนมากมากมากมากเหมือนกันเลยค่ะไม่เหมือน ไม่เหมือนจะมาเหมือนกันได้ไงคะพี่หนูเจนค่ะหยอกเล่นนะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายนะผ่านทาง Facebook Fanpage LTM FM 95ใครที่นะผ่านเข้ามาแบบว่าอุ๊ยยังไม่ได้กดไลค์เลยเพิ่งเจอครั้งแรกเลยนี่ขึ้นอะไรเนี่ยเอ๊ะทำไมดีเจหน้าตาดีจังเลยฝากนะคะฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยตอนแรกก็กดดูติดตามไปละนะพอพูดแบบนี้ปุ๊บอันฟอร์ทันทีสวัสดีพี่มนัสด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันต่อเลยนะคะมีเพลงใหม่แนะนำผู้ฟังในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะงานเพลงใหม่นะคะศิลปินบิ๊กทศพรก็ชื่อเพลงนี้ทำท่าฮักไม่ใช่แบบว่าอิทำแบบมินิฮาร์ดแบบทำท่าฮักไม่ใช่นะคือทำท่าดูแบบทำเป็นเหมือนว่ารักอะแบบนั้นทำท่าฮักทำมินิฮาร์ดตีความยังไงเนี่ยดีเจนะทำท่าฮักนะคะงานจากบิ๊กทศพรสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชันนะคะคำร้องทำนองโดยยุ้ยมานะศักดิ์และเรียบเรียงโดย The J

0: ทำท่าหักนะคะงานจากบิ๊กทศพรนะคะเพลงนี้ก็เข้ามาจ่อคิวฮิตกับเรานะคะในสัปดาห์นี้เลยนะคะคุณผู้ฟังที่ชอบเพลงนี้นะรู้สึกว่าฟังแล้วมันจี๊ดมันโดนมันแบบเหมือนเรื่องราวของเราที่เป็นอยู่ตอนนี้เลยอะไรแบบเนี้ยนะคะอยากฟังอีกก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะขอเข้ามาแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะจ่อคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ตไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะวันนี้นะคะจัดให้กับฮิตที่6นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะดอกชบาสีแดงนะคะงานจากลูกตาลชนทิชาเองเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลังไมค์มา2สายเลยนะคะจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็พี่ธนพลจากสุโขทัยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่ติดค้างกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานด้วยนะคะงานจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์ฮิตที่7นะคะอ้อ6 7ต่อกันเลยเนาะสิทธิ์ของเจ้านะคะจากพระเอกใหญ่9999นะคะ2งานเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามากับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ลองรักนะคะงานจากน้องยิ้มสุทธิดาค่ะฝากมาทางหลังไมค์จากน้องแวนนะจัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันเช่นเคยกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้เรื่องงานเพลงหวานๆของพี่มาเช่าวัฒนพานิชนะใจเอ่ยค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเรามีนัดกันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: ลู
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

3ผลงานเพลงค่ะคุณผู้ฟังคะว้าวอนนะคะจากเมทิชาวันนี้มีคนขอสดแสนดีมาด้วยว้าวอนมาด้วยน้องเมย์เลือกเป็นว้าวอนก่อนละกันเนาะความคิดถึงกำลังเดินทางค่ะจากโกไข่ในสนนะคะและปิดท้ายด้วยลมที่โคเวอร์นะคะโดยพี่ต่ายอรทัยนะคะจากปกติแล้วก็จะเป็นหนุ่มกลาใช่ไหมวันนี้จัดให้3ผลงานเพลงเป็นการส่งมอบความคิดถึงด้วยนะคะในวันอังคารเข้าวันพุธนี้นะคะช่วงของฮิตมาราธอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณพาวซ่ารูซ่าลองไลฟ์โก

0: Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: เที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมธิชานะคะในช่วงนี้เที่ยงคืนจนถึงตี2อยู่กันยาวๆไปเลยอยากฟังผลงานเพลงไหนก็โทรศัพท์กันเข้ามาขอได้ค่ะ022481366ค่ะ022481366นะคะหรือ SMS เข้ามาพูดคุยกันก็ได้ที่4689400แล้วถ้าใครนะคะที่ยังไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าอุ๊ยนานๆทีได้คุยทีโทรมาก่อนโทรมาจับจองสายหน้าไมค์ช่วงนี้เปิดยาวไปเลยจนกว่าจะถึงสายที่2โอเคมั้ยโทรได้เรื่อยๆตลอดช่วงรายการนะคะโทรมาก็จะมีน้องกวางรอรับสายอยู่นะช่วงนี้นะคะฝนก็ตกแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยตกแบบปล่อยๆก็ต้องระมัดระวังเรื่องของรถลาด้วยเมื่อเช้านี้น้องเมย์มาเวิร์กช็อปละครแล้วปรากฏว่าในระหว่างทางโอ้ยเผื่อเวลาไว้ต้องกะว่าเออไปถึงก่อนเวลาที่เขานัดหมายสักครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าไงรู้ป่ะไปสายถามว่าสายเพราะอะไรรถชนประมาณ3ช่วงได้อะช่วงแรกอะเห็นแล้วว่าชนกัน1รอบแล้วแล้วก็ขับไปอีกนิดนึงฝนก็ยังตกปล่อยๆอยู่นะก็ยังเจอชนอีกอะไม่เป็นไรคิดว่าอุ๊ยโอเคละพอดีเวลาเลยขับไปอีกนิดนึงอะชนอีกหน่วยอะชนอะไรขนาดนั้นน่ะเออแล้วก็ยังไม่พอตรงโค้งก่อนที่จะเลี้ยวเข้าใกล้ๆกับที่เวิร์คช็อปอะเจอก่อสร้างอีกโอ้นี่มันวันอะไรของหนูเนี่ยนี่ขนาดเผื่อเวลาไว้ต้องครึ่งชั่วโมงแล้วนะนี่ถ้าไม่เผื่อเนี่ยหนูว่าแบบเลทไปอีกครึ่งชั่วโมงกว่าแน่ๆนะคะมีคนถามว่าน้องเมย์หายเจ็บแขนหรือยังเจ็บอยู่ค่ะยังเจ็บทั้งตัวอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะมันเป็นปกติแหละของคนเล่นกีฬาเนาะมันก็ต้องมีแบบกระทงกระแทกกันบ้างแล้วก็แบบล้มอะไรเงี้ยจริงๆอาจจะไม่ได้ผิดที่ใครเลยผิดที่หนูเองซุ่มซ่ามไม่เห็นไงเราก็เตะบงเตะบอลใช่ไหมล่ะเออบางทีมันก็ต้องมีบ้างมีผิดมีพลาดกันบ้างใช่ไหมเออประมาณนี้นะคะอ่ะรอสายหน้าใหม่นะคะแล้วก็รอง้อด้วยจากน้องจ้าชาลินีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิวฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีจ้า
2: ครับสวัสดีครับผม
1: โอ้ขับรถมาอีกแล้ว คุยได้แป๊บเดียวอีกแล้ว
2: ไม่คุยนานก็ได้
1: ไม่ได้ขับรถไม่ได้
2: ผมไม่ได้ซื้อโทรศัพท์
1: เอาขอเพลงมาเลยขอเพลงมาเลย
2: อันน่ะก็ขอไปแล้วอัมพรเลนเต
1: ็ก
2: คือลูกต้อง
1: จ้าได้จ้าเดี๋ยวจัดให้นะจ้ามอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ้าม
2: อบให้ทุกเสียงทุกสายมอบให้ดีเจด้วย
1: ค่ะ อยู่กับใครจ้า
2: คนเดียวคนเดียว
1: อ่ะอย่างนี้ก็แปลว่าขับเองอยู่แล้วแน่นอน
2: ขับเองแต่ว่าไม่ได้ถือโทรศัพท์อันนี้
1: ไหมไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะ
2: ครับผมครับผม
1: ครับเดี๋ยวเปิดให้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะให้ปลอดภัยกันทุกคนนะเนาะนะคะเอาเป็นผลงานเพลงที่พี่ตะวันจากประจวบแนะนำเข้ามานะคะกูคือลูกทุ่งอัมพรแหวนเพชรนะคะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาล่ะเอาล่ะเด็กๆห้อง9ทับ5นะมหานครคอนแวนท์ทุกคนใครยังไม่อาบน้ำนอนคะลูกนะคะวันนี้ชวนมาอาบน้ำก่อนกับสุขสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะคะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายนี่นะพกแค่สบู่ก้อนเดียวเนี่ยสามารถทั้งอาบน้ำก็ได้ล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้3 in 1ไปเลยนะคะเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยนี่เดินผ่านใครก็กลิ่นโชยมาแบบหอมนะคะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันด้วยโปรพิเศษค่ะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะคะราคาพิเศษเพียง999บาทนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @shop ไม่เนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้ขอเป็นพี่อู๋พันทางบ้างแล้วกันเนาะหลบมาอยู่แค่ๆไม่รู้จะหลบมาอยู่แค่ๆพูดไม่ได้อ่ะเอาเป็นประมาณนี้กลับมาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยใช่ป่ะขับมาอยู่ใกล้ๆเนาะใช่ไหมแปลถูกนะครับผมเพลงนี้แหละนะก็เดี๋ยวจัดให้ในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ

0: ชิญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องฮัดใหญ่สวัสดีครับ
2: หลบมาอยู่แค่
1: เอาดังดังดังดังเอาดังให้ทั้งกรุงเทพเลยเอา

0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะผม
1: มหานคร
2: แลนด์สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ีบหรือเขาจะคลายหรือเขาจะเอาไว้รักษานี่ไม่หรอกพอดีว่ารู้ว่ามีคุณผู้ฟังหนูอกหักนะคะหนูก็เลยตอกย้ำโอ้ยโอ้โอ้นะโอ้โอ้นะมาฟังเพลงก็ได้อะไรก็ดีอ่ะวันนี้นะคะช่วงนี้มาแรงมากๆในโลกโซเชียลใช่ไหมที่บอกว่าสาวอายุ35แล้วแบบเนี่ยสาวอายุ35คือแก่ไม่มีใครเอามีคนไปโพสต์แบบนี้มีคนพูดแบบนี้ในพอดแคสต์ใช่ไหมแล้วมันก็เป็นกระแสในโซเชียลที่แบบรุนแรงมากๆนะคะแต่ก็อยากจะบอกว่าอย่าให้ใครมาลดคุณค่าในตัวเองแต่วิธีการทำคอนเทนต์แบบนี้เราต้องรู้เท่าทันนะคะว่ายิ่งเข้าไปด่ายิ่งเข้าไปคอมเมนต์นั่นหมายความว่าเราไปสร้างรายได้ให้กับเขามันเป็นคอมเมนต์มันเป็นการที่เรายิ่งไปคอมเมนต์ยิ่งไปโพสต์ไปแชร์อย่างเงี้ยนะจะบอกว่าอัลกอริทึมอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เราไปโพสต์ไปแชร์ไปพิมพ์คอมเมนต์เยอะๆกันเนี่ยมันคือด้านบวกหรือด้านลบเขาไม่รู้หรอกแต่เขารู้แค่ว่าอุ๊ยทำไมโพสต์นี้มีคนคอมเมนต์เยอะจังอย่างเงี้ยอัลกอริทึมก็จะจัดให้จ้ะก็คือเห็นกันจะตาเห็นกันบ่อยๆขึ้นกันเยอะๆแล้วเจ้าของโพสต์อ่ะเขาก็ชอบสิเขาก็ยิ่งไปพูดไปเขี่ยให้เราโมโหเขาก็จะได้พิมพ์ต่อจะได้ทะเลาะต่อนะแล้วมันก็ดันโพสต์เขาดันฟีดเขาทำให้เกิดผลอะไรรู้ไหมทำให้เขาได้รายได้ดีขึ้นเราอ่ะวิธีการรับมือเวลาที่เราไม่ชอบคอมเมนต์อะไรไม่ชอบโพสต์อะไรเรากดรายงานไปนะคะเช่นสร้างความเกลียดชังหรืออ่ะถ้าอะไรที่มันดูแบบล่อแหลมหรือพูดอะไรให้มันดูแบบดูไม่ดีอะไรเงี้ยเราสามารถคอมเพลนได้โดยการกดเหมือนกดให้คล้ายๆกดบล็อกก็แหละแต่ว่ามันเป็นการกดรายงานพอรายงานไปปั๊บแล้วเราก็บล็อกทิ้งไปมันจะไม่เห็นพอมันจะไม่เห็นพอทุกคนพร้อมใจกันทำอะไรแบบนี้ลงไปอ่ะทำให้โพสต์ที่มันไม่มีคุณภาพอ่ะปลิวหายไปเลยเผลอๆเนี่ยเพจเขาก็จะหายไปด้วยหรือว่าแม้แต่ยูสเซอร์เขาก็จะหายไปด้วยอันนี้คือการแก้เพจที่ถูกต้องแต่ยิ่งไปคอมเมนต์ยิ่งไปโอ้ยกดไลค์กดแชร์ไปอะไรเงี้ยโอ้สบายได้ตังค์เยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นรายได้เกี่ยวกับโลกออนไลน์เนาะบางคนมันก็เลยต้องสร้างเอนเกจเมนต์แบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่อยากมาฝากบอกกันคือเรื่องของการมองต่างการมองต่างไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะการมองต่างบางทีอาจจะถูกทั้งคู่ก็ได้เหมือนเวลาที่เรามองเลข6กับเลข9คนละฝั่งกันคนนึงอ่ะอยู่ฝั่งนึงก็เห็นเป็นเลข6ใช่ไหมคนที่อยู่อีกฝั่งนึงกับด้านก็เห็นเป็นเลข9นะคะมันมีเรื่องนึงเกี่ยวกับโซเชียลนี่แหละมีร้านค้าร้านนึงเขาเปิดร้านแล้วมีคนเข้ามากิน6คนสั่งแค่น้ำเปล่าแก้วเดียวหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วนั่ง5ชั่วโมงเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาขาดรายได้คือเหมือนสั่งอ่ะสมมุติแล้วกันหนูจำไม่ได้ว่าเขาสั่งอะไรเหมือนสั่งแค่แบบข้าวอาหารจานเดียวเช่นผัดไทยหรือกะเพราหรืออะไรสักอย่างหนูจำไม่ได้นะแต่ว่าเขาสั่งแค่อย่างเดียวแล้วก็สั่งน้ำแต่ว่านั่งกันอยู่6คนแล้วก็นั่งกัน5ชั่วโมงเขาก็เลยโพสต์ตำหนิไปว่าลูกค้าไม่เหมาะสมเข้ามาไม่อุดหนุนของในร้านแล้วแถมยังจะแบบสั่งน้อยอีกแล้วก็มานั่งนานอีกทำให้เขาเสียโอกาสลูกค้าคนอื่นไม่สามารถเข้ามาได้ฟังไปมันก็ดูไม่มีอะไรเนาะมันก็ดูเหมือนกับว่าเออทำไมลูกค้าทำแบบนี้เนี่ยเออมานั่งต้อง5ชั่วโมงแล้วมานั่งกัน6คนโอ้โหนานเกินไปหรือเปล่าแล้วสั่งแค่นี้ร้านค้าเขาก็ขาดรายได้สิโต๊ะแทนที่จะให้คนอื่นเข้ามากินก็ไม่ได้แทนที่คนอื่นเข้ามากินเขาจะได้สั่งอาหารเพิ่มร้านค้าเขาก็จะได้ขายได้ใช่ไหมอ่ะก็ถูกของร้านแล้วเรามาลองมองมุมกลับกันในมุมมองของลูกค้าเขาบอกว่าไม่ใช่5ชั่วโมงนะมัน3ชั่วโมงถามว่าลูกค้านับตอนไหนลูกค้านับจากตอนที่เพื่อนมาจนครบเขาถึงเริ่มสั่งอาหารคือตอนแรกเหมือนมานัดมาแล้วอ่ะเขาก็มาคนแรกอย่างเงี้ยเขาก็นั่งรอเพื่อนอ่ะมาคนที่2อ่ะมาคนที่3ก็จะครบ6คนเออเขาก็เพิ่งเริ่มสั่งอาหารแล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะรับประทานร้านนี้เป็นประจำเขาก็เลยคิดว่าเออก็ไม่มีอะไรเขาก็กินบ่อยอะไรเงี้ยเขาก็อุดหนุนตลอดแล้วเขาก็เนี่ยพอครบ6คนเขาก็เพิ่งเริ่มนับเวลาเขาก็เลยเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเข้ามานั่งกินแค่3ชั่วโมงเพราะว่าเขานับเวลาที่เพื่อนมาแล้วปรากฏว่าเรื่องของการสั่งอาหารเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้สั่งแค่กะเพรากับน้ำเปล่านะ
จริงๆเขาสั่งมาเยอะเขามีไอศกรีมมีโน่นมีนี่รวมๆแล้วอ่ะบินวันนั้นอ่ะเป็นพันอยู่นะหลายพัน

ู่นะแต่ว่าในมุมของลูกค้าเขาเข้าใจว่าร้านข้างๆกับร้านนี้ใช้พื้นที่เดียวกันเขาก็เลยเข้าใจว่าสั่งอาหารจากร้านข้างๆอ่ะเข้ามานั่งกินตรงนี้ก็คือเป็นร้านเดียวกันนี่นาอะไรเงี้ยคือลูกค้าเข้าใจผิดคิดว่า2ร้านน่ะมันคือร้านเดียวกันแต่เจ้าของร้านน่ะเขาบอกว่าไม่ใช่มันไม่ได้เป็นการแชร์พื้นที่แต่มันคือการเห็นว่าลูกค้าสั่งจากร้านอื่นเข้ามากินในร้านตัวเองเนี่ยต่างคนต่างมุมมองแต่ถามว่าในความเข้าใจมีใครผิดไหมมันไม่ได้มีใครผิดนะถ้าจะแบบเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้มีใครผิดสักทางนึงแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองมุมไหนดังนั้นค่ะบทสรุปของเรื่องนี้ทุกๆเรื่องแม้กระทั่งที่เขาเคยยกตัวอย่างอะไรนะโกโบริใช่ไหมคู่กรรมอังสุมารินกับอะไรอะโกโบริใช่ป่ะเขาก็มองกันคนละมุมมองเหมือนกันคนนึงเขาสองคนอ่ะถูกจับคุมถุงชนเนาะให้แต่งงานกันใช่ไหมคราวนี้กูบริก็ต้องรักฮิเดโกะคนนี้ใครทันบ้างเนี่ยเขาก็ต้องรักฮิเดโกะใช่ไหมสวัสดีพี่เพชรสหรัฐด้วยนะคะเข้ามาทักทายโอ้ยขอบคุณดอกกุหลาบด้วยก็กูบริกับอาสุมานีเนี่ยเขารักกันแหละแต่ว่ากูบรินี่เลือกที่จะแสดงออกความรักโดยการแบบบอกรักพยายามถนอมน้ำใจพยายามอดทนพยายามส่งมอบความรู้สึกดีๆต่างๆฮิเดโกะเนี่ยก็รักเหมือนกันนะแต่เขาเป็นคนไทยไงแล้วเขาก็มีความแบบรักชาติอ่ะตอนนั้นมันแบบมีการสู้รบกันใช่ไหมเขาก็รักชาติเขาก็จะไปบอกเขาว่ารักไม่ได้เขาก็ต้องเป็นหญิงที่แข็งแกร่งเขาก็จะไม่พูดเลยแต่ทุกคนรู้ทุกคนมองในมุมคนรอบนอกรู้ว่าสองคนนี้มันรักกันแต่สองคนนี้ไม่รู้โกโบริก็ไม่รู้ว่าฮิเดโกะรักตัวเองเพราะว่าดูเฉยชาจังเลยส่วนฮิเดโกะก็ไม่รู้สึกว่าโกโบริรักเพราะว่าคิดว่าเขาแค่มาอกเอาใจเพื่อจะยึดครองประเทศตัวเองอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างมุมมองแต่คนรอบนอกก็คือโอเคไอ้สองคนนี้รักกันแน่นอนสุดท้ายนั่นแหละเพิ่งมาคุยกันในวันที่จะสิ้นแล้วอะระเบิดลงแล้วอะฮิเดโกะเพิ่งวิ่งไปช้อนโกโบริขึ้นมาแล้วก็บอกรักไปรอกันที่ทางช้างเผือกอะไรสักอย่างเนี่ยสุดท้ายเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคะนิทานเรื่องนี้ทั้งมวลที่เล่าไปก็สอนให้รู้ว่าถ้าเรามีความผิดใจกับเพื่อนหรือรู้สึกว่าเรื่องแค่นิดๆหน่อยๆเราอาจจะมองในมุมของเพื่อนดูบ้างนะคะเขาอาจจะกำลังปกป้องอะไรบางอย่างของเขาอยู่เช่นเขาอาจจะเคยมีปมเรื่องนี้เขาอาจจะไม่ไว้ใจคนเรื่องนี้เรื่องนั้นถ้าเราบางทีเราโกรธกันจนเราลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเราโกรธกันเรื่องอะไรเนาะกลับไปเคลียร์ดูก็แล้วกันเนาะว่าวันนั้นเรื่องอะไรนะอะไรเงี้ยคิดถึงจังเว้ยอะไรเงี้ยลองทักเพื่อนไปดูแล้วกันนะคะเผื่อเราจะได้ยังคงดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีงามอยู่นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะกับใครเปิดไฟให้ดาวนะจากวง Hope Family ค่ะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรศัพท์เข้ามาขอกันได้เลยนะจ๊ะ022481366เบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จ้าของเพลงรักนะคะจากเจินเจินบุญสูงเนินแล้วสูงจริงๆเสียงอะนะโอ้โหสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองโดยมิดเยียร์แล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ต้องอะไรเคนต้าโมริใช่ไหมอ๋อมันจะเป็นแบบอ๋อเป็นเพลงมาจากเพลงแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เนาะนะคะกับมอสชุหนูไม่รู้จะอ่านว่าอะไรอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะเจ้าของเพลงรักถ้าใครที่ชื่นชอบแม่จันเจินนะเป็น FC อยู่แล้วตัวยงก็ขอกันเข้ามาได้ในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณนะคะกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันดีกว่านะจ๊ะจ่อ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วหนึ่งสายด้าไมค์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยจ้า
4: ผมชื่อโอมเชียงใหม่ครับ
0: พี่โอมเชียงใหม่สบายดีไหมคะ
4: ก็สบายดีตอนนี้เข้าเวรอยู่ครับ
0: เข้าเวรอยู่นะแล้วมีใครอยู่เป็นเพื่อนไหม
4: ไม่มีครับอยู่คนเดียวครับ
0: อุ๊ยเหงาไหม
4: ก็เหงาฟังเพลงอยู่ครับ
0: จริงๆไม่เหงาหรอกเหมือนจะมีคนอยู่ข้างๆด้วยใช่ไหม
4: อ
0: ๋
4: อไม่มีครับไม่มี
0: มีสิเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนอยู่ข้างๆอยู่เมื่อกี้
4: อ๋อไม่มีครับ
0: เฮ้ยมองซ้ายมองขวาดีๆมีเปล่า
4: ไม่มี
0: กลัวผีเปล่า
4: ไม่กลัวครับไม่กลัว
0: เฮ้ยซะหน่อยนะ
4: ครับ
0: ไม่กลัวจริงเหรอ
4: จริงครับ
0: โอ้งี้ก็ไม่หนุกอ่ะสิ
4: ครับ
0: และคืนนี้พี่โอมก็ได้อยู่เชียงใหม่คนเดียวออกเวรกี่โมงคะ
4: ออกเวร6 โมงเช้าครับ
0: ออกเวร6 โมงเช้านะแล้วไม่ง่วงเลยเลย
4: ก็ทานกาแฟครับ
0: ฮะ
4: ทานกาแฟ
0: กินไปกี่แก้วแล้วจาก
4: ทานกาแฟไป3 ฟองครับ
0: โอ้ยงี้หัวใจมันไปเต้นตึกตักตึกตักตึกตักเลยเล
4: ยไม่เก่งครับมันเป็นซองแบบว่ามันไม่แรงครับ
0: จริงเหรอหนูกินอะไรไม่ได้เลยอะใจมันเต้นตึกตักตึกตัก
4: ครับ
0: ยังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะเนาะคนทำงานดึกดึกเดินๆนะนะ
4: ครับ
0: กลางวันนอนพอใช่ไหม
4: กลางวันก็ไม่เคยนอนนะครับ
0: เอาทำอะไรแล้ว
4: มันไม่ใช่เป็นกลางวันมันไม่ใช่เป็นเวลาหลับอะความจริงเวลาหลับมันเป็นเวลากลางคืนของคนทั่วไปครับ
0: ใช่แต่ถ้าเราทำงานกลางคืนอะอย่างน้องเมย์อย่างเงี้ยน้องเมย์เลิกงาน2:00เนาะกว่าจะถึงบ้านอ่ะ4:00เราก็นับไป8 ชั่วโมงเราก็นอนให้มันเหมือนเดิมทุกวัน
4: มันต้องปรับสภาพมันปรับ
0: ใช่แล้วเราปรับได้มั้ยล่ะ
4: มันปรับไม่ได้มันครับมันก็เปลี่ยนกันอาทิตย์นึงบางครั้งก็เข้ากลางวันบ้างครั้งแล้วก็อาทิตย์นึงเข้ากลางคืนมันปรับแบบว่ามันไม่ได้เข้ากลางคืนทุกวันครับ
0: แต่ว่าเราก็ต้องดูตัวเองดีๆนะดูแบบสุขภาพตัวเองดีๆนะเพราะไม่ได้อะไรนะจริงๆห่วงจริงๆเพราะว่าเคยเป็นกู้ภัยแล้วเคยไปปั๊มหัวใจให้พี่รปภ.แบบนี
4: ้ครับ
0: เพราะว่าเขาทำงานควบกะด้วยแล้วบางทีกะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้แหละมันเกี่ยวกับโรคหัวใจได้เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าหัวใจของเราอ่ะมันจะมีช่วงเวลาพักของเขาอยู่เนาะ
4: ครับ
0: ยังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะน้องเมย์อยากให้คุณผู้ฟังน้องเมย์อยู่กับน้องเมย์นานๆนะ
4: ครับไม่ใช่ช่วงนี้มันคือมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจข้าวของแพงคนก็ตกงานแล้วก็แบบว่าถ้าเราไปหลับเวรเนี่ยไปหลับแล้วเข้าเวรเนี่ยเขาไล่เราออกเลยนะครับ
0: ใช่แต่คราวนี้เรา
4: ไล่ออกไป5 คนแล้วนะครับ
0: แต่เราต้องบริหารเวลานะหมายถึงว่าบริหารเวลาว่าจะเอาช่วงไหนเป็นช่วงพักผ่อนเพราะว่าเมื่อกี้พี่บอกว่าตอนกลางวันพี่ก็ไม่ได้นอนอ่ะไม่ได้แล้วอันเนี้ยผิดแหละก็ต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองแบบหลับได้ลองวิธีน้องเมย์ก็ได้นะคือน้องเมย์เนี่ยจะมีเพลงกล่อมส่วนตัวสมมุติว่าเป็นเพลงเนี้ยได้ยินเมื่อไหร่คือหลับหรือฟัง พวกพอดแคสที่เขาพูดไปเรื่อยๆหรือเขาสอนอะไรหรือฟังธรรมะฟังพระอะไรก็ได้ฟังอะไรก็ได้ที่แบบฟังแล้วมันง่วงอ่ะหรืออ่ะตอนเด็กๆสมมติว่าตอนเด็กๆเราเป็นคนอ่านหนังสือแล้วง่วงนอนอ่ะก็อ่านวิชาการอ่านอะไรก็ได้อย่างน้อยอย่างน้อยเราก็ได้พัฒนาตัวเองไปด้วยถูกไหมแล้วเราก็หลับได้ด้วยพอเราทำแบบนี้ทุกๆครั้งอะค่ะทุกๆครั้งที่เราจะนอนอะเราก็แค่หยิบสิ่งนั้นมาใช้ก่อนนอนนะเนาะของน้องเมย์เนี่ยจะเป็นฟังเพลงดนตรีบรรเลงแล้วก็จะมีเสียงคล้ายๆฝนตกเสียงแบบอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นเสียงคลอเบาๆเปิดเบาๆทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเนี้ยน้องเมย์ก็จะรู้สึกง่วงแล้วก็อย่างเงี้ยทุกครั้งก็เหมือนบอกหลอกสมองแหละหลอกสมองให้รู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอได้ยินเพลงนี้เธอจะต้องนอนนะอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับ
0: เออดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะทุกๆคนเลยพี่ๆรปภ.พี่ๆกู้ภัยทุกๆคนในค่ำคืนนี้ด้วยทุกๆคนที่ทำงานกะดึกนะคะตัดยงตัดยางอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแมเนจเวลานอนของตัวเองดีๆเนาะได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
4: เพราะฉันรักจริงครับ
0: เพราะพี่รักจริงเนาะ
4: ใช่ใช่
0: จาก1 BK Band ร้องได้ไหม
4: พอได้ครับ
0: นิดนึงไหนลองซะหน่อย
4: ฉันอยู่กับฉันดีๆก็มารักฉันเอง

0: อยู่ของพี่เฉย
1: ๆหนูมาพี่เอง
0: กับทีนี้ผมฟังตอนเข้าเวรเนี่ยมันแบบว่าดังมากเลยครับเพลงนี้ผมเห็นเขาขอกันวิญญาณเปิดเกือบทุกรายการเลยคร
1: ับ โอเคได้เลยเดี๋ยวต้องให้จัดให้นะส่วนไลฟ์Facebook ตัดไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยดูให้เนาะอ
0: ่
1: ะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้ค่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยนะ
0: ครับ
1: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อ่ะมอบหน่อยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษ
0: มอบให้กับรอพอแล้วก็กู้ภัยทุกคนที่กำลังเข้าเวรอยู่ครับ
1: ครับผมครับขอบคุณที่โทรมานะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ครับ เอ็นดูจังเลยอ่ะก็เดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ผลงานเพลงวันนี้มาแบบหนุ่มๆรัวๆเลย 3-4 คนนี่โอ้ยมันแซ่บซะขนาดนี้บอกว่าอะไรนะเปิดเพลงข้างหลังภาพหน่อยแหวะมันไม่เข้ากับเพื่อนนะสิขอเพลงต้องดูเพลงเพื่อนด้วยโอ้โห4เพลงจัดให้ค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้ยางแผ่นดิบจ้าอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต81บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท60สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ87บาทขี้ยางก้อนถ้วย71บาท50สตางค์น้ำยางนะคะ79บาทนั่นเองค่ะวันนี้ SMS มานะคะบอกว่านี่น้องเมขอค่าโฆษณาด้วยฮะอะไรนะคุ้มตื่นมาฟังแล้วไปนั่งกินอะไรนะพี่คะคุณพี่ที่คุณพี่พิมพ์มาเขาไม่ได้สปอนเซอร์95นะคะคุณพี่หนูพูดออกอากาศไม่ได้จะขอค่าสปอนเซอร์ด้วยขอค่าโฆษณาด้วยแต่เขาไม่ได้สปอนเซอร์เราด้วยสวัสดีค่ะน้องเมย์พี่บ่าวหนุ่มตรังค่ะขอฟังเพลงด้วยนะฟังคือเกือบทุกคืนเลยเกือบทุกคืนหรอคะพี่บ่าวขอทุกคืนได้ไหมพี่อาวาสบอกว่าอกหักสองหนแต่อาเนี่ยเคยทำให้สาวอกหักเป็นร้อยนี่ไงล่ะขิงไปอีกชอบจริงๆเลยคุณผู้ฟังพันนี้เออนะมันต้องอย่างนี้อย่าไปบ่อยั่นดิแล้วมันอย่าไปหยองอย่าไปหยองนะคะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มอกหักทุกๆคนมีกำลังแรงกายแรงใจเก็บรวบรวมเศษความรักของตัวเองโกยเก็บเข้ามาที่หัวใจของตัวเองเอาไว้โอ้ยมันระทมอะไรขนาดนั้นล่ะโอ้ยโอเอโอเอนะมันมีคนน้ำตาเช็ดหัวเข่าวันนี้นะคะก็ เขาเขียนกลับมาว่ายังอีกโอ้ยก็นั่นแหละเห็นไหมนักจัดรายการลูกทุ่งอะนะเขาจะมีความแบบว่าใกล้ชิดกับ FC ไงพอเวลาที่แฟนคลับแฟนรายการอกหักอย่างนี้จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ใส่ใจแต่จริงๆอะอยากยังยืนยันนะคะว่าอยากให้มีอะไรก็อยากให้บอกหนูเป็นคนแรกไม่ได้เป็นห่วงนะคะแค่อยากรู้อยากรู้เรื่องชาวบ้านหยอกหยอกหยอกอ่ะช่วงนี้สุดท้ายแล้วนะคะในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทสบยอนเฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก้าน1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงนี้ค่ะคนธรรมดาจากซันชายค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่อง

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับกลับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะพาวซ่าลองซ่าลองไลฟ์โกพลัสนะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อครับวันนี้จัดให้4เพลงกันยาวๆครับมาแนะนำเพลงกันหน่อยนะฮะพาร์ทเนอร์เบอร์5ครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์น้ำตาทองคำพี่ฝนธนสุนทรสุสานคนช้ำพี่คัชยามารสี4ปีที่คอยพี่ดวงตาคงทองนะครับทั้ง4เพลงเลยฮะทักทายทาง SMS ด้วยนะครับ4689400สวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายครับผมแล้วก็ทาง Facebook Live ครับ LTMFM 95สวัสดีครับผมใครที่มีโทรศัพท์มีคอมพิวเตอร์นะครับมีแล็ปท็อปก็สามารถรับชมกันมาได้แล้วกันนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่แมวภูวการพี่ปราณีตนะครับพี่เออินทิราพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับพี่สุฮอเกนบูมนะฮะพี่ศักชัยพี่จิรวรรณพี่ประสิทธิ์ทักทายครับผมพี่นุวรรณไอ้กว้างไอ้ไม่ใช่ก็ทักทายทางนี้เช่นเดียวกันนะฮะพี่หนูพินครับพี่ยูนิคยูนิคพี่รามิดานะครับนะฮะทักทายครับผมทุกท่านเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันนะฮะ022481366ครับน้องกว้างรอรับสายอยู่ตอนนี้อยู่หลังใหม่นะฮะปาลินสวัสดีครับพี่จารุวรรณพี่รามิดานะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันก่อนเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นับสนุนโดย
1: ลาโวโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโวโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะบทเพลงเมื่อสักครู่นี้บทเพลงโนราโนบราของพี่บิวกัลยาณีนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับพี่อนัน
4: ต์ครับผม
3: โทรศัพท์มาจากจังหวัดน่านเน
4: า
3: ะ
4: น่านครับผม
3: อากาศดีไหมที่นู่น
4: วันนี้ฝนไม่ตกเลย
3: ฝนไม่ตกเน
4: า
3: ะ
4: อากาศดี
3: เย็นๆสบายสบาย
4: ครับผม
3: วันนี้ฟังเพลงอะไรครับ
4: เพลงโมโรมาลาของชาติสีส้มน่ะ
3: ได้เลยฟังได้เลยครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะฮะอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้หลังไม้น้องกวางด้วยแล้วก็น้องเพชรด้วยแล้วก็ต้าห้าทุกคนครับผม
3: ได้เลยครับผมพี่นั้นครับ
4: น้องเพชร
3: ครับพี
4: ่ออกพรรษานี่มาเที่ยวประเพณีแข่งเรืออำเภอสาบ้างนะมันออกพรรษา
3: โอ้ยยังไม่มีโอกาสเลยแต่อยากไปนะผมอยากไปเห็นจริงๆผมชอบฟังคนก็ภาคแข่งเรือเนาะน่าจะมันมากเลยนะ
4: มันไม่มีสามที่เนาะระดับเปิดสนามวัดบ้านแล้วก็ปิดสนามแล้วก็วัดบุญยืนอารามหลวง
3: ครับ
4: ขอเชิญทุกท่านนะมาเที่ยวจังหวัดน่านบ้างนะ
3: ได้เลยครับผมเป็นจังหวัดน่านเป็นจังหวัดเดียวเนี่ยแบบผมยังไม่เคยไปเที่ยวเลยนะเคยไปทำงานทีนึงแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เที่ยวแต่จริงๆนะผมว่าสักวันนึงต้องไปเนาะได้เลย
4: พี่ยินดีต้อนรับทุกท่านเลย
3: ได้ครับพี่อนันต์ขอบพระคุณมากๆนะครับพี
4: ่ครับผม
3: สวัสดีครับ
4: มีสุขดีทุกคน
3: ครับผม
4: ครับ
3: พี่อนันต์ครับจากจังหวัดน่านนะฮะป่ะไปฟังเพลงกันต่อนะครับเมาเหล้าเมารักฮะจากคุณอาชาตรีศรีชนนะครับ

สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26 องศาล้างแอร์ทุก6 เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตคิดติดหัวใจครับสวัสดีครับทาง Facebook พี่วันวิสากำนันแดงไหนมาดูกันสิมาแล้วนะครับจังจักเทวาเพลัดดาวันพี่สุวรรณีพี่สุนิสาสวัสดีไปถึงคุณพี่ทิพย์พวันใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็พี่ทุ่งบ้านไร่พี่วิเชียนนะฮะน้องไมมิ้นนะครับพี่จรูนพี่ณัฐนภาน้องแบมสวัสดีค่ะพี่วิชัยพี่อัมบราพี่จารุวรรณบอกกู๊ดมอร์นิ่งครับนี่ปาเลนพี่ยูนิคยูนิคนะครับพี่หนูพินทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาทักทายกันวันนี้ผมก็มีเรื่องของสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพมาฝากเหมือนเดิมนะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุชคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับผมป่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับผม

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
7: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: สีผักสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เอาละครับอย่ารอช้าฮะตอนนี้เรามาทักทายกันก่อนทาง Facebook นะฮะ LTM FM 95นะครับทักทายครับพี่ช่วงพี่ชัยยุทธนะครับไอออส3ย่านนะครับผมแล้วก็พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่สาวขามนะฮะแล้วก็พี่อนุภาพนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่อารมณ์นะฮะพี่จุ๊บแจงพี่เจริญนะครับทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้นะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับเอ้าพี่สุมาลาครับมาแล้วมาแล้วมาสวัสดีเจ้าวิสันทัศน์นะฮะสวัสดีครับหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับ
2: เป็ด
1: ครับผมพี่ฝน
2: จ้า
1: พี่ฝนสบายดีไหม
2: สบายดีค่ะน้องน้องสบายดีไหมคะ
1: สบายดีเหมือนเดิม
2: ค่ะคิดถึงจังเลยค่ะไม่ได้เล่นกันหลายคืนเลย
1: น้องไม่ได้คุยกันนานแล้วเนาะ
2: จ้า
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: อยากฟังเพลงตำไรอยู่น้องค่ะก้องอาจารย์ตายอยู่สุริยันค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับผมจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: น้องน้องเพชรน้ำตะก้า
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
2: ว่า
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: จ้าอาการก็หมอตะกิดนะน้อง
1: ได้เลยครับผม
2: จ้าหมอไปโบปีติติดตัดยางอยู่ทุกคนเลยค่ะตอนนี้ก็ฟังอยู่เลยว่าปีได้หน้าไหมไหม
1: ครับ
2: จ้า
1: ครับผมฝากสวัสด
2: ีน้องสังด้วยนะคะน้องสังลังไม่ด้วย
1: ได้ครับผมฝากสวัสดีทุกคนที่ตัดยางอยู่ด้วยนะครับ
2: จ้าจะตัดอยู่คนเองคนเองกันเลยน้องเฮ้แต่ว่าก็คือฟังวิจัยอยู่กันเป
1: ้โอ้ยขอบคุณมากมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
2: จ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีคร
2: ับ
1: ผมครับนะฮะพี่ฝนพี่ฝนจากจังหวัดตรังไปฟังเพลงกันต่อฮะทั้ง4เพลงเลยครับ

0: ได้เปล่าครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ครับผมนะฮะกลับมาแล้วในช่วงของพาเรตเพลงคิดนะครับสี่เพลงจัดไปไม่ว่าจะเป็นทำไรอยู่น้องจากอาจารย์พายุสุริยันนะครับไอเด็กพาโลใช่ไหมฮะจากนิวพงศกรแนทราเชน MC2 นะครับสอาชาอาบังวงพัดลุงพรหัสนะครับแล้วก็จีบจากวงกลมนั่นเองนะทั้ง4เพลงครับจัดให้เลยครับทักทายไปทาง Facebook กันหน่อยนะครับพี่สุภาพครับน้องณัฐพงษ์ครับพี่เจริญพี่อาทิตย์พี่เข็มครับผมพี่บุญยกรพี่สุมาลาพี่ปราณีตนะฮะพี่ลัดดานะครับพี่สุภัตราครับพี่ประเทืองจ่าเพียรน้ำแข็งครับพี่จารัตครับนี่ทุกท่านนะฮะไปจูงไปชัยยุทธเลยนะครับยายออสสามย่านมาแล้วนะครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันตอนนี้เลยนะครับพี่ปันเทาด้วยนะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อจอคิวฮิตนะฮะขอขอบคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้แหละครับเป็นเพลงคนใช่ที่ใกล้กันนะฮะอาจารย์เสถียรธรรมมือนะครับสังกัดแกรมมี่โกคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิกเซเลปี้เรียบเรียงโดยอาจารย์เจนนี่ภูไทยจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับพี่สุมาลานะฮะบอกว่าโอ้ยฟังเพลงโดนใจมากนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับพี่เกศสุดาพี่นันทาพี่ประสิทธิ์ครับพี่สุชาดาใช่ไหมครับพี่สังสุราชพี่สุนีพี่พินโยพี่สุทัศน์นะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับแนะนำเพลงกันก่อนเมื่อกี้นี้สองเพลงจบไปมีฉันมาไกลจากไมเคิลหว่องนะครับแล้วก็เงียบๆคนเดียวจากพี่เบิร์ดธงชัยไม่กินไตครับเอาละฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้นะฮะพักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่ AEC ช้างเผือกนะครับแล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงจบไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นห้ามตัวจากน้องมินตราคำไอ้นะฮะน้องกวางจิรพันธ์ครับสวัสดีในชั่วโมงที่3อรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับตอนนี้ตี40นาทีแล้วยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงเจอกัน3ชั่วโมงเต็มๆนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีไปถึงคุณพี่แพรวหรือเปล่านะฮะสวัสดีครับพี่สุมาลาพี่พะเยานะฮะสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุภัตรานะฮะแล้วก็ทุกท่านนะครับพี่รัตยาด้วยนะครับพี่จรูนครับพี่โอนะพี่จุ๊บแจงกำนันแดงก็ยังอยู่ครับพี่ทิติน่าบอกสวัสดีวันพุธค่ะพี่อารมณ์พี่สุชาดาพี่ประสิทธิ์ครับพี่อัมพรนะฮะพี่เกศสุดานะครับทักทายนะครับผมทุกท่านเลยฮะที่เข้ามารับชมกันทาง Facebook อ่ะตอนนี้ฟังเพลงกันต่ออีก2เพลงฮะจัดให้เลยครับ

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับอ่ะจัดไปในช่วงของมหานคร Family 5เพลงเมื่อกี้นี้จบไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลับมาทำไมจากคุณอาหม่ำอ่ำจกมกนะแล้วก็คิดถึงบ้านเกิดนะครับคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับพี่จนป่นนะฮะเอมหาหิงฟิเจอริ่งน้องบัวกับมนทิพย์ตลกนะครับพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็น้องโชคนะครับแค่โสดนะฮะจากวงโซโลอิสครับทักทายครับไปถึงพี่บรรเทาพี่ชิรวุฒินะครับน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าฝนตกบรรยากาศน่านอนมากๆเลยครับจริงๆนะถ้าฝนตกแบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยเนาะสบายๆนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ถาวรด้วยนะครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่นันชานะครับพี่สุมาลานะฮะพี่

0: ไทรัตแตงโมพี่ศรีวิไลนะครับพี่ศรีไวด้วยนะครับพี่หนึ่งฤทัยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับพี่สันตยาใช่ไหมครับพี่กัญญาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรติดตามตลอดครับจากพัทลุงนะครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงคุณวุฒินะครับสวัสดีครับพี่มงคลนะเปิดเคียงครับผมขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: เพลงช้างเผือกและเอกีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ด
0: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับกลับมาถึงท้ายชั่วโมงนะสองเพลงเมื่อกี้นี้มี I Just Wanna Be Fan You ได้บอนะฮะบทเพลงของพี่สิงโตนำโชคนะครับแล้วก็หม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็featuring พี่พันธ์บรการนะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกคนจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพวงบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพึ่งพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโด

0: วไทยโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ5:12 นกับเช้าวันแห่งความหวัง16 กันยายน 2569กลับมาเจอกันนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะเป็นเช้าวันสบายๆใช่ไหมอากาศดีใช่ไหมคะพี่อุไรนะคะใช่ค่ะทุ่งสงอากาศดีพี่ประสิทธิ์ชนะรบพี่ปูสวัสดีนะคะพี่ปูกัญญารัตน์พี่หนูขำเพลงมาแล้วเนาะพี่สลาวุฒิสุวรรณวงศ์พี่พิษณุจากศูนย์อาหารหอวังพี่จรูนจากจังหวัดตากพี่ชลลี่พี่สมพรจากโคราชนะคะพี่ไหนอีกพี่ดงก็มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ดง
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะเช้าวันแห่งความหวังตื่นเช้ามารับทราบกันแล้วมาเร็วมาเร็วมา
1: Good morning มารวย
0: นี่ก็ต้องนี่เลยนะคะลังแปนฝักบัวกลางวัดดังบุรีรัมย์ต่อยเจ้าวาด3ครั้งเอาเลขเด็กไปแล้วมันเหมือนฝักบัวจริงๆนะเขาเรียกว่าลังแตนฝักบัวเหมือนแป๊ะเลยค่ะโอ้โหระทึกระทวยมาก
1: เป็นรู
0: ใช่โอ้แล้วแบบคือมันตัวแตนนะมันไม่ใช่ต่อนะคะแต่ว่าก็อันตรายนะมันมาทั้งฝูงอ่ะมันมาทั้งฝูงนะคะก็
1: หลวงพ่อไปทำอะไรแกฮะน่ะ
0: ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกเขาเตรียมงานกันอยู่คือที่วัดนี้ชื่อวัดทุ่งสามัคคีธรรมป่าทุ่งสามัคคีธรรมกำลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง

เมนใหม่แล้วก็กำลังจะยกยอดเมนอ่ะก็พอเห็นปุ๊บก็รู้สึกโอ้ไม่น่าจะไหวก็เลยขอว่าใครก็ได้ที่มีแบบเก่งๆเนาะช่วยนำรังแตนรังต่อกลับพื้นที่ให้หน่อยอันนี้คนที่ก่อสร้างอะเนาะเขาก็กลัวนะคะปกที่ผ่านมาไม่เคยเจอมาก่อนในลักษณะแบบนี้เป็นฝักบัวเลยนะคะ

0: ก็วิ่งกันเจ้าอาวาสก็ไม่เว้นแฟนจะรู้ไหมนี่คือเจ้าอาวาสนี่คือโยมนะคะต้องเลือกหน่อยนะแฟนนะผมเจ้าอาวาสเคยโดนไป3ครั้งแล้วนะคะอ๋อนั่นแหละรังแฟนฝักบัวเขาเรียกรังแฟนฝักบัวค่ะวันนี้ก็มีตัวเลขหลากหลายหน่อยนะใครที่มีอยู่ในมือก็คัดบ้างนะคะเรียกพอไปเห็นข่าวจิ้งจกสองหางอยู่ห้อง12ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะเอามาอีกเลขหนึ่งมันก็เยอะเกินไปหรือเปล่าคัดออก
1: ดวงใครดวงมัน
0: แล้วดวงเพ็ญมันก็คือดูทุกเลขก็ไม่ไหวนะคะใช่ไหมเสียดายตังค์ไม่ใช่อะไรค่ะก็เอาพอดีนะคะถ้ามีดวงก็คงจะได้แต่นี่คนไทยน่าจะมีดวงทุกคนเลยนะคะเมื่อวันเพิ่งปรับขึ้นไปใช่ไหมวันนี้16กันยายนถึง31ตุลาคมกบน.ปรับลดราคาดีเซลลง4บาทต่อลิตรนะคะนี่เป็นราคาหน้าลงกันเลยทางโลก
1: โอ้โหครับผม
0: นะคะก็เราบอกว่าใช่เหตุผลคือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายหมายความว่าคือไม่ใช่เริ่มคลี่คลายขอโทษยังไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายก็ส่งผลโดยตรงกับอุปทานน้ำมันดิบน้ำมันเสด็จรุ่งในตลาดโลกนะแต่ว่ากบน.เนี่ยก็เห็นชอบว่าปรับลดลงเถอะยอมขาดทุนไป4บาทต่อลิตรเฉพาะดีเซลนะคะ
1: ผมเมื่อวานรู้สึกแตะไป40แล้วนะพี่นะ
0: ใช่ถูกก็วันนี้ราคาหน้าลงกันลดลง4บาทนะคะทั้งดีเซลหมุนเร็วธรรมดาก็คือ B7 แล้วก็ B20 นะคะเท่ากันเลยค่ะ4บาทต่อลิตรนี่ก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ15กันยายนเมื่อวานนี้ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะคะที่ลงโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานค่ะ
1: ครับผม
0: เดือนครึ่งเดือนครึ่ง16กันยายนถึง31ตุลาคมก็พอได้อยู
1: ่แล้วเดี๋ยวหลัง31นี่ยังไงกันไม่รู้ฮะหลังตุลานี่ยังไงฮะ
0: ก็กลับมาเหมือนเดิม
1: แต่ว่า
0: อย่าขึ้นมาเป็น8บาทแล้วกันลดไป4ขึ้นมา8อย่างเงี้ยโอ้ยชาวบ้านชาวเมืองก็บ่นนะคะยิ่งเนี่ยช่วงหน้ามรสุมฝนตกหนักคือบางอาชีพมันทำไม่ได้เลยอย่างอาชีพตัดยางอย่างเงี้ยค่ะถ้าฝนตกขนาดนี้ก็ไม่ได้เลยไม่มีรายได้เข้านะคะวันนี้ก็จะหนักไปจนถึง20อีกรอบนึงแล้วนะคะวันนี้ยังไม่เท่าไหร่พรุ่งนี้นะคะ17ถึง20เนี่ยจะหนักเลยทั้งดวงทุกภูมิภาคเลยนะคะที่จะหนักก็คือภาคเหนือ4จังหวัดนะอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อีสานนี่คือหนักที่จังหวัดเลยภาคใต้หนักที่ระนองและพังงาอันนี้คือหนักมากส่วนหนักธรรมดาทุกเกือบทุกจังหวัดนะคะอันนั้นก็หนักธรรมดาและมีหนักมากด้วยเป็นช่วงมรสุมที่กรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่2นะคะ
2: ถึงวันที่20ไหม
0: ค่ะได้ยินเสียงมาแล้ว
1: รับสายสิครับแบบนี้
0: บอกข่าวเล่าความสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อทับทิม
2: ค่ะ
0: ชื่อสวยชื่อเพราะพี่ทับทิมอยู่หนองคายเหรอคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้ฝนตกไหมครับหนองคายฝนตกไหมครับ
0: เอ้าพี่ทับทิม
1: มาใหม่พี่ทับทิมหลุดไปซะอย่างนั้น
0: ฝน

0: ำลังกำลังจะถามนะที่ว่าเดี๋ยวปลายเดือนกะจะไปแถวนี่นะฮะหนองคายบึงกาฬแถวนั้นครับพี่เออพอดีมีแผนจะไปถ้ำนาคา
1: อะไรนะนาคาเหรอ
0: ใช่จะไปถ้ำนาคาครับพี
1: ่ไปถ้ำนาคา
0: เออคิดร่างกายอยู่เขาก็บอกว่าไม่งั้นเดินไม่ไหวนะ
1: ต้องรีบไปใช่ไหม
0: มีน้องน้องที่ไปมาบอกโหเดินขึ้นไปถึงบนสุดที่ขามันสั่นเองอ่ะ
1: ก็มันน้องน้องน้องขึ้นภูกระดึงนั่นแหละ
0: โอ้โหครับพี
1: ่ถ้ำนาคาอยู่ที่บึงโขงหลงนะคะบ
0: ึ
1: งโขงหลงแยกออกมาจากหนองคายก็อยู่บึงการ
0: ครับผม
1: เออก็ไปได้ไปได้ไปได้
0: นั่งน้อยขนาดไหนก็ไปหน้านี้นะครับ
1: ไปหน้าช่วงหน้านี้เหรอก็น่าจะอากาศเย็นนะ
0: ใช่ก็ก็หวังว่านิดนึงนะขอให้อย่าเจอฝนหนักๆก็พอ
1: เออเนาะค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวนี้ลูกลูกสาวไม่ยอมไปด้วยนะพี่ไปแบบนี้เขาบอกว่านี่ตายเหนื่อยเขาอยู่หวังมากเขา
1: อ๋อคือเด็กถ้าไปป่าไปถ้ำอะไรนี้เขาไม่ค่อยชอบหรอกจริง
0: ไปไ
1: ปเออเอออยู่จะพาวัยรุ่นไปถ้ำไปป่าเงี้ยเออก็ไปดูอะไร
0: เขาไม่ไปเนี่ยนะเขาบอกว่า
1: ไม่ไป
0: สามจะไปเนี่ยบอกผมไปจะไปสามวันเลยนะเอออยู่ได้เหรอ
1: ก็อยู่ได
0: ้อยู่ได้เดี๋ยวอยู่กับแม่เล่นเกม
1: คุณพ่อต้องบอกอย่างนี้คือลูกไปเราไปญี่ปุ่นเกาหลีกันอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละ
0: เอออย่างนั้นเลยไปแน่นะฮะ
1: อย่างนั้นแน่นอนนะคะ
0: ครับ
1: พี่ดับพิมมาหรือยังมาแล้วค่ะ
0: สวัสดีอีกรอบครับพี่ฝนตกไหมครับหนองคายฝนตกไหมครับ
2: ตกค่ะทั้งวันทั้งคืนเลยทำงาน
1: ไม่ชุ่มฉ่ำเลยทำนาคา
2: แนะนำว่าอย่าเพิ่งมาเลยค่ะ
1: อย่าเพิ่งมาม
2: ันก็คงจะตกเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นบึงกาฬหรือหนองคาย
1: ใกล้กันเนาะอันนี
0: ้จองไปแล้ว
2: นะคะ200 กิโล
1: 200 กิโลพี่ถ้าพิมพ์อยู่อำเภออะไรคะหนองคาย
2: คนพิสัยค่ะ
1: คนพิสัยอ๋อเราเคยไปอยู่บ้านต้อน
0: บางไฟบางไฟ
1: เคยมาแม่น้ำด้วยเหรอคะใกล้ค่ะเคยไปอยู่โรงเรียนบ้านต้อนค่ะอำเภอคนพิสัยคิดไม่ก่อนพี่สาวเป็นคนอยู่ที่นั่นค่ะเชิญค่ะพี่
2: ร
1: ู
2: ้จักค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อรู้จักเนาะพี่นะ
2: ไม่รู้จักค่ะรู้แต่ชื่อ
1: เนาะเชิญค่ะพี
2: ่อะไรนะคะ
0: ผม
1: วันนี้เรื่องอะไรนะคะวันนี
2: ้เรื่องข้าวนาปีค่ะแล้วก็ของแพงด้วย
0: เออ
1: ของแพงโอเค
2: น้ำมันแพงของขึ้นนู้จะไม่ไหวแล้วคนรากหญ้าน่ะ
0: นี่รับรู้ได้เลยใช่ไหมพี่อะไรแพงบ้างอะไรแพงบ้างทุกอย่าง
2: มันก็รวมๆกันนะคะต้นหอมผักชีเดี๋ยวนี้สองต้นสองต้นแล้วก็ผักชีอีกหนึ่งเป็น10 บาทแล้วเดี๋ยวนี
0: ้โอ้จริงนะคร
2: ับ ถ้าต้นโตนะถ้าต้นเล็กๆก็4-5เท่าต้นรวมๆแล้วก็ตกต้นละ2 บาท
0: ว่าครับ
2: แล้วก็น้ำมันก็ขึ้นเอาแล้วทีนี้เงินค่าข้าวก็ยังเงียบ
1: ยังไม่ได
2: ้ได้หรือไม่ได้อ่ะ
1: เป็นข้าวนาปีใช่ไหมพี
2: ่ข้าวนาปีค่ะ
1: นาปีอันนี้เป็นเฉยๆไร่ละ1,000เหรอคะ
2: ค่ะไร่ละ1,000
1: ไร่ละ1,000 10 ไร่เนาะไม่เกิน10 ไร่ยังไม่เข้าเลย
2: ไม่เกิน10 ไร่
1: ของพี่ทัพพินมีกี่ไร
2: ่รวมๆแล้วก็ทั้งของแฟนของตัวเองก็เกือบ15 ไร่นะคะ
1: อ๋อยังไม่เข้าย
2: ังเลยแต่ยังไม่ยังเขาเรียกอะไรประชาคมเนี่ยยังไม่ประชาคมเลยถามเทศบาลเขาก็บอกว่ายังไม่มีวี่แววเลยแต่ว่าของขึ้นเอาอ่ะ
1: โอ้
2: ถ้าเป็นคนที่ทำงานได้ก็ยังช่วยรับจ้างโน่นนี่นั่นได้แต่นี่ถ้าเป็นคนแก่ที่อยู่กัน2 ตายายเนี่ยน่าสงสาร
1: ก็คือทำงานอย่างเดียว
2: อะไรนะคะ
1: หมายถึงว่ามีอาชีพเสริมอย่างอื่นไหมคะพี่ทัพทิม

0: ทำนาอย่างเดียวใช่ไหมคะสองตายาย
1: ค่ะทำนาอย่างเดียวเพราะว่า
0: ทำนาอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะสวนยางสวนอะไรก็ไม่มีกับเขา
0: ค่ะก็รอเงินสำหรับโครงการปีผลิตอันนี้68/69เนาะพี่น้อง1,000 บาท
1: ใช่
0: ยังไม่เข้า
1: เพราะว่าม
0: ันติด
1: ใช่ตอนต้นปีก็น้ำมันขึ้นเนี่ยเขาขึ้นเกือบไร่ละพันนะนะคะคัดรถปั่นข้าวนะรถปั่นดินนะรถไถนานะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นคนแก่ก็เขาก็ต้องอาศัยรถอาศัยอะไรใช่ไหมเพราะว่าทำไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: แต่ถ้าคนที่มีรถไถนาทำเองรถเดินตามเองก็ค่อยยังชั่วแต่ก็แบกค่าน้ำมันอยู่ดีอะค่ะ
0: ตอนนั้น
1: เกือบ50เฉลี่ยแล้วก็50ละค่ะตอนที่เราหว่านข้าวตอนเดือน7เดือน7จ้ะเดือน6เดือน7ตอนนี้ก็ขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมา40 46 60 40 40 บาท 67 สตางค์แล้ว
0: เ
1: จ็ดเป็นดินชิ้น95นะคะเนี่ยแล้วโซล่าก็40กว่ากว่า
0: ใช่ค่ะคือต้นทุนมันสูงมากเนาะ
1: ใช่ต้นทุนมัน
0: สูงที่สุด
1: มันจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ย
0: ทำไม่ไหว
1: ข้าวกินก็ยังดีกว่าเลยแต่ว่าเราไม่มีไร่มีนาแล้วเนาะจะทิ้งไว้ลบล้างมันก็ไม่ได้อ่ะ
0: เคยมีไหมเคยแบบว่าชาวนาขอดใจเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นในปีฤดูการผลิตต่อไปอย่างนี้พี่ทัศน์เชียงเขาทำกันบ้างไหม
1: ยังค่ะเพราะว่ามัน
0: ยังไม่
1: เจอวิกฤตปีนี้เอง
0: โอ
1: ้พอเขายิงไปตุ้มตุ้มมาก็ขึ้นพวดพวดพวดพอเขาหยุดยิงก็ลงมาไม่กี่สตางค์เอง
0: อ
1: ยู่ที่ตอนนั้น45 บาท46 บาทเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมา41 บาทแล้วเนี่ยเฉลี่ยนะคะ
0: ก็ล่าสุดนั้นเนี่ยได้รับสัญญาณว่าเงินช่วยปีการผลิต8/69เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีแนวโน้มนะคะมีแนวโน้มว่าจะ
1: ไม่ได้หรือได
0: ้ได้ได้ได้อันนี
2: ้พี่สีเว้นวักนานใจไม่พอใจคอไม่ค่อยด
0: ีได้ค่ะพี่อันนี้ว่าจะกำลังดูตำแหน่งของท่านอยู่อ
1: ๋อ
0: ท่านนายกสมาคมชาวนานี่แหละคุณปาโมทย์เจริญศิลป์ปัจจุบันแกเป็นนายกสมาคมชาวนาแกบอกว่ามีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะอนุมัติเป็นเงินเพิ่มให้1,800 ล้านได้ค่ะค้างอยู่200,000 กว่าคน200,000 กว่าราย
1: นักดีนะคะ
0: ค่ะได้มีแนวโน้มว่ามีสัญญาณที่ดีค่ะแกว่าอย่างนั้น
1: โอเค
0: เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะรออีกนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
1: กันยาแล้ว
0: เห็นบอก
1: ยังไม่ประกาศผมกันเลย
0: ค่ะค่ะก็เดี๋ยวเขาก็จะน่าจะมีการประชุมอนุกรรมการบริหารข้าวสักอย่างอีกสักรอบนึงนะคะมีแนวโน้มได้ค่ะยังไงก็ได้นะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงค่ะพี่ทัพทิมเพราะว่าอย่างน้อยก็มีตัวแทนเนี่ยค่ะสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยไปทวงอยู่ไปทวงถามความคืบหน้าอยู่บ่อยๆที่ค้างจ่ายกันอยู่เนี่ยค่ะ
2: รอมาได้ตอนนี้แล้วนะ
0: ทางนี้อัปเดตวันที่10เลยค่ะเนี่ยผ่านมา6วันเนี่ยเขาเป็นที่10ที่ผ่านมานี่แหละอัปเดตแล้วเนี่ยแค่นี้3อัปเดตแล้ว
2: รอจนจะหมดปีแล้วรออีกนิดครับผม
0: อีกนิดนึงอีกนิดนึง
1: มันต้นทุนมันจะ20,000แล้วเนี่ยจดไว้
0: ทั้งสูงแม่ครับพี่เนาะ
1: รถไถทั้งข้าวปลูกข้าวแล้วก็อะไรปุ๋ยยาฆ่าหญ้าอย่างเงี้ย
0: สิ่งทุกอย่างแล้วรอบนี้กำลังจะเก็บเกี่ยว
1: ยังไม่รวมไอ้รถเกี่ยวข้าวนั่นเนี่ย
0: ค่ะมันก็แพงแล้วพี่
1: ตกไปแล้วก็20,000 กว่าละ
0: โอ้ยต้นทุนแพงมากแล้วเดี๋ยวเขาจะเกี่ยวเดือนไหนครับพี่
1: แค่ขีดไล่นะขายหมดจะได้ไหมเนี่ยทั้งมันเป็น
0: นา
1: ท
0: ีด้วยพี่ทัพทิมรอบต่อไปนี่จะเกี่ยวข้าวเดือนไหนคะธันวาเหรอ
1: ไม่ช่วงนี้เพราะมันเป็นนาดอนมันจะเริ่ม
0: เป็นนาดอนไม่ได้ทำ
1: เดือนตุลาเดือนตุลาพอถึงธันวาก็หมดแล้ว
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็คือว่า

0: างอยู่เหรอคะ
1: บ้างค่ะก
0: ็ว่างอยู่ปลูกอะไรก่อนไหมปลูกระยะสั้น
1: ให้แฟนเขารับจ้างไปก่อน
0: รับจ้างไปรับจ้างทั่วไปไม่ในแปลงนาเราสามารถปลูกพืชระยะสั้นก่อนได้ไหมอ่ะพี่ทับทิม
1: จะปลูกอะไรอ่ะคะมัน
0: ปลูกอะไรดีที่ขายได้อยู
1: ่มันไม่ไหวแล้วพี่แล้วเขา
0: ไม่ไหวเนาะ
1: เพราะว่า
0: เดี๋ยวต้องทุนเพิ่มอีกด้วยเดี๋ยวทุนเพิ่มกันอีกแล้วปลูกก็ไม่จะขายใครนะพี่เนาะ
1: ปลูกก็คิดว่าถ้าเสร็จนานแล้วก็จะปลูกแตงอะไรเติมไปนิด
0: แป้งถั่วพูได้ไหม
1: ปลูกแป้งปลูกฟักทองไปเหลือกินก็ขายเอาไว้เฉพาะกินเราเพราะว่าทำมากก็ไม่ได้ต้นทุนมันเยอะต้นทุนมันสูงเพราะฉะนั้นเราก็ทำแค่พอกินไปก่อนเหลือกินก็ขายให้หมู่บ้านเราเล็กๆน้อยๆเหลือกันไปเพราะว่าจะน่าจะตลาดเองนะมันแพงเกินถ้าเราขายเองนี้เราก็ขายโลละ15 บาทโลละหรือไม่ก็ทำเป็นถุงละ20อย่างนี้ก็เกือบ2 โลอย่างนี้ก็ช่วยกันไปเองค่ะ
0: ค่ะเนาะให้พออยู่ได้รอดไปก่อนเน
1: า
0: ะ
1: อยู่รอดไปวันๆเนี
0: ่ยส่งกำลังใจให้นะพี่นะเดี๋ยวรอรัฐบาลอีกหน่อยนึงนะคะรัฐบาลก็คงจะรับทราบปัญหานี่แหละแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะ
1: ค่ะปีที่แล้วได้ไวนะแต่ปีนี
2: ้
1: เงียบกริบเลย
0: เงียบกริบเลยเงียบกริบเลยนะคะ
2: ยังหัวเราะได้ยังหัวเราะได้
1: ร
2: ั
1: ฐบาลก็บอกว่าแนวโน้มจะไม่ได้เอาทำไม่ได้แล้วทำไงก็รอไป
0: แม้
1: รัฐบาลคิด
0: เจ้าที่ก็ไม่ให้ความหวังพี่เลยเนาะแนวน้องว่าจะได้จริ
1: งเทศบาลเขาทั้งสองเทศบาลเลยเขาก็บอกว่าไม่ได้
0: แนวน้องว่าจะไม่ได้อย่างนี
1: ้
0: หรอ
1: แนวน้องว่าจะไม่ได้เพราะเงียบเหลือเกิน
0: โอ้ตายเจ้าหน้าที่ก็
1: ต่อไป
0: ให้พลังบวกชาวบ้านหน่อย
1: จดชื่อไว้นะอันที่นี่จดชื่อไว้เลยตรงนี้นะชาวบ้านเสรีทำไมไม่เสรี
0: ทำอะไรได
1: ้พวกนี
0: ้สู้ๆต่อพี่สู้ๆนะคะนะค่ะได้ค่ะ
2: เป็นกำลังใจคร
0: ับ
2: พ
0: ี่นะคะ
1: ค่ะก็
0: สวัสดีค่ะ
1: อยากให้ได
0: ้
1: เป็นกำลังใจด้วยเป็นความหวังด้วยนะคะคุณสีคุณด้อง
2: ครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ครับพี่ชัยผมมีข้อความประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับสำนักงานกสทช.นะครับก็ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปนะครับที่สนใจนะครับเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจำปี2569นะครับโดยเปิดรับสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่ายนะครับระหว่างวันที่14ถึง22กันยายนนี้นะครับทางออนไลน์ได้นะครับผ่านระบบ OSS นะครับที่เว็บไซต์ OSS นะครับ .nbtc.go.th นะครับสำหรับการทดสอบในครั้งนี้เนี่ยเป็นสนามสอบกรุงเทพมหานครนะครับเปิดรับสมัคร100คนโดยจะทำการทดสอบนะครับระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคมนี้นะครับที่สำนักงานกสทช.ภาค1นะครับอาคารหลัก4ถนนแจ้งวัฒนะซอย5กรุงเทพมหานครนะครับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ announcer นะครับ .nbtc.go.th นะครับหรือว่าสอบถามได้ที่สำนักกำกับผังเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-271-7600อีกครั้งนะครับ02-271-7600นะครับแล้วก็ต่อที่หมายเลข6ขออภัยต่อที่หมายเลข5714หรือ5703นะครับแล้วก็5744นะฮะติดต่อในวันและเวลาราชการได้เลยนะครับโอ้โหใครที่มีความฝันนะอยากจะเป็นผู้ประกาศก็ต้องมีบัตรเอาไว้นะครับ
1: ใครสนใจก็เข้ารับการทดสอบได้นะคะ
0: ของรอบนี้นะครับครับผม
1: ค่ะน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็ได้นะเหมาะนะ
0: อย่างน้อยมันเป็นใบเบิกทางนะพี่แล้วก็เราจะได้นะไปอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องการอ่านออกเสียงมันก็เป็นทักษะติดตัวไปนะนะครับมันจะไปพรีเซนต์งานจะไปทำ YouTube ทำอะไรในอนาคตคุณมีใบผู้ประกาศเนี่ยมันเป็นใบเบิกทางให้เราติดตัวไปได้ตลอดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะคนร้ายที่บุกเดี่ยวชิงทองแถวสามโคกปทุมธานีถูกจับแล้วนะคะก็ปรากฏว่าทองยังอยู่ครบ52เส้นค่ะยังไม่เอาไปขายที่ไหนเลยน้องดงโอ้ก็เป็นร้านบางกอกโกลส์นะคะทองเยาวราชสาขาสามโคกปทุมธานีใช้เวลาก่อเหตุ2นาทีที่ให้พนักงานหยิบทองให้แบบชิวมากนะคะความคืบหน้าล่าสุดนะคะตำรวจก็ลงพื้นที่ไปดูกล้องแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีเบื้องต้นนั้นเนี่ยนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนาะไม่ได้ขับรถมาเองนะคะก็จับได้นะคะหลังจากที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านแถววัดเปรมประชากรตำบลบางพูนก็ไปไม่ไกลนะคะอำเภอเมืองปทุมธานีนั่นแหละทองยังอยู่ครบทุกเส้นเลยค่ะ52บาทเบื้องต้นเนี่ยคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองไปจอดไว้ในซอยแถววัดเปรมก่อนจะนั่ง

0: ขึ้นไปที่ร้านทองแล้วลงมือก่อเหตุปืนที่เอาไปขู่พนักงานร้านทองก็เป็นปืนปลอมนะคะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเอารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ในซอยวัดแล้วกลับบ้านแล้วก็ยังไม่กล้าออกไปไหนนะคะนอนกอดทองคำ252บาทอยู่จนถูกจับเมื่อวานนี้ค่ะลูก
1: ครับผมเรียบร้อย
0: โอ้เรียบร้อยปืนก็ปืนปลอมขายก็ไม่กล้าเอาไปขายที่ไหนนะคะแต่ก็ไม่ควรทำเนาะอันนี้ก็อันนี้ถือว่าสำเร็จแล้วนะคะปล้นทรัพย์เนาะสำเร็จแล้วจะปลอมหรือไม่ปลอมไม่รู้ละปืนอะแต่ว่ามันเป็นอาวุธแล้วนะคะดูได้จากกล้องนะพนักงานร้านทองนี่คือโอ้โหรีบหมอบกันอยู่ใต้เคาน์เตอร์นะแล้วก็ขู่ให้พนักงานอีกคนหนึ่งลุกขึ้นมาหยิบทองให้มัน
1: อืมครับ
0: นะคะไม่รอด
1: นะ
0: คะ
1: นี่ก็คือขนาดร้านทองเขามีลูกลงสแตนเลสป้องกันมันกระโดดเข้าไปนะเออแต่มันใช้วิธีเอาปืนบังคับให้พนักงานหยิบให้อ่ะเอาสิเออ
0: ก็ตอนนั้นมันไม่รู้หรอกนะว่าเป็นปืนปลอมหรือปืนจริงเนาะใครๆก็กลัวถูกไหม
1: ใช่พี่
0: เป็นเราก็กลัวอย่างที่บอกว่าอุรักชีวิตไว้ก่อนอ่ะค่ะ
1: ครับ
0: นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เป็นเราก็ต้องยอมฟังมันนะเกิดมันยิงเราขึ้นมาทำไงใช่ไหมนะพนักงานเขาก็กลัวนะ
0: ก็ใช่เออมันไม่คุ้มก็เคยมีคนผู้ประจำบอกว่าเออสมบัติของนอกกายสิ่งของภายนอกของนอกกายเออเราไม่ใช่ถึงเป็นเจ้าของร้านทองจริงๆก็ไม่ควรที่จะไปแบบไปนี่มันเนาะยอมมันไปก่
1: อ
0: นยิงเอาอ่ะเออค่ะ
1: คร
0: ับ สุดท้ายก็โชคดีมากร้านนี้ได้รับได้ทองคืนทั้งหมดเลยนะคะยังไม่ไปขายที่ไหนยังไงส่วนทองเงินของอดีตหลวงพ่ออธิโชตวัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยานะคะกับศรีกาเอ๋หลังจากที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดไปร่วมๆน่าจะเป็นพันล้านอะเนาะทั้งทองทั้งเงินทั้งที่ดินโฉนดอะไรพวกนี้เนาะก็เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าการกองปราบนะคะพลตำรวจตรีพัฒนาจักรบุพภาสุวรรณบอกว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดโดยเฉพาะเส้นทางการเงินแล้วก็กำลังรอข้อมูลกับเอกสารที่เกี่ยวข้องจากปปง.อยู่ด้วยเพื่อเอามาประกอบการตรวจสอบซึ่งคาดว่าจะได้ภายในสัปดาห์นี้จากนั้นก็มาตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบอีกทีหนึ่งโดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีเพื่อได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนนะคะถ้าผลการตรวจสอบพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครหรือพบว่าใครก็ตามมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมกับการร่วมกันกระทำความผิดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกตัวมาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายเหมือนกันนะคะส่วนวัดจุฬามณีที่เป็นข่าวมา 2-3 วันแล้วนะคะกองปราบบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่ามีข้อมูลมาจากแหล่งไหนในส่วนของกองปราบยังไม่มีประเด็นนี้แล้วก็ยังไม่ไปที่วัดอื่นตอนนี้ยังคงอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์ก่อน
1: ครับ
0: ค่ะเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องเงินเรื่องทองอ๋อที่วัดที่ไทยสวรรค์นี่เออเขากั้นเนาะบางจุดเนี่ยเขากั้นไม่ให้คนไปเช็คอินแล้วนะคะน้องดง
1: ตรงกุฏิเจ้าว่านี่คงไม่ได้แล้วมั้งครับ
0: ไม่ได้แล้วเนาะเออจะไปยืนถ่ายรูปเช็คอินเนี่ยไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้โต๊ะนั่นน่ะโต๊ะกลมเนี่ยเขาเผาได้จริงๆเหรอ
1: ก็เห็นเขาบอกไปทำลายแล้วพี่อับประมงคล
0: เขาเอาปมมงคลเขาทำลายทิ้ง
1: ขอว่างั้นนะสำนักพุทธเลยให้ตำรวจไปทำลายเลย
0: โอ้
1: เอาจริงไม่งั้นคนไปนะ
0: ค่ะ
1: ความรู้สึกคนไม่อยากจะเข้าไปกราบพระในพระอุโบสถหรือเปล่าฮะอยากไปเจอโต๊ะนี้มากกว่านะ
0: โอ้ใช่ใช่มีเขาชี้แจงว่าโต๊ะกลมสีส้มไม่ใช่ของกลางนะแต่เป็นการกวาดขยะกวาดสิ่งปฏิกูลออกจากวัดที่สำนักงานพระพุทธเขาบอกตำรวจว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: ค่ะ

0: เมื่อเอาออกไปซะ
1: กับประมงคนเนาะ
0: นี่ครับผมเมื่อวานนี้จับได้แล้วนะครับนักศึกษานะอุเทนถวายนะครับที่ก่อเหตุนะขึ้นไปแทงนักศึกษาปทุมวันที่ BTS สยามเลยนะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะจับภาพนะครับผู้ก่อเหตุตอนวิ่งหลบหนีได้คือแทงเสร็จก็วิ่งหนีเลยนะฮะคนเดียวเนี่ยแทงนะนักศึกษาต่างสถาบันเนี่ยถึง2รายนะเขาบอกผมแอบพกมีดขึ้นไปนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปจ้วงแทงนะครับสถาบันคู่กรณี2คนนะฮะผู้หาที่ถูกจับเนี่ยชื่อว่าวิชากรนะครับอายุ20ปีนะครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายเนี่ยนะครับตำรวจก็ใช้เวลาตามจับร่วมๆเกือบสัปดาห์นะพี่นะหมายจับออกวันที่11กันยา
1: ค่ะ
0: ครับผมนะก็ตำรวจก็ฝ่ายสืบสวนนะครับของนะครับสน.ปทุมวันนะครับร่วมกับทางนะกองบังคับการตรวจนครบาล6นี่แหละนะครับสืบนครบาล6ก็ไปสามารถตามจับกุมตัวไว้ได้แล้วนะครับวิชากรนะก็หนีไม่รอดนะครับนำหมายจับไปกดดันจับกุมได้นะเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับเขาบอกนี่เป็นการลงมือครั้งแรกนะเขาบอกเขาไม่เคยถูกจับมาก่อนเลย
1: แต่ก่อเหตุครั้งแรก
0: เด็กคนนี้หรอน่าใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ปมเหตุก็มาจากนี่แหละก็เรื่องสถาบันไม่ได้มีความแค้นอะไรส่วนตัว
1: แค่คำเหน็บกัน
0: ไม่เลยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องสถาบันเรื่องศักดิ์ศรี
1: เรื่องศักดิ์ศรี
0: ก็คือใครบันดวงใครดวงมันอ่ะที่เกิดว่าไปเจอพวกนี้กำลังจ้องจะพอดีนะครับ
1: คือก็จะหาเรื่องกันอยู่เรื่องอย่างนี้หรอเพื่อศักดิ์ศรีของสถาบันอย่างนี
0: ้
1: หรอ
0: ครับ
1: มันก็ไม่ได้สมเหตุสมผลอะไรเลยเนาะเนี่ยน่าจะหมดยุคไปได้แล้วนะคะค่ะจับได้เรียบร้อยต่อไอ้ชุดสืบเขาเก่งเนาะ
0: เก่งนะ
1: เข
0: าก็ไล่กล้องไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาไปได้ภาพจากบน BTS มาก่อนนะครับว่าใครที่เป็นคนลงมือนะครับแล้วก็ไปนะค้นทะเบียนราษฎรแล้วก็ตามไปจับกลุ่มจนได้นะครับ
1: ชื่นชมนะคะจริงๆแล้วใครที่มีกล้องมีอะไรก็สามารถที่จะแบบมอบให้กับตำรวจได้นะคะค่ะอีกคนนึงอันนี้ก็ปืนอันนี้ไม่ใช่มีดนะอันนี้ปืนเลยล่ะค่ะชายถือปืนบุกบ้านยายวัย67เป็นปืนยาวนะคะเนี่ยตัวหลีเหมือนกัน
0: ครับ
1: อยู่ที่หนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะก็ผู้ชายคนนี้ชื่อนายสุเทพค่ะบุกเข้าไปบ้านของคุณยายสมคิดอายุ67เอาปืนยาวมาถึงก็ตะโกนเอะอะโวยวายพูดจาข่มขู่ว่าลูกมึงอยู่ไหนเดี๋ยวจะยิงให้ตายเลยอ้าวยายบอกว่าลูกมาอยู่แหละแต่หลบอยู่ในบ้านทีนี้ผู้ก่อเหตุสุเทพเนี่ยพยายามจะโกนเรียกให้ออกมาแต่ลูกก็ไม่กล้าออกมาหลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทีนี้ไม่ยินแต่ก็น่ากลัวมากคุณยายบอกโอ้ยตกใจนะคะเลิกเลยให้พาไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะชนวนของการก่อเหตุจะอยู่ก็เอาปืนยาวมาบุกบ้านของยายสมคิดเนี่ยบอกว่าเกิดจากผู้ก่อเหตุไม่พอใจที่ลูกชายของยายไม่ยอมไปนั่งกินเหล้าด้วยกันคือลูกชายของยายเนี่ยเขาบอกว่าในไอเนี่ยก็เห็นว่าเมาแล้วกินกันแล้วพอแล้วกลับบ้านมานอนดีกว่าเพราะว่าช่วงเช้ามีงานต่อสุเทพไม่พอใจ

0: ปืนยาวมาบุกบ้านเลยถึงยายมานั่งอยู่หน้าบ้านก็ตกใจสิคะอะไรเนี่ยอยู่ๆก็เอาปืนมาตะโกนเอะอะโวยวายพูดจาข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะยิงให้ตายถ้าไม่ออกมากินเหล้าเป็นเพื่อนโอ้อันนี้ก็โชคดีนะยังไม่ยิงแค่มาขู่ค่ะแค่มาขู
1: ่แค่มาขู่โ
0: อ้แค่มาขู่แต่ถ้าโอ้ก็ไม่รู้ว่ามีกระสุนมีอะไรหรือเปล่านะแต่ยายบอกโอ้มันน่ากลัวมากเลยนะถ้ามันยิงออกมาเนี่ยอะไรอ่ะคนเมาที่ทำอะไรก็ได้เนาะ
1: ครับ
0: สติสตังเออไปดูดิบ้านยายมีกล้องวงจรปิดด้วยอ่ะเออเนี้ยดีมันดีอย่างนี้จริงนะไอ้กล้องคือมันหลักร้อยนะเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดนะคะเออ600-800ก็ซื้อได้แล้วค่ะเออติดไว้เลยนะทุกบ้านนะคะไว้ค่ะเหมาะมากเลยใครสนใจจะซื้อขายของก็ได้ค่ะช็อปมาเนียบายเอ็มคอร์ดเรามีขาย
1: จริง
0: เรามี
1: ในบ้านติดไว้
0: ในบ้านติดไว้นะคะ
1: ใช่ใครเข้าใครออกนะบางที
0: ยิงหลักร้อยเองนี่ค่ะติดมาในบ้านยายเนี่ยยังติดกล้องเลยดูสิเนี่ยได้เห็นเดี๋ยวอีตาสุเทพเนี่ยที่เมาปิ้นมาแล้วเอาปืนยาวมาตะโกนจะยิงเนี่ยนะได้เห็นภาพตัวเองแล้วรู้สึกว่าอุ้ยไม่น่าทำอย่างนี้เลยมันดูแบบน่าอายอ่ะเ
1: ออครับ
0: นะคะเออนั่นแหละ
1: ติดไว้เพราะนี้ไว้ใจใครไม่ได้นะนี่ฮะที
0: ่
1: อย่างที่จันทบุรีเนี่ยนะพี่นะครับคนเป็นเพื่อนกันเนี่ยมานอนบ้านนะเป็นเพื่อนกันมานอนบ้านปรากฏว่าไอ้ตาเพื่อนเนี่ยไปขืนใจลูกสาวครับชวนกันมานั่งดื่มนั่งกินกันดูสิพอเมาแล้วแบบเออ
0: ข่มขืนลูกเพื่อน
1: ข่มขืนลูกเพื่อนเลยครับเออลูกของเพื่อนเนี่ยน้องเนี่ยอายุ13นะครับอายุ13ปีก็กำลังวัยรุ่นแหละเนาะกำลังวัยรุ่นนะครับ
0: จะเป็นสาว
1: โอกาสใช่มันฉวยโอกาสช่วงดึกนะครับนะจังหวะหลับเนี่ยนะแอบย่องไปโอ้โหขืนใจน้องอ่ะดูดินะครับนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยตัวน้องเองนะครับไปแจ้งความมาแล้วนะครับกับสภ.เมืองจันทบุรีว่าถูกนี่แหละนะเพื่อนนะครับเพื่อนของพ่อนะครับ
0: เด็กคนนี้เป็นเพื่อนของลูกชายเหรอ
1: เด็กคนนี้ใช่เป็น
0: ทางที่บ้านยังไงอ่ะ
1: อ๋อเป็นพ่อของพ่อเพื่อนเนาะ
0: เออโอ้ตาย
1: อ๋อเป็นพ่อของเพื่อน
0: คือไม่มีความปลอดภัยเลยมานอนมาค้างบ้านนี่เนาะ
1: จริงพี่นะฮะ
0: โอ้
1: โหนี่เขาก็จำนวนต่อหลักฐานนะว่าลงมือกระทำน้องจริงๆนะครับ
0: โอ้โห
1: เนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยมีความสนิทสนมกับแม่ของน้องผู้หญิงนะนะครับทีนี้พอครอบครัวของน้องเนี่ยเขาแยกกันเนาะพ่อแม่เขาเลิกกันนะแล้วก็ประกอบกับน้องเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับลูกชายของตัวเองด้วยคือตัวพ่อเนี่ยก็สนิทก็เป็นเพื่อนกับแม่ของน้องผู้หญิงนะครับแล้วลูกสองคนเนี่ยก็ดันมาเป็นเพื่อนกันมันก็เลยเข้าทางเลยพี่หมายถึงว่า
0: คุ้
1: นเคยกันมานานอ่ะตัวเด็กผู้หญิงเขาก็มองว่านี่คุณอานะครับก็ไหนจะเป็นพ่อของเพื่อนเราอีกนะเป็นเพื่อนแม่เราอีกนี่นะครับก็ไม่คิดไงก็ไม่คิดว่านะโอ้โหคนที่รู้จักกันจะทำแบบนี้วันเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะครับไปหาปลาหาปูนะครับเนาะคนเมืองจันทร์นะเนาะก็อาชีพประมงเนี่ยนะฮะหลังออกไปทำงานกลับมาถึงบ้านนะครับก็เห็นน้องเนี่ยหลับอยู
0: ่
1: นะฮะนะครับก็เลยเกิดอารมณ์ดูดิเกิดอารมณ์นะ
0: โอ้โห
1: น้องเนี่ยมาเหมือนมาอยู่ที่บ้านเพื่อนฝ่ายชายนี่แหละนะครับมาอยู่ที่บ้านตัวเองเนี่ยแหละนะครับก็เลย

0: ข้าไปฉวยโอกาสนะครับขืนใจน้องอ่ะนะฮะน้องเนี่ยอยู่ในภาวะเขาพยายามขัดขืนแล้วแต่สู้แรงไม่ไหวนะดีลงมือข่มขืนไปสองครั้งนะพี่นะครับนะก็ตำรวจตามจับได้นะครับในที่สุดก็แจ้งข้อหาไปนะครับข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นโดยใช้กำลังนะครับโดยผู้นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได
1: ้ครับ
0: แล้วก็กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภริยาหรือสามีของตนนะครับโอ้ก็สองข้อหาหนัก
1: เพราะว่าเด็กเอง
0: ใช่คนแ
1: บบนี้
0: เด็กไม่ถึง15เลยพี
1: ่เออเออ
0: ครับ
1: แล้วทำได้ยังไงอ่ะ
0: โอ้โหอืมเป็นนะ
1: ไม่น่าเชื่อเลย
0: เด็กเนี่ยก็เป็นลูกของเพื่อนนะนี่ก็ว่าแย่แล้วนะแล้วเนี่ยยังแบบนั้นเป็นเพื่อนของลูกชายอีกอ่ะก็คงจะเป็นเพื่อนสนิทลูกชายด้วยนะครับอ
1: ื
0: ม
1: ไม่รู้เป็นเด็กน้อยมากเลยอ่ะเด็ก13อ่ะ
0: อืม
1: ดูสิเป็นเรา
0: หน้ามืดแต่นี่หน้ามืด
1: เออแล้วไหนแล้วบอกว่า2ครั้งด้วยนะ
0: อืมครับผม
1: โอ้โหสุดผู้ชายคนนี้เอาติดคุกหัวโตไปเลย
0: เออครับ
1: แล้วไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อแม่ของเด็กน้อยเด็กสาวคนนี้ไปไหนอ่ะทำไมถึงไม่มาอยู่บ้านเพื่อนผู้ชาย
0: ก็คงจะมาก็แสดงว่าก็ต้องสนิทกับน้องผู้ชายระดับหนึ่ง
1: สนิทกันสนิทกัน
0: อืม
1: ไปมาค้างบ้านนี้ได้อย่างนี้หร
0: อ
1: ตอนเนี้ยแล้วพ่อแม่จริงๆไปไหนอ่ะทิ้งลูกไปยังไงอ่ะ
0: ก็พ่อแม่เขาเลิกกันไง
1: เลิกกันแล้วใครพาไปแจ้งความอะไรหรือยังไปแจ้ง
0: เรียบร้อยแล้วพี่เห็นมองเนี่ยไปแจ้งความไปแล้วนะครับนี่ตำรวจถึงไปตามจับตามจับไป
1: อ๋อเธอ
0: นะพ่อเพื่อน
1: ไปแจ้งความด้วยตัวเองเหรอ
0: ใช่พี
1: ่ถ่ายว่าน้องเนี่ย13เนี่ยไปโรงพักด้วยตัวเองนะคะไม่ได้มีผู้ปกครองอะไรไปนะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ฝากคุณแม่ดูหน่อยนะคุณแม่
1: ใช่คุณแม่ญาติคุณย่าคุณยายอยู่ไหนเด็กคนเนี้ยนะคะปล่อยให้เด็กนี่ถือว่าก็ยังไม่ได้โตหรอก13อ่ะนะคะยังต้องอยู่ในความดูแลของพ่อแม่อยู่นะคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: แคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร

0: ของเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
8: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
9: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
8: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
9: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
8: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
10: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามา

0: 6:15 กลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95เลขเด็ดนะคะมีคนคลอดบนรถน้องๆเอาไหม
1: แม่คลอดบนรถเหรอพี
0: ่คลอดบนรถ
1: หนูน้อยนี่มันดวงมาเกิดดวงวันที่ช่วงนี้พอดีนะ

0: 9นะคะคือเวลาโทรไปอ่ะเขาจะเร็วมากเลยนะ
1: ครับ
0: มาเร็วใช่ค่ะมาเร็วจริงๆเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยเขาไปเร็วจริงๆนะคะก็เด็กทั้งเด็กแรกแม่ปลอดภัยดีนะคะ
1: โอ้ครับ
0: ชาวเน็ตก็แห่ซื้อเลขทะเบียนรถกระบะคันนี้กันใหญ่เลยนะคะ
1: โอ้
0: โหเด็กตั้ง 2,955 กรัมเกือบ3กิโล
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แข็งแรงดี
0: ปลอดภ
1: ั
0: ยแม่ลูกปลอดภัยปลอดภัย
1: ที่ว่าไปพูดถึงว่าถ้าอย่างเราฟังว่าไปไม่ทันเนี่ยเรานึกว่ามีแต่กรุงเทพเนาะที่แบบรถมันติดอ่ะรถมันติดก็เลยต้องคลอดบนรถอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็สงสัยคุณแม่อาจจะแบบ
0: ก็
1: อยู่ไกลอยู่ไกลโรงพยาบาลพอประมาณนะ
0: คนจะคลอดเขาบอกว่าอะไรนะคนจะคลอดหรืออะไรเนี้ยคือมันห้ามไม่ได้จริงๆอ่ะมันจะอั้นยังไงอ่ะ
1: โอ้
0: มันต้องคลอดแล้วล่ะนะขณะนั้นต้องคลอดแล้วก็คลอดบนรถกันเลยทีเดียวนะคะนี่ต่างจังหวัดนะไม่ใช่รถติดอยู่ในกรุงเทพนะคะ
1: เออครับเมื่อสักครู่ช่วงเบรกเข้าไปเลือกลอตเตอรี่ลดราคามันนะพี่พวก75บาทไปปล่อยหมดละ
0: หมดแล้วเหรอ
1: 75บาทหมดแล้วเหรอ75บาท
0: โอย
1: ได้มา3ใบนะฮะ
0: โอ้เออเรามา
1: เลขมันคงไม่สวยอย่างแบบ002เงี้ยเลขไม่สวยใช่มั้ยเลข75บาทอะไรเนี้ย
0: เออแล้ว
1: เขาลดราคาเลยอ่ะ
0: ลดราคาคือขายให้หมดอ่ะเนาะ
1: โอ้เขา
0: ใช่มั้ยเออต่อให้ขายให้หมดแต่ก็หมดทุกงวดแหละจะกี่ใบแล้วตอนนี้30ล้านแล้วใช่มั้ยกองสลากพิมพ์ลอตเตอรี่ออกมา30ล้านใบต่องวดนะคะขายหมดทุกงวดเดี๋ยวขอคืนก่อนนะ30ล้านใบ75บาทพอหรือ80เออ
1: 30ล้านนี่เฉพาะในเป๋าตังค์นะพี่
0: ใช่นี่ก็พกของตังค
1: ์ยังไม่ได้รวมขายใบกี่ล้านใบเออ
0: ค่ะครับ80โอ้โหได้ตั้ง 2,000 กว่าล้านแล้วรางวัลที่1เนี่ยถูกกันถึงหรือเปล่า
1: โอ
0: ้นะ 2,000 กว่าล้านอ่ะทำยังไงอ่ะที่จะให้ถูกอ่ะวิธีการบอกกันหน่อยบอกหน่อยได้ไหมนะเรียกเสร็จค่ะ
1: ทำยังไงดีเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่ไรซื้อคนละใบสองใบพอนะคะ75บาทหรือ80บาทก็160บาทก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมาย
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะค่ะเก็บตังไว้เก็บเงินไว้เติมเป๋าตังด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณสุภจียอมรับแล้วนะคะเมื่อวานนี้บอกว่านายกรัฐมนตรีสั่งในเรื่องของการให้กระทรวงการคลังนะคะดูแลเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์นี่ค่ะก็แสดงว่าน่าจะมีข่าวดีว่าจะต่อที่เงินเหลือประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านแหละทั้งโลก
1: นะผมน่าจะได้สักคนละอีกสัก2เดือนใช่ไหมตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เดือน
0: ก็ต้องต่อเนื่องเลย4เดือนหน้าถูกไหม
1: ก็เขามีไม่รู้เมื่อวานพี่กวดบอกมีแนวคิดรัฐบาลมีแนวคิดว่าอาจจะให้เป็นพฤศจิกากับธันวาเพื่อให้มันไปถึงปลายปีแบบว่าคนเดินทางกลับบ้านใช่ไหม
0: อ้าวแล้วตุลาล่ะทำไงอ่ะ
1: แล้วก็
0: ตุลาให้พื้นเหรอเหรอ
1: หาเงินก่อนหาเงินเก็บเงินไว้ก่อน
0: ก็แต่ว่าดูจากเมื่อวานนี้เนี่ยที่คุณสุภจีคือนักข่าวถามว่าจะได้กี่เดือนถ้าจะต่ออายุโครงการไทยช่วยนายพัฒน์คุณสุภจีกระชู2นิ้วหวานรุ่ง
1: ครับ
0: ถ้า2นิ้วตุลาพฤศจิกาแล้วธันวาเหลือทำไงก็เลยข้ามตุลาไปรับเดือนพฤศจิกาธันวาอย่างนี้เหรอ
1: ให้มัน
0: คือดูสัญญาณมือจากคุณสุภจีชู2นิ้วแล้วบอกว่านายกให้เป็นแนวทางไว้แบบนี้วงเงินเท่าไหร่ก็เท่านั้นเดี๋ยวทางคุณเอกนิติจะเป็นคนชี้แจงนะคะว่
1: า
0: แหล่งเงินเนี่ยมาจากไหนมาจากแหล่งใดอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครับครับ
0: อ๋อ

0: น่าจะใช่แล้วล่ะถ้างั้นน่ะพฤศจิกากับธันวาตุลาก็พักผ่อนไม่ต้องซื
1: ้ออยากกินน้อยหน่อยนะเก็บไว้ไปกินธันวาเวลาไปกลับบ้าน
0: ค่ะ
1: ลาวันหยุดเยอะ
0: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะก็วิกฤตเอาคุณสุภศรียอมรับว่านี่เป็นวิกฤตนะคะเพราะว่าท่านใช้คำว่าอย่างนี้วิกฤตครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งไหนๆเนื่องจากประเทศบอบช้ำและยังไม่ฟื้นจากพิษเศรษฐกิจนี่คุณสุภศรีพูดเมื่อวานนี้จริง
2: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นแหละเนาะ
2: โอ้
0: ค่ะ
1: วันนี้ไหว้พระกันเยอะๆมีความหวัง
0: ไหว้พระไหนบอกก่อนที่พระไหนวัดไหน
1: เอา
0: ที่เป้ามาวัด
1: ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกเลยวัดไหนเอาไหว้พระที่เราศรัทธาไปก่อน
0: โอเคตามนั้น
1: ตามนั้นตามนั้น
0: พระที่บ้านก็ได้นะพระคนบ้านท่านนั่นแหละนะคะไม่ทำข่าวบันเทิงข่าวบันเทิงเดี๋ยวคนจะเครียดกันในสองคนนี้มันทำให้เครียดเศรษฐกิจก็ไม่ดีมีบันเทิงอะไรบ้างไหมเอาบันเทิงก็ยังมาเจอพระอีกแท็กพลันยู
1: ครับ
0: ไม่เหยียบวัดพุทธไทยสวรรค์เดี๋ยวไม่เหยียบอะไรแกเปิดใจแบบตรงๆนะเพราะว่าคุณแท็กพลันยูแกบอกว่าแกเนี่ยรับรู้เรื่องราวและข้อสังเกตต่างๆในวัดนี้มานานแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดกี่ปีล่ะโควิด 5-6 ปีเพราะว่าเคยเห็นบรรยากาศและพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เกิดความคลางแคลงใจแต่เลือกที่จะไม่พูดนักขนาดนั้นเพราะมองว่าพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะมันเป็นวัดอารามหลวงแล้วก็คนก็ไปเยอะนะคะประมาณนี้ก็เลยบอกว่าคนในวิทยาก็รู้กันว่าเวลาไปที่นู่นแล้วมันจะมีคนที่แบบกลางๆอยู่คอยคุมเชิงที่สำคัญคือข้างในเนี่ยเข้าใจว่าวัดมันต้องมีหมาแต่คือหมาดุมากเหมือนเวลาปล่อยก็ปล่อยไล่พวกเราที่จะไปทำบุญอันนี้รู้นานแล้วแต่ถามว่าถ้าไปบอกตอนนั้นไม่มีใครเชื่อหรอกก็เลยปล่อยผ่านปล่อยให้เขาขึ้นสูงแล้วเวลาจะตกมันก็จะได้เจ็บนี่คือแท็กพลันยูพูดอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าแล้วพอได้ยินข่าวเป็นรู้สึกเนี่ยก็ผมไม่แปลกใจเพราะมันถึงวันแล้วผมไม่ได้ไปที่นั่นมาตั้งแต่หลวงปู่หวนอดีตเจ้าอาวาสมรณภาพครับผมก็ไม่ไปเหยียบอีกเลยนี่คุณแท็กบอกว่ารู้มาก่อนรู้ว่าเวลาที่หลวงปู่ป่วยเงินเข้าเงินออกอะไรเนี่ยรู้หมดแล้วมันก็มีการแบ่งฝ่ายกันฝ่ายที่พัฒนาก็พัฒนาไปแล้วที่สำคัญคือหลวงปู่ท่านป่วยณขณะนั้นแน่นอนว่าท่านมรณภาพองค์นี้ต้องขึ้นอยู่แล้วก็รู้แล้วว่าเป็นแบบไหนรู้มาก่อนโควิดด้วยซ้ำไปน
1: ี
0: ่คุณแท็กกำลังอยู่บอกว่า
1: เจ้
0: าของขังล่ะไอ้รุ่นเหนือดวงเนี่ยของขังอ่ะมีไหมคุณแท็กพลันยูบอกว่าไม่มีสำหรับผมตีเก๊หมดเลยเขาจัดสร้างมาองค์หนึ่งแพงมากนะเราจะไปบูชาองค์แพงๆทำไมส่วนมากเวลาไปวัดแจกคนละองค์เพราะมันไม่ใช่บูชาขนาดนี้แล้วถ้าบูชาขนาดนี้แน่นอนว่าเงินไปไหนบูรณะอะไรได้บ้างเราก็ไม่ได้เห็นบูรณะอะไรเลยก็เป็นเวลานานตั้งแต่หลวงปู่หวนท่านสิ้นก็ไม่เห็นบูรณะอะไรเลยเมนทำเอาไว้เผาศพประชาชนก็เก็บไว้ไม่ได้เผาไม่ได้ใช้เลยเป็นที่เก็บของผมไม่ได้พูดอีกนะว่าข้างในที่ปฏิบัติธรรมนั้นให้ใครอยู่บ้างเอาใครเข้าไปอยู่บ้างผมยังไม่ได้พูดแสดงว่าแก
1: คุ้
0: นชินกับวัดนี้มาก
1: เพราะว่าเมนเป็นที่เก็บของเหรอไม่ร้านไปไม่ทันได้สังเกตเพราะเหรอวัดนี้ไม่รับเผาเหรอ
0: มีเมนใช่ไหม
1: ครับ
0: โ
1: อ้ถือว่านะชาวบ้านไม่ค่อย
0: แท็กพลันยู
1: ครับ
0: ใช่ไหมค่ะ
1: ชาวบ้านบอกไงว่าจะเข้าพบหลวงพ่อนะต้องมีเครื่องประดับชิ้นใหญ่ให้เห็นหน่อยเดินเข้าไปนะใส่เสื้อบอลเสื้อบาสเนี่ยนะฮะไม่ได้เข้าหรอก
0: เสื้อปุ๋ยได้ไหม
1: เสื้อปุ๋ยเนี่ยมันรอไปก่อนแต่ถ้ามีเครื่องสำอางมีเครื่องประดับเนี่ย
0: นี่จัดคิวเลย
1: ได้คิวเลยก็แค่ว่าข้อมูลตรงกันซึ่งถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแท็กออกมาบอกตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยถ้ารู้ข้อมูลแล้วออกมาบอกตอนนั้นเนี่ยคนก็คงจะต่อว่าคุณแท็กนะลูกศิษย์ลูกหาไปเยอะมากนะคงจะแบบไม่เชื่อก็อยู่ตัวไม่เชื่อไปไม่เชื่ออย่าลบลู
0: ่ใช่ก็เลยคุณแท็กบอกว่าแล้วผมพูดไปตอนนั้นใครจะไม่เชื่อผมผมก็เลยเลือกที่จะเฉยเพราะว่าเขาเนี่ยไปวัดนี้บ่อยก่อนที่จะเอาว่าลูกศิษย์จะขึ้น
1: ถ้าบอกลูกศิษย์หลวงพ่อหวนหลวงปู่หวนเนี่ยก็แสดงว่าไปจริงนะไปบ่อยจริงนะ
0: ไปจริงก็ศรัทธาแล้วถามว่าแล้วตอนนี้เนี่ยแล้วการศรัทธากับวัดเนี่ยคุณแท็กกิ๊กเนี่ยบอกเฮ้ยวัดเข้าได้ทุกหมดทุกวัดเลยเพราะวัดไม่ผิดตัวคนน่ะผิดอย่าไปหมดศรัทธากับวัดนะครับทุกวันนี้ผมสนิทกับพระอยู่ไม่กี่รูปผมก็โทรไปถามว่าถ้ามีข่าวอะไรบอกผมก่อนนะผมจะได้เตรียมตัวผมกลัวช็อกแล้วผมสนิทกับหลวงพี่เลี้ยงที่อยุธยาผมก็ถามว่าหลวงพี่ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคนะอะไรเงี้ยก็คือโทรไปเพราะว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพี่อยู่ผมว่าหลวงพี่ถ้ามีอะไรบอกผมก่อนนะผมจะได้ปล่อยเหรียญปล่อยอะไรก่อนอะไรที่ผมเคยพูดค่ะท่านจะได้ปล่อยก่อนอะไรเงี้ยก็โทรไปสัพพะที่สนิทบอกว่าอย่างนั้นเขาก็เป็นคนตรงๆบอกว่ามีอะไรบอกผมก่อนอย่าให้ถึงที่เป็นเหมือนกับวัดนี้ค่ะนี่คือคนบันเทิงที่เขารู้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้
1: ค่ะครับเนาะจากวงการพระมาดูวงการการ์ดกันบ้างครับพี่วงการการ์ดในยุคนี้เนี่ยยุคหนึ่งก็พวกการ์ดทอยตุ๊กตาเนาะลาบูบูยุคนั้นเนาะก็คนก็สั่งมาปั่นราคากันอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นยุคของคนเล่นการ์ดอ่ะเขาจะรู้กันนะครับว่าโอ้โหการ์ดบางทีใบนึงเป็นหมื่นเป็นแสนนะผมไม่รู้ว่าเป็นถึงหลักล้านหรือเปล่านะบางทีกระดาษใบเดียวนะการ์ดใบเดียวนี่นะนะครับการ์ดเกมการ์ดการ์ตูนเนี่ยการ์ดนักฟุตบอลอะไรพวกนี้คนสะสมเขารู้กันนะครับเดี๋ยววันนี้คุณจ่ายทศมิตรเขาบอกว่าเขาได้คิวแล้วนะครับจะไปออกโหนกระแสคือจริงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแกบอกจริงแกจะได้ไปออกกันนะแต่เผอิญนี่แหละมีเรื่องวัดพุทธไทยสวรรค์เข้ามาก่อนนะครับแกถึงลงโซเชียลบ่อยๆไงว่าแล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวผมล่ะครับ โดนเลื่อนอีกแล้วครับนะครับแกก็ขอพี่หนุ่มกรรชัยเอาไว้นะว่าแกอยากจะรวมตัวกับกลุ่มผู้เสียหายอยากจะขอเป็นตัวแทนคุณจ่ายทศมิตรเนี่ยนักร้องเนี่ยนะฮะนักร้องนำวงไทยทศมิตรเนี่ยนะฮะไอ้แดงมันเป็นหนักสู้อะไรเนี่ยนะครับก็โดนกับเขาด้วยพี่นะเพราะฉะนั้นแกบอกว่าขอมาเป็นเหมือนกับในเมื่อแกเป็นคนมีชื่อเสียงนะแกก็จะมาขอมาแฉวงการการ์ดมีผู้เสียหายรวมๆกันเนี่ยหลักร้อยล้านบาทนะครับ
0: โ
1: อ้มีคนโกงอยู่ในวงการเนี้ยนะคือของแพงไม่ว่านะครับแพงแล้วยังไม่ได้ของด้วยเนี่ยนะฮะ
0: เนี่ยเจ็บใจ
1: แล้วเขาสั่งเนี่ยเขาจะซื้อมาเป็นแบบเป็นกล่องเลยนะรู้สึกว่านะแต่จะได้ไม่ได้ถามน้องมาก่อนน้องผมก็อยู่วงการนี้นะวงการการ์ดเนี่ยนะครับผมเคยเห็นพวกในคลิปที่เขาไปฮ่องกงไปสิงคโปร์อะไรกันพวกนี้นะพี่เขาจะไปตามร้านการ์ดเนี่ยนะเขาก็จะไปสุ่มสมมติว่าคุณต้องเสียเงิน2สมมุติคุณต้องจ่ายเท่าไหร่คุณจะเปิดการ์ดเค้าเนี่ย 2,000 บาทสมมุติจ่ายเค้า 2,000 บาทก็เค้าก็จะให้คุณหยิบจากในกล่องน่ะแล้วแต่ดวงถ้าคุณหยิบได้ดวงดีหน่อยคุณก็จะได้การ์ดแบบแพงๆอ่ะถ้าเกิดว่ามือไม่ดีหยิบมาก็อาจจะได้การ์ดราคาหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็จะนิยมเล่นกันแบบนั้นนะครับแล้วก็มาเทรดกันมาแลกกันเพิ่มเงินกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครมีการ์ดที่ราคาประเมินแล้วแบบ 10,000 อ่ะเรามีการ์ดที่เขาประเมิน 5,000 ก็แลกกันแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มกันอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ลองดูแล้วกันในโหนกระแสนะครับคุณจ่ายไทยทศมิตรเนี่ยนะครับจะมาเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย จ้าตัวเนี่ยเริ่มสะสมการ์ดแล้วปรากฏว่าหลังๆเนี่ยเจอปัญหาคือสั่งการ์ดแล้วไม่ได้ของครับระบบไม่ได้แค่มีเขาคนเดียวนะฮะไอ้กลุ่มพวกนี้เนี่ยทำกันเป็นลักษณะมิจฉาชีพทำกันเป็นกลุ่มก็เลยอยากจะมาให้ข้อมูลอยากจะมาเตือนภัยกันนะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องอะไรแบบนี้ที่ต้องระวังบ้างใครที่กำลังจะเข้ามาหรืออยู่ในวงการพวกนี้ต้องระวังอะไรบ้างเออนะครับก็บอกมันมีมากกว่าการช่อโกงนะมันเป็นเรื่องของโมเดลธุรกิจหลอกลวงรูปแบบใหม่เออว่าอย่างนั้นนะ
0: ในยุคนี
1: ้ครับ
0: ทุกอย่างเลยเนาะ
1: โอ้นี่ฮะเดี๋ยววันนี้แกจะมาแฉแกจะมาตีแผ่วงการนี้นะครับ
0: ได้ให้เห็น
1: นี่เขาบอกว่ามีพี่คนหนึ่งเนี่ย
0: การตัด
1: มีพี่คนหนึ่งโดนไปนะพี่ประมาณ30-50 ล้านอ่ะ
0: โอ
1: ้โหโอ้แล้วแต่ละคนที่โดนเนี่ยที่เขารู้อ่ะบางคนหลักหมื่นหลักแสนบางคนหลักล้านรวมๆกันออกมาเนี่ยแกบอกถึงแน่นอนโดนโกงกันเนี่ยในวงการเนี้ยเป็น100 ล้านแล้วโอ้โห
0: นี่คือไม่ใช่วัยรุ่นไม่ใช่แบบว่าอะไรนะก็คือคนทำงานนี่แหละใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ตัวเนี้ยก็ต้องคนแบบมีกำลังแล้วไงพี่คนทำงานเน
0: ี่
1: ยเอาการแบบพวกหนังการ์ตูนในวัยเด็กของพวกอย่างรุ่นพวกผมเนี่ยวันพีซอย่างเงี้ยเราดูเราอ่านการ์ตูนตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้เราก็สะสมการ์ด
0: คือถ้าในอดีตมันแค่ของเล่นสะสมใช่ไหมแต่ว่ามันไม่น่าเชื่อกลายเป็นตลาดซื้อขายลงทุนอะไรกันเป็นล้านขนาดนี้เลยหรอ
1: โอ้แบบการ์ดนี้มีแค่หนึ่งในแสนหนึ่งในล้านใบอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าไง
0: โอ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือไอ้การ์ดโปเกมอนใช่ไหมเรียนเดียวกันไหม
1: ก็มีสะสมด้วยนะพี่นะมีทั้งวันพีซ
0: ใน
1: โปเกมอน
0: เราจำได้ว่าหลานเคยเล่นเคยสะสมแต่ว่าไม่มีราคาไม่มีอะไรหรอกตอนนั้นมีก็น้อยมากแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีการพรีออเดอร์กันแล้วโดนโกงกันมิจฉาชีพเยอะหลอกขายอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะ
1: ใช่
0: พ่อแม่ดูเด็กๆด้วยนะคะว่าวงการนี้มันน่ากลัวแล้วนะเนี่ยการ์ดเกม
1: ตอนนั้นน้องผมเล่าอ่ะบอกว่าเนี่ยวันนั้นไปเปิดได้การ์ดอยู่ใบหนึ่งมีคนซื้อขอซื้อนะ
0: ค่ะ
1: ไหนมันบอก20,000-30,000อ่ะมันยังไม่ขายเลยมันบอกเสียดายต้องเก็บไว
0: ้โอ้ทำไมแพงขึ้นมาเพราะอะไรอ่ะตรงเลย
1: พวกมนุษย์เมียพี่มนุษย์เมียก็ด่าอย่างนี้มึงโง่จริงเลยไม่ขายนี่ดูสิกระดาษใบเดียวได้ตั้งหลายหมื่นคนที่เขาสะสมเขาก็แบบมูลค่าทางใจเขานะเขาบอกว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าใบนี้มันหายากขนาดไหน
0: แต่ว่าพอถึงยุคหนึ่งอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนชอบสะสมใบติดหนังอ่ะยุคมากเลยใช่ไหมว่าโอ้สะสม30 ปีที่แล้วนะคะเชื่อไหมว่าหนังเรื่องนั้นไม่ได้ดูก็ต้องมีใบติดอ่ะเนี่ย
1: ใช่
0: แล้วส
1: ุ
0: ดท้าย
1: ผมเคยเก็บนะ
0: มันไม่มีราคาเลยอะตอนนี้พอย้ายบ้านเราก็ทิ้งแต่ตอนนั้นนะเชื่อไหมว่ายอมนั่งแท็กซี่ไปเอาใบปิดตามโรงหนัง
1: เขาเรียกอะไรนะ
0: ใบปิดหนังใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวในวงการดูทีลืมแล้วเนี่ยเมื่อก่อนสะสมแบบโอ้โหเยอะมากนะใบปิดใบเล็กใบใหญ่ใบอะไรเงี้ยค่ะ
1: ใช่มันจะเป็นแบบแจกใบเล็กๆกันเนาะ
0: ใช่โอ้ต้องมีทุกเรื่องนะคะใบปิดหนังเนี่ยตอนนี้เราไม่มีราคาอะไรเลย
1: คุณค่าทางใจที่มาเปิด
0: ไปแล้ว
1: มาเปิดดูอ๋อเรื่องนี้เราเคยไปดูหนังกับใครยังไงหรือเปล่าพี่มันเป็นแบบความทรงจำไงว่าช่วงหนังเรื่องนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เปล่า
0: อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนเป็นกระแสอย่างเงี้ยเหมือนการ์ดเนี่ยเราเพื่อนก็สะสมแล้วก็อยากจะมีบ้างแฮนด์บิลเดี๋ยวเขาเรียกแฮนด์บิลไหม
1: ใช่แฮนด์บิลใช่ไหม
0: แฮนด์บิลโอ้โหเป็นบ้าเป็นหลังเลยค่ะนี่พอมาสมัยนี้เป็นการ์ด
1: เดี๋ยวผมไปหาก่อนนะผมก็เสียบไว้ในสมุดอ่ะผมก็มีสมุดเล่มนึงแล้วก็จะเอาไอ้แฮนด์บิลเนี่ยเก็บไว้
0: แฮนด์บิลใช่ค่ะ
1: แต่ยุ่งแบบมองปลายอ่ะโอ้โห
0: ตั้งแต่เป็นแผ่นใหญ่กว่า A4 นะคะ จนมาถึง A4 แล้วก็มาครึ่งของ A4 ก็มีแล้วก
1: ็แต่ของผมเป็นยุคครึ่งของ A4 แล้วที่เขียบไว้ตามสมุดได
0: ้นั่นแหละค่ะเน
2: า
0: ะแฟนบิวไบติกก็ตอนนั้นเรามีของเปียกโปสเตอร์นะโอ้โห
1: อย่างที่เลย
0: เออต้นฉบับเลยแล้วก็หายไปไหนไม่รู
1: ้ผมว่าอาจจะขายได้นะยุคนี้ถ้าเกิดแบบว่าคนที่เขาแบบชอบของเก่าอะไรแบบเนี้ย
0: ให้ซานเล้งเก็บไปแล้วอ่ะทำไงอ่ะย้ายบ้านอ่ะ
1: ได้
0: แล้วคือได้
1: ว่าอะไรไหมพี่ตอนเนี้ย
0: เออเดี๋ยว
1: ที่ไหนอ่ะวันนั้นผมไปเดินห้างนะพี่เขามีเครื่องสำหรับเล่นเป็นวิทยุแล้วก็เครื่องเล่นเทปกับเล่นซีดีอยู่ในเครื่องเดียวกันด้วยนะ
0: โอ้โห
1: เออแล้วก็ทำขึ้นมาเป็นเหมือนวิทยุเครื่องนึงที่แบบยกพกพาไปไหนมาไหนได้อะ
0: ค่ะ
1: เออแต่มีช่องสำหรับเล่นซีดีแล้วก็มีช่องสำหรับเล่นเทปคาสเซ็ตด้วยนะ
0: โอ้เนี่ยมีหมดเลยค่ะเนี่ยย้ายบ้านรอบล่าสุดนะคะซีดีเป็นพันแผ่นค่ะน้องดงแล้วก็คาสเซ็ตก็ประมาณหลายร้อยก็ทิ้งให้คนที่มารีโนเวทหมดเลยไม่รู้ก็เอาไปไหนยังไม่ได้ถามว่าเอาซีดีเราไปไหนพันกว่าแผ่น
1: ก็จะนี่เดินตามพวกตลาดนัดตลาดอะไรพวกนี้มือสองก็มีขายนะพี่แสดงว่านี่แหละก็อาจจะไปอยู
0: ่เออว่าก็ไปขายได้แล้วก็บอกเขาให้ตายเพราะว่าเราขนไม่ไหวเพราะว่าเป็นซีดีสมัยเป็นนักจัดรายการครั้งแรกเมื่อปี2535ตั้งแต่นั้นก็สะสมมาเรื่อยนะคะเออค่ายเพลงให้มาฟรีบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่กล้าขายกลัวผิดกฎหมายเนาะก็ให้ไป
1: ก็
0: เสียดาย
1: พี่จะเอากี่แผ่นนะเดี๋ยวเนี่ยห้อง95เดี๋ยวผมหยิบมาให้วางเต็ม
0: เลยเดี๋ยวพอวันสุดตีตายเลยคนนี้ก็เป็นนักสะสม
1: เออนะฮะนักสะสมคือว่า
0: คนที่ทุกค่ายก็จะให้ดีเจส่วนตัวไงคนละชุด
1: คนนั้นผมไปยืนนะโอ้โหคาราวานแบบมีเก่าๆอ่ะเออคาราบาวคาราวานมีอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดแล้วแบบลูกคู่กับเรา
0: แล้วมีแต่เราไปเล่นที่ไหนอ่ะไม่มีแผ่นไม่มีที่จะเล่นน่ะ
1: ก็นี่ก็ต้องไปซื้อไอ้เครื่องนี้ที่บอก
0: นั่นแหละต้องไปซื้อเครื่องมาเล่น
1: ซีดีนะ
0: ตอนนี้
1: แต่ถ้าเป็นแบบแผ่นเพลงแบบแผ่นใหญ่ๆสมัยก่อนนั้นก็ต้องเป็นเครื่องอีกแบบนึงแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะนั่นแหละ
1: แผ่นเสียงอ่ะแผ่นเสียงพอสมทก็มีนะ
0: มี
1: ผมไปยืน
0: ชั้นสี่นะคะมาดูได้เลยค่ะ
1: เฮ้ยอย่าบอกพิกัดสิ
0: ไม่ให้มาดูพิพิธภัณฑ์อย่าลืมดูช่อง9เรามีเป็นพิพิธภัณฑ์ข้างล่างก็เป็นพิพิธภัณฑ์อยู
1: ่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ใช่ใช่ไหม
1: มีเขามีตู้เก็บมาดูได้มาดูได้
0: ที่เราพอไม่ให้ขึ้น
1: มาดูตู้เก็บได้ว่าแบบเออมันนั่งชอบไปยืนดูแผ่นเก่า
0: ใครจะมาดูชั้นสี่ก็บอกว่ามาหาคุณจามอนแล้วกันฝากให้หนูชมหน่
1: อ
0: ยของเก่าสะสมนั่นแหละยุคนู่นเลยค่ะช่องสี่บางขุนพรมมีค่ะ
1: เห็นไหม
0: คะ
1: นั่นแหละมันก็วัฒนธรรมการมาเรื่อยนะพี่แต่ละยุคแต่สมัยมันก็จะมีของที่บ่งบอกความเป็นแต่ละยุคเนาะจนที่แดดที่มาจบที่ว่ายุคนี้ก็เป็นยุคของการ์ดคนเล่นการ์ดกันการ์ดเกมการ์ดฟุตบอล
0: ถึงขนาดต้องไปออกโขนกระแสโอ้น่าติดตามวันนี้นะคะ
1: ก็มันก็ต้องมีคนเล่นถึงขนาดซื้อขายกันทีในวงการได้เป็นหลักร้อยล้านนะหมายถึงว่ามูลค่าทั้งหมดแสดงว่า
0: เนี่ย
1: มันก็เป็นตลาดใหญ่นะตลาดใหญ
0: ่แรงมากเลยอ่ะมีโดนหลอกกันเป็นหลักสิบล้านเหรอโอ้โหเดี๋ยวรอ
1: ติดตาม
0: วันนี้
1: ครับผม
0: ค่ะมากีฬากันหน่อยนะคะแมตช์ที่สองของทีมชบาแก้วก็ซ้อมกันอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวจะเจอกับไต้หวันนะคะนัดที่สองนะคะเอเชียนเกมของทีมฟุตบอลหญิงไทยอันนี้เป็นกลุ่มเดียวกับเจ้าภาพนะคะเราโดนเจ้าภาพยิงไป8-0นะคะก็เมื่อวานนี้ก็ซ้อมเป็นอย่างเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็บอกว่ากำลังใจยังดีอยู่นะคะจะทำหน้าที่พิสูจน์ตัวเองใน2เกมหลังจากนี้คือไต้หวันกับเวียดนามนะคะ
1: ครับ
0: วันพรุ่งนี้นะบ่าย2
1: ก็ช่อง9เราถ่ายทอดสดด้วยนะครับที่เมื่อวานไปหาข้อมูลแล้วก็จะเหมือนกับเป็นการรวมการเฉพาะกิจ สลับกันถ่ายทอดนะครับ
0: สลับกันใช่ไหมช่อง
1: ถ่ายพรุ่งนี้
0: ช่องสามสิบก็ถ่ายช่องเก้าก็ถ่ายนะคะ
1: ใช่

0: เอ็มสอนเราถ่ายฟุตบอลหญิงพรุ่งนี้นะครับยิงสดมาเริ่มตั้งแต่บ่ายโมง50เลยนะครับจริง
1: ๆแล้วบ่ายโมง50ก็เริ่มดูได้นะคะ
0: นี่แล้วก็ช่อง9ที่มีโปรแกรมออกมาแล้วนะนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีฟุตบอลชายเนี่ยมีถ่ายคู่ของญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วยนะครับวันที่20กันยาแล้วก็บอลหญิงเนี่ยไทยกับเวียดนามอีกนัดนึงนะครับ21กันยานะครับแล้วก็จะเริ่มเป็นกีฬาประเภทอื่นแล้วนะครับช่อง9มีถ่ายแบดมินตันมียกน้ำหนักกรีธานะครับมวยก็คือกีฬาที่เป็นความหวังของคนไทยนะเพราะว่าปีนี้จับตายกน้ำหนักนะพี่ยกน้ำหนักเนี่ยยกน้ำหนักเนี่ยสมาคมเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังนะครับกับทีมดาวรุ่งดวงใหม่นะครับเพราะว่ามันจะปูทางไปสู่โอลิมปิกคือเขาบอกถ้าคุณได้เหรียญในเอเชียนเกมเนี่ยคุณมองไปถึงโอลิมปิกได้เลยเพราะว่าคู่แข่งคนสำคัญเก่งๆเนี่ยมักจะอยู่ในเอเชียนี่แหละไม่ได้อยู่ในยุโรปไม่ได้อยู่อะไรหรอกเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเอเชียนเกมคุณได้เหรียญทองเนี่ยโอลิมปิกคุณมองไปถึงเหรียญทองได้เลย
1: ค่ะ
0: เพราะคู่แข่งก็พวกจีนนี่นะครับแล้วก็พวกชาติที่แยกมาจากรัสเซียแต่ยังอยู่ในเอเชีย
1: ที่ลงท้ายด้วยสถานทั้งหลาย
0: อะไรพวกนี้อุซเบกอะไรพวกนี้เขาก็จะย้อนมาเขาก็จะ
1: ผ่าน
0: เหมือนกันพวกนี้ใช่เพราะก็อยู่ในเอเชียหมดนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆโอลิมปิกสำหรับวงการยกน้ำหนัก
1: ค่ะ
0: ครับผมก็เดี๋ยววันไหนมีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันเดี๋ยวจะอัปเดตให้จะได้ตามเชียร์กัน
1: ใช่เลยท้องโอ้ยพี่วิจารณ์เคยเลี้ยงธรรมกอสจิกเหรอคะพี
0: ่
1: โอ
0: ้เออธรรมกอส
1: เคยเลี้ยง
0: มันก็เป็นอะไรที่มองย้อนกลับไปก็แบบเออแต่มันยุคนั้นเลยเนาะเช้ามาให้อาหารก่อนนอนให้อาหารเออกลางวันต้องกดให้อาหาร
1: นึกไปก็ขำเนาะเออทำไปได้นะคะปิดค่าบันเทิงและกีฬา

0: เรื่องของยุวสวก็เมื่อวานคุณไอซ์รักษนกสีนอกจากพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กหลังจากที่กกต.เสียงข้างน้อยที่ลงมติให้ส่งฟ้องคดียุวสวนะคะมีเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนแจ่มแจ้งคือคุณไอซ์บอกว่าคือกระบวนการโกงการเลือกตั้งสวน่าจะไม่ได้มีแค่พรรคการเมืองที่เอี่ยวเท่านั้นแต่จะบอกว่านี้นะยังมีกกต.บางคนที่ร่วมอยู่ในขบวนการด้วยชัดเจนว่าสว.เลือกกกต.มาเพื่อเป่าคดีตัวเองโดยเฉพาะจริงๆแกบอกว่าทำไมตัวใหญ่ๆถึงรอดแล้วก็โพสต์สุดท้ายว่าเจ็บคอไอดังคุกคุกก็ตามสไตล์เนาะของคุณลักษณ์นกนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าพวกลุงๆป้าๆกล้าแฉสังคมพร้อมให้อภัยเสมอขึ้นอยู่กับว่าแฉไปถึงตัวไหนขอขอบคุณท่านสิทธิโชติอันนี้ละเอ่ยชื่อกกต.ท่านหนึ่งนะคะ
1: อืมครับ
0: เออ
1: ผมเมื่อวานนี้ท่านออกมาเปิดเผยให้เห็นภาพเลยนะให้เห็นภาพว่าเคสที่ยื่นที่ลงมติส่งฟ้องศาลอะไรมันชัดเจนนะเคสที่เสียงข้างน้อยเห็นต่างกับเสียงข้างมากมันมีอะไรพิรุษนะครับมันมีอะไรยังไงโอ้ท่านแบบท่านพูดละเอียดเลยอะพี่ท่านพูดละเอียดมาก
0: ละเอียดยิบจนมองอะไรแบบทะลุเลยใช่ไหม
1: จริงนะนุ่งลองไปฟังนะประมาณนี่ไม่ถึง20นาทีนะแต่เราจะเห็นขบวนการเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านบอกว่ามันจะมีคนหนึ่งที่ลงมติ4-3ว่ารอดนะแต่ตัวท่านเนี่ยบอกว่าเคสนี้เป็นเคสที่แบบเหมือนกับมีความติดใจอยู่นิดๆว่ากำลังสอบเส้นเงินของผู้ที่ถูกกล่าวหาคนเนี้ยนะครับว่าคนเนี้ยเขาเป็นคนสนิทของสสคนหนึ่งแต่มติกลับลงความเห็น4-3ว่าไม่ส่งศาลเขาเลยติดใจแค่ว่าแหมมันคือถ้าส่งศาลแล้วมันจะไปต่อได้ว่าเส้นเงินเขาเนี่ยไปถึงสสคนนี้หรือไม่นะคือมันมีเส้นเงินมาถึงผู้รับสมัครสวเนี่ยแหละนะครับเพียงแต่ว่าพอมติว่าไม่ส่งสารเนี่ยมันก็ถูกตัดตอนไปมันก็ถือว่ามันจบคุณจะไปสอบเขาตอบไม่ได้แล้วว่าเส้นเงินเนี่ยมันไปไหนเพราะมันมาจากใครเงินที่เขาเส้นเงินที่เขาได้มาแล้วก็เอามาให้กับสวเนี่ยมันไปไม่ถึงเนี่ย อย่างเคสเนี้ยแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าแม่เสียดายแทนเหมือนกันแล้วเราก็เลยไม่เข้าใจว่าอ้าวแล้วทำไมเสียข้างมากเขาไม่อยากรู้หรอพี่
0: นั่นน่ะสิ
1: คือในกลุ่มที่เป็นเนี่ยนะครับเป็นกกต.ด้วยกันที่เขารู้กฎหมายเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามันไปต่อได้แต่ตัวท่านบางกลุ่มไม่อยากรู้หรอว่าเส้นเงินนี้มันไปถึงใครอ่ะ
0: อยากรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลัว
1: เราเป็นแบบโอ้โหท่านสุดยอดจริงอ่ะคือแบบ
0: สุดยอดมากโอ้เมื่อวานนี้แตกตื่นมากที่สภาก็เป็นการประชุมสวนะคะเมื่อวานนี้แหมนักข่าวก็ต้องไปเนาะนักข่าวเยอะมากเมื่อวานนี้นะคะก็จะไปดักสัมภาษณ์นะคะสวไปรอสัมภาษณ์ท่านประธานด้วยแหละคุณมงคลสุรสัจจ์ก็ปักหลักกันตั้งแต่โถงด้านหน้าไปจนถึงหน้าห้องประชุมจนทำให้สวส่วนใหญ่ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ามีอาการแตกตื่นชัดเจนโดยมีการโทรศัพท์แจ้งกันเองว่ามีสื่อมารอทำข่าวอะไรประมาณนี้นิดเช้านะบ่ายก็ยังไม่วายตอนบ่ายเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะบอกว่าเดี๋ยวต้องอำนวยความสะดวกให้กับสวที่จะมาประชุมเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกรรมธิการอะไรประมาณนี้นะคะนักข่าวก็ไปรอทำข่าวกันโดยเฉพาะที่กรรมการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะหนึ่งในรายชื่อ26สว.ที่ถูกส่งศาลฎีกาด้วยอ่ะคุณชีวภาพชีวธรรมไม่ได้เข้าประชุมนะคะไม่ยอมมาประชุม บางคนที่มาก็ด้วยมาถึงก็ทำสีหน้าไม่พอใจมาก่อนเลยนะคะแล้วก็พูดเสียงแข็งๆใส่สื่อว่าไม่โอเคก่อนจะเดินจากไปคือแบบว่าทำหน้าแบบบอกบุญไม่รับมาเลยอ่ะจะได้นักข่าวไม่ได้มายุ่งนะคะแต่นักข่าวก็พยายามจะเข้าไปสุดท้ายก็ไม่ได้คุยอยู่ดีไม่ได้สัมภาษณ์ใครเลยเอาต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะแตกตื่นที่สุดเมื่อวานนี้
1: เนาะ
0: เดี๋ยวรอดูค่ะ
1: ก็เห็นว่าประชาธิปัตย์ก็เริ่มแล้วนะครับเอาฝ่ายกฎหมายบอกว่าเดี๋ยวแจ้ง157นะครับกับบรรดากกต.นะครับประพฤติมิชอบนะครับ
0: เป็นกฎสักครึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำ

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮโปแม็ก
5: พอลซ่า
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกอมเพีย
10: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเห
11: นกรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
12: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
13: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
14: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไอดีเซลเอสเอสเอสเอส

0: นะฮะเมื่อวานนี้เพจที่นี่ประเทศนนท์นะครับเขาลงแล้วนะครับที่ความคืบหน้าเคสทนายความที่ไปต่อยเพื่อนบ้านนะครับทะเลาะกันเรื่องที่ถอยรถมามาเหมือนมาชนกล่องโฟมเขามาเหมือนจะชนตัวเขาแล้วก็ทนายก็เข้าไปต่อยเพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงเมื่อวานเนี่ยทนายหอบกระเช้าไปที่หน้าบ้านครับไปยืนกดกริ่งนะครับเพื่อที่จะขอโทษนะฮะแต่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านผู้หญิงที่โดนทำร้ายเนี่ยบอกว่าไม่รับนะครับจะรับต่อหน้าสื่อเท่านั้นให้ไปที่สายใหม่ต้องรอดให้ไปทำให้ไปเหมือนกับขอโทษกันนะฮะที่ต่อหน้าสื่อเท่านั้นถึงจะรับการขอเข้ามาในครั้งนี้นะครับเป็นพ่อหนักแน่น
1: นี่ก็
0: ไม่ยอม
1: ไม
0: ่ยอมรับ
1: ไม่ง่ายเพราะแค่ความใจร้อน
0: นะใช่พี่ก็ใจร้อนเนี่ยจะพูดยังไงว่าตัวเองก็โดนทำร้ายด้วยแต่ภาพมันเห็นแล้วครับว่าคุณเดินเข้าไปเองครับ
1: ไป
0: ตอน
1: พร
0: ุ่
1: งนี้ที่หน้าเราสองคนค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะ
0: วันนี้ขอให้รวยทุกคนนะพี่สีเนาะ
1: ใช่ค่ะรวยรวยปังๆทุกคนค่ะพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นเสร็จต่อไปวันนี้ลาไปแล้วนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ